0: โดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เช้านี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทย 8:00 นตรงนั่งหัวโต๊ะประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ปภ.ทันทีก่อนเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงยังชีพประชาชนคุณยุวธิดาผูกคำนวณรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครในช่วงเช้าวันนี้เวลา 8:00 นจากนั้นจะเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทันทีโดยจะมีนายธีรพัฒน์แคชมาศอธิบดีปภ.กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานรวมไปถึงผู้ว่าราชการในลุ่มน้ำจังหวัดภาคกลางและผู้ว่าราชการทั่วประเทศเข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านมารวมไปถึงแนวโน้มสถานการณ์การคาดการณ์ปริมาณฝนลักษณะภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำด้วยจากนั้นในเวลา 12:00 นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปที่กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ที่ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วประชุมชี้แจงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่สระแก้วและจะได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่โรงเรียนบ้านด่านตำบลโคกปีคล้องก่อนที่จะออกเดินทางไปพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่ออยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: และเมื่อเวลา 5:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่14เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ด้วยระบุว่าด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและมาติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงศ์ครับ
6: ผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกโดยลีกเอกลุ่มที่3สาธารณรัฐเช็กแพ้กับโครเอเชียไป1-2อังกฤษแพ้กับสเปนไป2-3โดยกลุ่มนี้สเปนนำอันดับ1ตามด้วยโครเอเชียอยู่อันดับ2ส่วนผลนั้นลีกบีกลุ่ม1มาซิโดเนียเหนือแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์ไป0-3สโลเวเนียเสมอกับสกอตแลนด์ไป0-0กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์ก็นำอันดับ1ตามด้วยสกอตแลนด์อยู่อันดับ2ขณะที่โปรแกรมทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ไทยมีลุ้น2เหรียญทองจากกรีฑาวิ่ง200เมตรหญิงจากจิรภัทรขันอ่อนตาในเวลา 17:25 นต่อด้วยในเวลา 17:45 นวิ่ง200เมตรชายบิวภูริพลบุญสอนก็กำลังลุ้นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองในไอจินาโกย่าเกมสาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
7: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 นอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจ Army Radio และรับฟังทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้นะครับเช้าวันอาทิตย์สบายๆนะครับแต่บรรยากาศเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสบายนักมากที่ควรเพราะว่ายังคงมีฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้นะครับมาตามนัดครับคุณผู้ฟังตามประกาศแล้วก็คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่บอกว่าประเทศไทยต้องระมัดระวังฝนตกหนักจนถึงวันนี้27กันยายน2569ทำให้ในหลากหลายพื้นที่ช่วงที่ผ่านมาเจอกับเรื่องน้ำท่วมน้ำขังบางพื้นที่จะเจอกับน้ำป่าแล้วก็ในส่วนของดินโคลนที่มันมากับน้ำด้วยเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกยังคงให้การช่วยเหลืออยู่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาอัปเดตสถานการณ์กันนะครับแต่มาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนคุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้28กันยายนเนี่ยในมิติของความสำคัญของชาติเรานะครับนั่นก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าจะครบรอบ109ปีวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับซึ่งกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยในส่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงพลังแห่งความรู้รักสามัคคีของคนในชาตินะครับซึ่งก็จะจัดอย่างพร้อมเพรียงกันในวันพรุ่งนี้นะครับโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือช่วงวันที่6กันยานะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้บอกว่าการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในปีนี้วันที่28กันยายนคือวันพรุ่งนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่6พระผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยธงไตรรงค์นะครับให้เป็นธงชาติไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อไม่ให้มีหัวท้ายหรือเรียกกันว่าธงไตรรงค์นะครับมี3สีด้วยกันครับสีแดงหมายถึงชาติแล้วก็เลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินะครับก็คือประชาชนนั่นเองสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเพื่อให้การรณรงค์การเสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปี69นี้เกิดการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีของทุกเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งการไปยัง76จังหวัดรวมถึงอำเภอทั้ง878อำเภอและประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,842 แห่งทั่วประเทศให้ร่วมกันประดับธงชาติไทยณที่หน่วยงานพร้อมทั้งเชิญชวนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจพระบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนร่วมกันประดับธงชาติไทยที่บริเวณอาคารสำนักงานแล้วก็อาคารบ้านเรือนตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้นะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายนคือวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศในอำเภอทุกอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งก็จะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันแต่งเครื่องแบบนะครับปฏิบัติราชการกากีอาสีกากีนะครับประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณด้านหน้าเสาธงของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนของกองทัพบกนะครับในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จะมีการจัดกำหนดจัดกิจกรรมที่บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติซึ่งตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเขตพระนครกรุงเทพนะครับมีทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกกำลังพลทุกระดับชั้นพนักงานราชการและลูกจ้างร่วมกันร้องเพลงชาติไทยอย่างกึกก้องเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและในความเป็นทหารไทยนั่นเองเนี่ยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นำมาพูดคุยกันนะครับและอีกหนึ่งพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีคุณผู้ฟังครับนั่นคือเรื่องของความคืบหน้านะครับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมซึ่งในการจัดพระราชพิธีนะครับเพื่อให้เป็นไปด้วยความสมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับสำนักพระราชวังได้มีการแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีคือในวันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 น.นะครับจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมนะครับเวลา 7:00 น.มีพิธีอัญเชิญพระโกศลพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในวันเดียวกันเวลา 16:30 น.จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับหลังจากนั้นในวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 น.จะเป็นการเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นจะอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมนะครับเวลา 17:00 น.จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทส่วนในวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 น.จะเป็นการเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นจะมีการอัญเชิญพระโกศลพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในวันเดียวกันนะครับคือวันที่19ธันวาคมเวลา 17:00 น.จะมีพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารนะครับในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตลอดทั้งพระราชพิธีนะครับคือระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมซึ่งการจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพประกอบด้วย6ริ้วขบวนด้วยกันนะครับซึ่งริ้วขบวนแรกเป็นการอัญเชิญพระบรมโกศลด้วยพระยานมาตร3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้าสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับริ้วขบวนที่2เป็นการอัญเชิญพระบรมโกศลประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนนี้นะครับคุณผู้ฟังจะเป็นริ้วขบวนที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดมีกำลังพลฉุดลากราชรถมีขบวนทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพนะครับต่อมาคือริ้วขบวนที่3คือการเวียนพระเมรุมาตรก่อนที่จะอัญเชิญพระบรมโกศลขึ้นประดิษฐานบนจิตตกฐานริ้วขบวนที่4นะครับก็จะเป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานและพระบรมราชสรีรังคารด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรกลับเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังต่อมาคือริ้วขบวนที่5นะครับเป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานและริ้วขบวนที่6ริ้วขบวนสุดท้ายคือการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งริ้วขบวนนี้จะเป็นริ้วขบวนของกองทหารเกียรติยศอัศวินเป็นขบวนม้านำและตามรถยนต์พระที่นั่งเพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังพระอารามหลวงทั้ง2แห่งนะครับโดยจะมีการซักซ้อมย่อยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพริ้วขบวนต่างๆเนี่ยเขาจะทำการซ้อมย่อยกันในวันที่31ตุลาคมวันที่15พฤศจิกายนและวันที่22พฤศจิกายนหลังจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่ครั้งที่1ในวันที่6ธันวาคมและการซ้อมใหญ่ครั้งที่2นะครับจะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่12ธันวาคมก่อนที่จะมีการตรวจความพร้อมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนพิธีจริง ในวันที่14ธันวาคม14ธันวาคมเนี่ยก็คือตรวจความพร้อมทั้งหมดนะครับ15ธันวาคมก็จะเริ่มพระราชพิธีจริงนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็นำมาเรียนแจ้งให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามแล้วก็รับทราบกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉัน

0: มากลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวเรามาติดตามกันที่สถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับหลากหลายพื้นที่ยังน่าห่วงกันอยู่บางคนบอกว่าไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยนะครับมวลน้ำก็เข้าสู่พื้นที่น่าเห็นใจจริงๆคุณผู้ฟังในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยได้ไปเห็นในส่วนของพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับน้ำเนี่ยครึ่งลำตัวเนี่ยเหลือเอวขึ้นมาแล้วนะครับเดินลุยน้ำอยู่ก็บอกว่าในส่วนของภาพดังกล่าวที่เห็นเนี่ยก็ให้น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าต้องเจอกับเรื่องของมวลน้ำคราวนี้เมื่อน้ำเข้ามาชีวิตความเป็นอยู่มันก็ลำบากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของการประกอบสมาอาชีพต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เร่งบูรณาการเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วก็ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยตลอดนะครับกองทัพบกนะครับได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานทุกพื้นที่นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการดูแลในแต่ละพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วมากที่สุดนะครับทางด้านของพลเอกพนาคละปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับท่านได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็คือหน่วยทหารทุกพื้นที่บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนจิตอาสาแล้วก็ให้เร่งทำความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับที่ผ่านมานะครับเราได้มีการตรวจสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีอยู่เสมอนะครับดังจะเห็นได้จากเมื่อเกิดสถานการณ์แล้วในหน่วยทหารเราพร้อมที่จะลงพื้นที่ได้ทันทีนั่นก็หมายความว่าเรามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับจากการตรวจแล้วก็การติดตามสถานการณ์ในช่วงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์นะครับในพื้นที่ภาคกลางนะครับหลากหลายจังหวัดที่เจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำหน่วยทหารก็เข้าพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ช่วงวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาร่วมกับในส่วนของเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3แล้วก็ในส่วนของอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับมีการตั้งเป็นผนังกั้นน้ำสแตนเลสที่บริเวณด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารที่ตำบลบ้านป้อมนะครับความยาวตลอดแนวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ180เมตรก็แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันมวลน้ำเข้าสู่ในส่วนของโบราณสถานคราวนี้ที่ต้องระมัดระวังก็คือที่วัดชัยวัฒนารามนะครับแล้วก็ที่บริเวณพระตำหนักสิริยาลัยซึ่งก็ได้มีการติดตามสถานการณ์กันอยู่ในขณะนี้ขณะที่อำเภอผักไห่นะครับแล้วก็ในพื้นที่ของใกล้เคียงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขาได้มีการสร้างสะพานไม้ชั่วคราวให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาแล้วนะครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยเจอกับเรื่องของน้ำท่วมการเดินเข้าออกพื้นที่ชุมชนมันก็มีความลำบากนะครับก็ไปสร้างสะพานไม้ให้แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่อีกด้วยนะครับต่อมาคือในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองโดนทุกปีคุณผู้ฟังครับที่อำเภอผงเพงป่าโมกเนี่ยนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปเสริมแนวคันป้องกันน้ำท่วมนะครับก็ที่ริมตะลิ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่หมู่ที่4ของตำบลผงเพงทางด้านของกองพันฐานปืนใหญ่ที่11กรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ก็สนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ร่วมกับในส่วนของราชการในพื้นที่นะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเขาก็ไปช่วยกันด้วยนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทางด้านของมณฑลฐานบกที่12กองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์ก็ยังคงดูแลกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์แล้วก็ในพื้นที่ของกบิลบุรีด้วยนะครับที่ลพบุรีศูนย์สงครามพิเศษนะครับเขามีการตรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะแล้วก็ยุทโธปกรณ์ของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษนะครับพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันในพื้นที่กองทัพภาคที่2ก็จะมีที่สุรินทร์ที่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็ในส่วนของกองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยกองพันทหารม้าที่28ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับดูแลพี่น้องประชาชนบริเวณอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับยังไงก็ตามก็คือต้องติดตามปริมาณฝนแล้วครับคุณผู้ฟังวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันตลอดทั้งวันอีก1วันนะครับตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วพี่น้องประชาชนที่จะเดินทาง ในวันนี้ไปไหนมาไหนสัญจรไปมาติดตามสภาพอากาศด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมพกร่มพกอุปกรณ์กันฝนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันร่างกายโดนละอองฝนแล้วอาจจะไม่สบายได้เพราะว่าหลายคนขณะนี้ก็โอ้โหป่วยกันไปแถบๆคุณผู้ฟังครับด้วยความห่วงใยเนี่ยนะฮะเอาไปดูกันต่อคุณผู้ฟังในเรื่องของการรับสมัครพลทหารอาสาเขามีการสรุปยอดนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา15วันหลังจากการเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ใบเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทุกเหล่าทัพเลยมีน้องๆชายไทยนะครับที่มีคุณสมบัติเนี่ยเขาสมัครใจเข้ามาเป็นพลทหารอาสากันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับหมื่นกว่านายแล้วเนี่ยนะครับยอด15วันที่ผ่านมาซึ่งในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับโดยทุกเหล่าทัพเขาก็ดูแลกันอย่างเต็มที่สามารถที่จะสมัครได้นะครับจนถึงปี2570เดือนมกราคมวันที่24นะครับระบบเปิดรับสมัครอยู่ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้คงต้องล่ำลาแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวกระจ่างใสช่วยลดการเกิดจุดด่างดำและฝ้าลดรอยดำตามซอกคอซอกแขนข้อศอกข้อเข่าและรอยดำต่างๆถนอมผิวให้นุ่มชุ่มชื้นนุ่มเนียนดูอ่อนเยาว์และดูกระจ่างใส
2: รู้แล้วว่าอาบแล้วคลายเครียดยังไงผิวสวยกายหอมเป็นใครก็อารมณ์ดี
1: สบู่สมุนไพรหอมฟุ้งของลุงช้างปริมาณ150กรัมก้อนใหญ่สนใจโทรเลยลุงช้าง081-290-1691
3: เดี๋ยวยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
4: ใช่
8: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
3: 0812901691 0812901691
10: มาลามารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
7: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

ฝนกระหน่ำเลยช่วงนี้นะหลายจังหวัดน่าจะเกือบทุกจังหวัดนะครับฝนฟ้าตกลงมาอย่างนี้และหลายๆอย่างนะฮะที่ท่านสั่งซื้อสินค้ากับลุงช้างเนี่ยบางสถานที่เนี่ยนะฮะอาจจะได้รับของช้าไปบ้างนะครับอย่างวันนี้บริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับเขาประกาศอัปเดตการให้บริการไปรษณีย์ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี่ครับรวมไปถึงวันนี้วันพรุ่งนี้ด้วยแหละเนื่องด้วยขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยครับส่งผลในที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิแล้วก็ราชบุรีไม่สามารถนำจ่ายได้ตามปกติก็มี1ไปรษณีย์รามอินทราครับ2ไปรษณีย์อ่อนนุช3ไปรษณีย์ลำลูกกาครับ4ไปรษณีย์บางบานฮะ5ไปรษณีย์บางแสน6ไปรษณีย์บางละมุง

มีไปรษณีย์วังตะกูนี่นะครับที่ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยก็ส่งมาให้ได้อ่านกันได้รู้กันนะยังมีอีกนะฮะมีไปรษณีย์โพธารามด้วยครับไปรษณีย์โพธารามด้วยนะใครที่สั่งซื้อของไปแล้วบอกไม่ได้สักทีตอนนี้สถานการณ์น้ำนะครับน้ำบางสถานที่ไปไม่ได้นะต้องเอาพัสดุที่ท่านสั่งซื้อไปเนี่ยทางที่ทำการไปรษณีย์แต่ละที่ก็ยกขึ้นที่สูงนะครับหลายจังหวัดกระทบเรื่องน้ำท่วมด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือครับโทรคุยกับลุงช้าง0812901691ครับบสป .711 ลพบุรีเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีแล้วก็ที่จสหนึ่งกรุงเทพเขาเริ่มให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไอ้เราก็ยังคิดว่าเออเดี๋ยววันจันทร์แล้วมั้งเขาเริ่มให้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสาวิน้องส้มโทรมาบอกเริ่มตั้งแต่คืนนี้ละจ้าลุงจ๋าสวยหรูเมื่อคืนก็เลยไม่ได้จัดรายการให้น้องก็เปิดเทปไปให้นะครับ0812901691ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าโทรขอเพลงได้เลยนะคนที่ฟังจอสอน1 AM657 ครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

สุขภาพก็ต้องดูแลกันเนาะเรื่องไตเนี่ยโอ้แม่เป็นกันเยอะนะอย่าให้ถึงกับฟอกเลยพ่อคุณแม่คุณเลยเบาๆสักหน่อยเรื่องรสชาติที่มันรสชาติเค็มงดได้งดเลยถ้าเบาได้ก็เบานะโดยเฉพาะก่อนนอนกินกันจังเลยพวกอาหารสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรพวกนี้โซเดียมมันเยอะเกลือมันเยอะมันไปทำร้ายไตและไตก็จะต้องขับของเสียออกจากร่างกายกลางคืนเขาก็พักเหมือนคนเราเนี่ยตัวเรายังพักไตก็ได้พักบ้างวันนี้บำรุงฟื้นฟูด้วยโปรมิกออยล์ครับ1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะ2กระปุกกินได้เดือนนึง60เม็ดเนี่ยกระปุกเดียวมี30เม็ด2กระปุก60เม็ดทานได้เดือนนึง650บาทครับถ้าใครยังแม่อยากจะกินจังเลยเนี่ยลุงช้างแนะนำว่าเอาโกโก้ลุงช้างไปชงดื่มครับหลับดีด้วยแล้วก็ไม่หิวด้วยตลอดทั้งคืนโกโก้คุณค่าทางอาหารเพียบมีเครื่องหมาย5ล้านด้วยนะพี่น้องมุสลิมสามารถดื่มได้สบายใจ2กล่อง500บาทกล่องเดียว300บาท1กล่อง15แก้ว15ถ้วย15ถ้วยช่วยให้สดชื่นนะจ๊ะโทรสั่งซื้อเลยครับ081 290 1691 081 2901691ตอนนี้ตัวแทนจำหน่ายมีเพียงร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ฐานบกวงเวียนสักแก้เพียงร้านเดียวนะลพบุรีครับนอกนั้นต้องสั่งซื้อเด้อพี่น้องเอานี่ว่ากันว่าเช็คหน่อยรถไฟประกาศงดวิ่งสายเหนือสายตะวันออก17ขบวนครับขนส่งแจ้งรถร่วม5เส้นทางภาคตะวันออกหยุดเดินรถชั่วคราวครับวิภาวดีรังสิตยังสาหัสน้ำท่วมสูงถึง40เซนติเมตรรถจอดเสียกันระนาวต้องเปิดช่องทางด่วนกันเลยนะครับสถานการณ์น้ำบ้านเราแล้วก็แท็กซี่ไม่ใช่รถแท็กซี่นะทางขึ้นลงของเครื่องบินน่ะสนามบินดอนเมืองนะครับน้ำท่วมแล้วครับน้ำท่วมแท็กซี่เขาเรียกแท็กซี่เวย์นะทอเร่งสูบน้ำสู้ยังไม่กระทบเที่ยวบินครับอ้าวว่ากันไปนะจ๊ะ

ียนสัญญาร้องบ้างนะลุงช้างไม่ค่อยได้เปิดเลยนะเนี่ยสาวยโสธรครับอาจารย์นพนันท์ขวัญประภาเป็นคนแต่งเพลงนี้ร้องเองไม่ดังบอกให้สายันร้องดังเปรี้ยงเลย

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: เช้าขึ้นมาก็ดูแลสายตากันเลยเนี่ย2เม็ดยาย่าบริง2แคปซูลรับประทานยาย่าบริงนะครับถ้าเป็นดีแคร์นะดูแลสายตาเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นซอฟเยลแต่ยาย่าบริงเขาเป็นแคปซูลแต่ก็ดูแลสายตาเหมือนกันอันนั้นกระปุกหนึ่ง30เม็ดเนี่ยยาย่าบิงกระปุกหนึ่ง60เม็ดเป็นแคปซูลดีแคร์เป็นซอฟเยลนะครับวันนี้อยากกินสูตรไหนใช้ได้เหมือนกันหมดไม่ได้โม้ขอบคุณนะที่กลิ้งกลางกันมาสั่งโกโก้คนละ2กล่อง2กล่องเยี่ยมยอดเลยแม่คุณแม่อะไรนะเดี๋ยวอยู่บางขุนเทียนหรือมะปางแม่มะปางเป็นไงโอ้ยอร่อยว่ะจริงอย่างแกพูดเลยมึงนะอร่อยเลิศประเสริฐศรีดื่มก่อนนอนและร้อนๆเนี่ยหลับดีคนแก่คนเฒ่าสวทั้งหลายไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดเดี๋ยวก็มึดเดี๋ยวก็แช่งแล้วล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็นะลุงช้างก็ดำเนินรายการเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุยฟุ้งกับลุงช้างแต่ที่จอสอนหนึ่งเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะเป็นรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนะถ้าเป็นรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างเนี่ยวสป.แล้วก็ทางคลื่นจทล.คลื่นของเสียงจากค่ายจักรพงศ์ไอ้จักรพงศ์นี่ไม่ได้จักรพงศ์มีก่อนรายการ25นาทีมีทีหลังนะวันนี้ลุงช้างและทีมงานไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะขอบคุณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถขอบคุณไทยแคลพัดในกระดูกผูกพันรับประทานไทยแคลพัดนะครับและขอบคุณกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโกโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็ม
6: มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกับรีกระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอฟ
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทย
8: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
9: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
11: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะไปข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
14: ของมารวยทีวี
10: ใช่ดีจริงๆ
11: นะขอบคุณครับแม
15: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวย
16: เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมบัญชีกลางอนุมัติเพิ่ม50ล้านบาทช่วยน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยาหลังได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
5: ้ตัวจริงหรือยางรถ EV

0: บางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่ม50ล้านบาทช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแรงประสานจังหวัดช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
4: นายธีรพัฒน์ขจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนวัดมัสยิดสถานที่ราชการพื้นที่การเกษตรตลอดไปจนถึงถนนและสิ่งสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยแล้วและเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีอยุธยาคงเหลือไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนปภ.จึงได้ขออนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งล่าสุดกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติมอีกจำนวน50ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยให้มีความรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้ปภ.ได้เร่งประสานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถึงมือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: สำนักงานประกันสังคมย้ำมติกกต.เลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากเดิมกำหนดไว้วันที่27กันยายน2569ไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนดังนั้นการกำหนดวันเลือกตั้งจึงต้องคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศตลอดจนความเป็นธรรมระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกฝ่ายสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได
5: ้ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สนทนาเรื่องที่เป็นประโยชน์คบหาบุคคลที่เกื้อกูลเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอยู่ในสภาพอากาศที่สบายและปรับอิริยาบถให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ให้มนสิการภาวนาบ่อยๆหมายถึงให้ฝึกสมาธิบ่อยๆหรือใส่ใจอย่างถูกทางและต่อเนื่องไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ฝึกสมาธิเมื่อจะทำสมาธิที่ได้แล้วให้มั่นคงด้วยการเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะอย่างนี้แล้วควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยทำความเพียรไม่ละทิ้งแล้วปฏิบัติตามอัปปนาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในการทำจิตให้เป็นสมาธิ10อย่างคือ 1. ท ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวย 2. ปรับอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 3. ฉลาดในนิมิต 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยก 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยในสมัยที่ควรจะเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ 9. คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ 10. น้อมจิตไปในสมาธินั้นคำอธิบายอัปปนาโกศลพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคขอนำมากล่าวพอสมควรแก่เวลา 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยวัตถุภายในคือร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นผมเล็บและร่างกายหากปล่อยให้ยาวหรือมีเหงื่อใครก็ชื่อว่าวัตถุภายในไม่สละสลวยไม่สะอาดวัตถุภายนอกคือเครื่องนุ่งห่มและเสนาสนะหากเครื่องนุ่งห่มไม่สะอาดมีกลิ่นหรือเสนาสนะรกก็ชื่อว่าวัตถุภายนอกไม่สละสลวยเมื่อวัตถุภายในและวัตถุภายนอกไม่สะอาดปัญญาและจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็พลอยไม่ผ่องใสทำให้พิจารณาสังขารได้ไม่ชัดและกรรมฐานไม่เจริญงอกงามถ้าวัตถุภายในและภายนอกสะอาดเรียบร้อยปัญญาและจิตเจตสิกก็พลอยผ่องใสเปรียบเหมือนประทีปที่มีโคมไส้และน้ำมันสะอาดย่อมให้แสงสว่างสดใสเมื่อปัญญาผ่องใสการพิจารณาสังขารก็ชัดเจนและกรรมฐานย่อมเจริญก้าวหน้าและไพบูลย์ยิ่งขึ้น 2. การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องมีกำลังพอเหมาะไม่ให้ข้อใดข้อหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปเพราะถ้าอินทรีย์ข้อหนึ่งมีกำลังมากเกินไปอินทรีย์ข้ออื่นจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่เช่นศรัทธามากเกินไปแต่ปัญญาน้อยอาจเชื่อโดยไม่พิจารณากลายเป็นเชื่องมงายปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยอาจกลายเป็นคนถือตัวหัวดื้อไม่ยอมรับฟังผู้อื่นวิริยะมากแต่สมาธิน้อยทำให้จิตตกไปทางฟุ้งซ่านสมาธิมากแต่วิริยะน้อยทำให้ตกไปทางความเกียจคร้านดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรฝึกให้อินทรีย์มีความสมดุลกันอินทรีย์สองคู่ที่ควรทำให้สมดุลกันคือศรัทธากับปัญญาศรัทธาช่วยให้น้อมใจเชื่อส่วนปัญญาช่วยให้พิจารณาอย่างถูกต้องจึงต้องทำให้มีกำลังสมดุลกันสมาธิกับวิริยะสมาธิที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเกียจคร้านส่วนวิริยะที่มากเกินไปอาจทำให้จิตฟุ้งซ่านจึงต้องอาศัยกันและกันเมื่ออินทรีย์ทั้งสองคู่สมดุลกันแล้วจิตจึงมีโอกาสตั้งมั่นถึงอัปปนาสมาธิได้สติต้องมีในทุกกรณีสติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์เพราะทำหน้าที่รักษาจิตการยกจิตข่มจิตและการประคองจิต จำเป็นต้องอาศัยสติเป็นตัวควบคุมจิตเว้นสติเสียหาธรรมได้ไหมสติจึงเปรียบเหมือนเครื่องปรุงที่ต้องใช้ในอาหารทุกอย่างหรือเหมือนผู้รู้การงานทุกอย่างที่จำเป็นต่อราชกิจผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักปรับจิตให้พอดีศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติต้องมีอยู่ทุกขณะเมื่อจิตหดหู่ต้องยกจิตขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านต้องข่มจิตลงให้สงบและผ่อนคลายผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันยอมทำให้จิตตั้งมั่นและก้าวหน้าในการเจริญสมาธิ 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยกซึ่งเป็นวิธีดูแลจิตในการฝึกสมาธิโดยเฉพาะเมื่อจิตเกิดอาการหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหรือขาดความเพียรเราต้องรู้จักกระตุ้นจิตให้ตื่นและมีกำลังขึ้นด้วยการยกจิตขึ้นหมายถึงการทำจิตที่ห่อเหี่ยวเฉื่อยชาหรือหมดกำลังใจให้กลับมามีกำลังมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการฝึกสมาธิเพราะจิตของผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสภาพเดียวตลอดเวลาบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางครั้งจิตหดหู่ดังนั้นจึงต้องใช้ธรรมะให้เหมาะสมกับสภาพจิตเมื่อจิตหดหู่เพราะความเพียรย่อหย่อนเช่นนั่งสมาธิแล้วง่วงรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมจิตไม่มีกำลังที่จะกำหนดองค์ภาวนาในเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะทำจิตให้สงบยิ่งขึ้นแต่ต้องปลุกจิตให้มีกำลังธรรมะที่ใช้ยกจิตสามประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้เจริญโพชฌงค์สามคือ 1. ธรรมวิจยะการพิจารณาธรรมะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าขณะนี้จิตเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้จิตหดหู่เรากำลังประมาทหรือไม่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้จิตตื่นตัวไม่ปล่อยให้ความง่วงหรือความท้อแท้ครอบงำจิต 2. วิริยะความเพียรเมื่อรู้ว่าจิตอ่อนกำลังก็เพิ่มความเพียรขึ้นเช่นตั้งใจเดินจงกรมเรียนอิริยาบถลืมตาให้เหมาะสมหรือกำหนดอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้นเพิ่มความเพียรเปรียบเหมือนการเติมเชื้อไฟให้แก่ไฟที่กำลังจะดับ3ปีติความอิ่มใจทำจิตให้เกิดความเบิกบานเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเมื่อใจเกิดปีติจิตที่หดหู่ก็จะมีกำลัง 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้ว่าเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเพราะส่งจิตออกไปภายนอกมากเกินไปหรือเพราะประกอบความเพียรมากเกินไปเมื่อนั้นไม่ควรเพิ่มธรรมที่ทำให้จิตตื่นตัวคือพิจารณาธรรมะควรลดความเพียรเพราะจะทำให้จิตฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นแต่ควรเจริญปัสสัทธิความสงบสมาธิ และอุเบกขาให้มากขึ้นเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางเปรียบเหมือนคนต้องการดับไฟกองใหญ่ยอมไม่เติมเชื้อเพลิงแต่ต้องใช้น้ำหรือสิ่งที่ช่วยดับไฟใส่เข้าไปการเจริญธรรมะทั้งสามคือปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาต้องอาศัยโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคายถึงเหตุที่ทำให้ธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แก่ปัสสัทธิทำกายและจิตให้สงบเสพสิ่งที่สบายใช้ความเพียรพอดีหลีกเว้นบุคคลที่กระสับกระส่ายคบหาบุคคลผู้สงบและน้อมจิตไปสู่ความสงบสมาธิทำใจให้สงบด้วยวิธีฉลาดในการกำหนดองค์ภาวนาปรับอินทรีย์ให้สมดุลรู้จักข่มจิตเมื่อควรข่มยกจิตเมื่อควรยกทำจิตให้ร่าเริงเมื่อหดหู่และวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วรวมทั้งคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิและน้อมจิตไปสู่สมาธิอุเบกขาวางจิตเป็นกลางต่อสัตว์และสังขารหลีกเว้นผู้ที่ยึดติดกับสัตว์และสังขารคบหาบุคคลผู้มีใจเป็นกลางและน้อมจิตเข้าไปสู่อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าเร่งความเพียรหรือกระตุ้นจิตให้มากขึ้นแต่ควรทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาพร้อมทั้งรู้จักใช้โยนิโสมนสิการให้ถูกกับสภาวะของจิตการรู้จักข่มจิตในเวลาที่ควรข่มเช่นนี้จึงเป็นทางแห่งการเจริญสมาธิและสัมโพชฌงค์ให้ก้าวหน้า 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอเป็นจิตไม่ยินดีไม่อาจหารเพราะความพยายามทางปัญญาอ่อนไปก็ดีเพราะไม่ได้ความสุขอันเกิดแต่ความสงบก็ดีในการนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตนั้นให้สังเวชด้วยการพิจารณาสังเวชวัตถุ8คือชาติชราพยาธิมรณะทุกในวัฏฏะทุกในอดีตทุกในอนาคตทุกมีการแสวงหาอาหารเป็นเหตุในปัจจุบันอันหนึ่งเธอควรทำความเลื่อมใสให้เกิดแก่จิตนั้นด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างนี้ 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นจิตไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปราศจากความยินดีเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งสมถะในการนั้นเธอไม่ต้องขวนขวายในการยกจิตในการข่มจิตและในการทำจิตให้ร่าเริงดุจนายสารถีเมื่อม้าที่เทียมอยู่ที่แอกวิ่งไปตามทางสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องขนขวายบังคับม้าฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรม ย่อมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรจะเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างนี้8หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเว้นไม่คบสมาคมหลีกออกเสียให้ไกลจากบุคคลทั้งหลายผู้ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติเพื่อออกจากกามคุณไม่ขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กิจมากหลายมีใจสัดสายไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่เจริญปัญญาเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมคลุกคลีอยู่กับบุคคลเช่นนี้จะไม่สามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้ทั้งจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะหายไป 9. คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าไปหาบุคคลทั้งหลายผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมดำเนินเนกขัมมะปฏิปทาได้สมาธิอยู่โดยปกติตามการอันควรเพราะการคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิจะทำให้เรามีสมาธิเจริญดียิ่งขึ้นได้สิบการน้อมใจไปในสมาธิการน้อมใจไปในสมาธิคือการที่จิตมีความโน้มไปน้อมไปและมุ่งไปสู่องค์ภาวนาสมาธิไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ค่อยๆฝึกจิตให้มีอารมณ์น้อมเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานจิตนึกถึงองค์ภาวนาในสมาธิมากกว่าการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆเช่นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องต่างๆก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วใช้สติดึงจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนากำหนดลมหายใจน้อมจิตที่คิดฟุ้งซ่านนั้นกลับมาที่ลมหายใจเมื่อมีสติรู้ตัวน้อมจิตที่คอยฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เมื่อฝึกบ่อยๆจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็จะกลายเป็นจิตที่สงบเข้าหาองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานได้และเข้าหาความสงบได้โดยง่ายขึ้นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องรู้จักสภาพจิตของตนและเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับจิตในขณะนั้นเพราะจิตของปุถุชนย่อมมีทั้งความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาและความฟุ้งซ่านจึงต้องมีสติคอยรู้เท่าทันและปรับจิตอยู่เสมอการฝึกสมาธิให้เจริญผู้ปฏิบัติต้องรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมและควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอสัปปายะพร้อมทั้งเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะซึ่งมี7ประการได้แก่ที่อยู่การเดินทางหรือสถานที่การสนทนาบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วควรมันฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ฉลาดในการฝึกสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาโกศล10ประการคือทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยปรับอินทรีย์ให้เสมอกันฉลาดในการฝึกสมาธิรู้จักรักษาและกำหนดนิมิตของกรรมฐานยกจิตในเวลาที่ควรยกข่มจิตในเวลาที่ควรข่ม ทำจิตให้ร่าเริงในเวลาที่ควรทำให้ร่าเริงเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในเวลาที่ควรเพ่งดูหลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิน้อมจิตไปในสมาธิไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมควรเป็นผู้ฉลาดในการฝึกและปรับจิตให้เหมาะสมกับสภาพจิตในแต่ละขณะไม่ใช่การบังคับจิตด้วยวิธีเดียวตลอดเวลาคือเมื่อจิตหดหู่ก็ยกขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ข่มลงเมื่อจิตไม่สดชื่นก็ทำจิตให้ร่าเริงเมื่อจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอไปตามธรรมะก็วางเฉยเพ่งดูจิตเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่สบายก็หลีกสิ่งที่ไม่สบายเข้าไปหาสิ่งที่สบายเมื่ออินทรีย์ไม่สมดุลก็ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเพราะเหตุนั้นการฝึกสมาธิคือรู้จิตแล้วปรับจิตให้ถูกวิธีเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นสมาธิและก้าวไปสู่อัปปนาสมาธิได้บรรยายธรรมะเรื่องความฉลาดในการฝึกจิตพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีโนสะอาดดำเนินรายการพี่เทพเทเลเทพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราก็เปิดเพลงของน้องเนเน่นะคะน้องแพรวรัติการอํารอยสาวน้อยวัย16จากเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะแล้วก็น้องได้แชมป์มาครองจริงๆนะคะเช้านี้เราก็เลยพี่เทพจัดมาให้นะคะก็เรียกว่าวักกันแต่เช้าเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นวันแบบสบายๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็เรียกว่าคือในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาคนไทยก็แบบว่าหัวใจจะวายกันเลยทีเดียวนะคะต่างตั้งหน้าตั้งตารอชมผลงานของน้องเพราะว่าเมื่อวันที่23นะคะกันยายนที่ผ่านมาก็น้องๆที่มีการร้องแล้วก็วันที่24มีการประกาศผลนะคะว่าน้องจะได้แชมป์หรือเปล่าโอ้ยคนไทยหัวใจจะวายอย่างที่บอกกันเป็นแถวๆนะคะลุ้นว่าน้องนี่จะได้กันหรือเปล่าสุดท้ายน้องก็ทำได้จริงๆนะคะก็เรียกว่านะคะสาวน้อยจากภูเก็ตเนี่ยเธอเก่งจริงๆแล้วก็เธอสามารถที่จะสร้างปรากฏการณ์ให้คนไทยนะคะก็เรียกว่าดังไกลในระดับโลกจริงๆก็ว่าได้นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยากจะนำเสนอกันตั้งแต่เช้านี้นะคะแต่ว่านะคะจากที่พูดมาตรงนี้นะคะลองมาฟังตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะว่ากรรมการแต่ละคนเนี่ยให้ความคิดเห็นทำไมน้องถึงได้ตรงนี้นะคะเริ่มกันที่นะคะบอกว่าพิธีกรก็บอกว่าน้องที่ได้ตรงนี้มาคือทุกคนเนี่ยลุกตกมือกันหมดเลยนะคะคนแรกเลยนะคะอย่าง KSI นะคะชื่อจริงก็คือคุณโอลาจีตโอลายิก้าวินเลียมโอลาทิจินะคะหรือไม่ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อของเจเจเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นนักดนตรีเป็นแร็ปเปอร์วัย33ปีเท่านั้นแล้วก็ดังระดับเขาเรียกว่าโลกเลยก็ว่าได้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้รับเชิญมารายการนี้นะคะแล้วก็บอกว่าคือผมเนี่ยเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงของคุณแล้วผมกลายเป็นแฟนคลับของคุณไปแล้วเรียบร้อยนะคะโชว์เนี่ยมันยอดเยี่ยมหลุดโลกไปเลยคุณควรที่จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆมันบ้าคลั่งสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะอย่างเมลบีบอกว่าฉันดีใจจริงๆที่กุดปมโกลเด้นบัสเซอร์ให้เธอเพราะว่าเธอไม่ได้มีแค่เสน่ห์บนเวทีที่ดูลึกลับแล้วก็น่าค้นหาเท่านั้นแต่ว่าเธอยังสามารถที่จะเขาเรียกว่ามาจากสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกอย่างภูเก็ตก็คือประเทศไทยที่ที่ฉันชอบไปมากเลยทีเดียวสิ่งที่เธอนำมาสู่การแข่งขันในครั้งนี้มันไม่ใช่เขาเรียกว่ามันไม่เหมือนใครจริงๆแล้วเธอก็อายุเพียง16ปีเท่านั้นเธอไม่ชนะในครั้งนี้อันนี้ว่าเป็นคำๆนะคะเธอบอกว่าเธอจะขายบ้านของฮาวีทิ้งซะเลยส่วนทางโซเฟียเวอร์กาล่าบอกว่าเนเน่ฉันว่าตอนนี้คนทั้งโลกคลั่งไคล้เธอไปแล้วเพราะไม่มีใครเหมือนเธอในตอนนี้เธอมีเอกลักษณ์มากและวงการเพลงล็อกก็คงจะรู้สึกแล้วก็หยุดฟังเธอไม่ได้จริงๆทำได้ดีมากๆขอบคุณที่มารายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ตรงนี้มันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆส่วนอีกหนึ่งคนนะคะก็กรรมการอย่างฮาวิแมนเดลบอกว่านี่คือคนที่มีพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเก่งที่สุดแล้วก็เป็นไวรัลที่สุดเท่าที่เคยมายืนอยู่บนเวทีตรงนี้และเมื่อกี้ผมก็ยืนอยู่ข้างคุณพ่อของคุณด้วยมันเหลือเชื่อจริงๆสมควรที่จะชนะอเมริกาโหวตตรงนี้ให้กับเธอได้เงิน1ล้านเรียกว่าดอลลาร์สหรัฐตรงนี้ไปจริงๆนะคะส่วนทางพิธีกรอย่างเทอร์รี่ครูซตรงนี้บอกว่าตอน7ขวบเนี่ยเธอหยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจด้วยนะคะว่าอยากจะเป็นล็อกสตาร์แต่ว่าตอนนี้ความฝันของเธอก็กลายเป็นจริงแล้วด้วยนะคะก็ตบมือให้เธออีกสักหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่านะคะ

ลูกที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามแล้วก็เต็มไปด้วยพลังความเป็นร็อกจากความรู้สึกแล้วก็ไอเดียของคุณแม่เนี่ยมีการถ่ายทอดส่งต่อให้กับพี่ไอซ์ซึ่งนำมาเป็นการพัฒนาแล้วก็ออกแบบเป็นภาพคอนเซปต์เพื่อให้เห็นเขาเรียกว่ามันเป็นทิศทางของชุดที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ส่งต่อให้กับพี่หมอหญิงนะคะเป็นการถ่ายทอดเนี่ยออกมาเขาเรียกว่าเป็นจินตนาการให้กลายเป็นชุดที่มันจริงๆออกมาตรงนี้ด้วยนอกจากในด้านของชุดโทนสีแดงแล้วนะคะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกดีไซน์เนี่ยคอสูงตรงนี้ในรูปแบบเขาเรียกว่ามันโครงเหล็กที่มันดูแข็งแรงแล้วก็โดดเด่นด้วยเพิ่มความดุดันความเข้มแข็งเขาเรียกว่ามันมีเข็มขัดหนังมีหมุดของโลหะตรงนี้ด้วยแล้วก็มีรายละเอียดก็คือมีโซ่ตรงนี้ด้วยพร้อมกับมีการจับเด็บรอบเอวหรือไม่ก็เป็นด้านหน้าเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวบนเวทีของน้องเนนี่เนี่ยมันดูสง่างามแต่ว่ามันมีแฝงไว้ด้วยความเข้มแข็งทรงพลังแล้วก็อีกหนึ่งหัวใจสำคัญก็คือชุดนี้เนี่ยมันคือการนำผ้าของไทยมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบเป็นผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นเพียงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นพื้นเรียบนะคะเป็นผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพมหานครนี้เองนะคะถูกดำมาตีความหมายใหม่ในรูปแบบเขาเรียกว่ามันการร่วมสมัยแล้วก็ผสมผสานความเป็นไทยเนี่ยเข้ารวมกันกับแฟชั่นของร็อกบนเวทีแล้วก็เพื่อให้ชุดเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงความสง่างามเท่านั้นแต่ก็ยังมีคงในด้านของตัวตนแล้วก็เรื่องราวความหมายอยู่ในทุกองค์ประกอบตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเขาเรียกว่าเป็นครอสเพลย์ตรงนี้ก็คือรองเท้าจากพี่เข็มที่ช่วยเติมความเข้มแข็งหรือไม่ก็ลงตัวของความเป็นร็อกให้มันชัดเจนขึ้นจากภาพที่ในใจของคุณแม่ตรงนี้สู่ในด้านของพี่ไอซ์นักออกแบบแล้วก็นำมาสู่ความเขาเรียกว่ามันเป็นจริงโดยคุณหมอมันคือพลังมีความมั่นใจโดยที่ไม่ต้องอธิบายว่าล็อกสตาร์นะคะแล้วก็ความเป็นไทยในลุคของน้องเนี่ยมันเพิ่มพลังหรือว่ามันเป็นอะไรที่เปล่งบนเวทีได้สุดยอดจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อยากจะพูดแล้วก็หยิบยกขึ้นมาในเช้าวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็มีพลังมีความเข้มแข็งตรงนี้แล้วมันขับเคลื่อนระหว่างเสียงกีตาร์ที่น้องๆที่น้องเนเน่เล่นเนี่ยมันพุ่งแล้วก็มีจังหวะกลองที่สุดแน่นนะคะเป็นโชว์ของน้องเนเน่ที่มันมีเสน่ห์แล้วก็ร่วมกับกีตาร์ที่น้องเล่นนะคะร้องนำร่องตรงนี้หรือไม่ก็ตำแหน่งมือกลองด้านหลังที่เขาเรียกว่าเป็นคอยหวดในด้านของจังหวะมันกระแทกใจแบบสุดๆไปเลยทำให้มันกลายเป็นอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นโฟกัสที่ทำใหเขาเรียกว่าชาวเน็ตเนี่ยสนใจแล้วก็มีแฟนเพลงเนี่ยทั่วโลกเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาถามว่านะคะมือกลองที่อยู่ด้านหลังของน้องเนเน่เนี่ยผมสีแดงเนี่ยเธอคือใครเธอคือพาวลีน่าลียาเลอันคือมือกลองนะคะจากเขาเรียกว่าเป็นนักร้องจาก The Warning ของวงทริกเขาเรียกว่ามันเป็นล็อกจากของประเทศเม็กซิโกซึ่งก็รวมตัวกันของ3พี่น้องสายล็อกตรงนี้ที่โด่งดังระดับอินเตอร์แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวงร็อกเจนใหม่ที่มาแรงในขณะนี้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเจอน้องเนเน่นะคะที่ว่าน้องได้รับรางวัลกลับมาก็สามารถที่จะไปเจอน้องได้นะคะที่ภูเก็ตค่ะหรือไม่ก็ตลาดท้ายรถนาคานะคะก็บอกว่ามันทำให้จากเมื่อก่อนนี้กลายเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดกลางคืนที่คนส่วนใหญ่ก็เดินทางนะคะไปจับจ่ายใช้สอยหรือไม่ก็ซื้อของกันแบบกลางคืนแต่ว่าตรงนี้มันกลายเป็นแลนด์มาร์คที่สุดฮอตของคนภูเก็ตนะคะหลังจากที่น้องเนเน่ไปแจ้งเกิดที่อเมริกาก็ทาเลนต์ตรงนี้ก็ใครที่อยากจะไปเที่ยวไปชมนะคะเป็นสายสวรรค์ของสตรีทฟู้ดก็มีร้านอาหารมากมายขนมไทยมีหมูสเต๊ะด้วยสายแบบโซนช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นนะคะเสื้อผ้าชายหาดก็มีสินค้าแฮนด์เมดก็มีนะคะหรือไม่ก็จะเป็นโซนกิจกรรมเป็นงานเรียกว่างานคราฟโซนเวทีของการแสดงดนตรีสดก็มีเหมือนกันระบบแสงสีเสียงก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะเขาเรียกว่าไปเช็คอินที่ตลาดนาคาภูเก็ตหรือไม่ก็ไปชมดนตรีสุดมันจากน้องเนเน่แล้วก็วงโอโซนกันได้นะคะก็ไปชมแล้วก็ไปเชียร์น้องตรงนี้สักนิดนึงค่ะในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะ
แล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะที่อยากจะแนะนำถือว่าน้องก็มีอะไรที่ดีๆแล้วก็นำเสนอแล้วก็ส่งให้ในรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเหมือน

0: กันนะคะนั่นก็คือน้องฟ้าใหม่นางสาวแทนฤทัยพันธุมณีและก็คุณพ่อค่ะวันนี้นะคะน้องมีในด้านของคำแนะนำเกี่ยวกับน้องๆมาฝากกันจะเป็นเรื่องราวอะไรมาฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: ช่วงนี้พ่อไปเห็นว่ามีทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะเขาประกาศรับสมัครคัดเลือกเด็กแล้วก็เยาวชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2570ฟ้าใหม่มีคำแนะนำเพื่อนๆที่จะส่งผลงานยังไงบ้างลูก
2: รางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นประจำทุกปีค่ะโดยแบ่งเป็น2ประเภทคือรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นกับเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและยังมีทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมค่ะ
1: คุณสมบัติพื้นฐานเลยเนี่ยนะครับเด็กแล้วก็เยาวชนจะต้องมีอายุไม่เกิน25ปีครับแล้วก็มีผลงานเช่นเป็นผู้ชนะการประกวดประเภทบุคคลหรือประเภททีมครับแล้วก็เป็นผลงานที่เข้าร่วมประกวดหรือไปเข้าร่วมแข่งขันในระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันที่30กันยายน2569นี้แหละครับ
2: แต่ละรางวัล นะคะก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างเช่นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประเภทบุคคลด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมก็จะต้องมีเอกสารคำบรรยายรายละเอียดพฤติกรรมจำนวนไม่เกิน10หน้าเป็นต้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
1: เขาจะมีบอกไว้หมดเลยนะครับว่าต้องการเอกสารอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสำเนาเกียรติบัตรเนี่ยต้องมีนะครับภาพถ่ายโล่รางวัลประกาศนียบัตรเกียรติบัตรต่างๆครับตลอดจนไปถึงข้อมูลของรายละเอียดการแข่งขันซึ่งเราก็คงจะต้องส่งหลักฐานตามนั้นให้ครบทั้งหมดทั้งสิ้นเลยครับ
2: จากนั้นก็ส่งตามหน่วยงานที่เขากำหนดรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นส่งผ่าน17หน่วยงานที่เขาระบุค่ะส่วนรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติส่งผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการเขาเปิดระบบตั้งแต่วันที่11กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ถ้าผลงานผ่านเกณฑ์ของเขานะครับก็จะได้เข้ารับโล่รางวัลและก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีอีกด้วยครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับส่วนวันเวลาก็จะมีการกำหนดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: รางวัลนี้นะคะถือว่าเป็นเกียรติประวัติของชีวิตเลยหนูเองก็เคยส่งเมื่อปี2567ค่ะได้รับเป็นเกียรติบัตรปีนี้ก็จะส่งเข้ารับการคัดเลือกอีกค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ
1: ปีที่แล้วนะครับมีผลงานที่ผ่านเกณฑ์รวมทั้งสิ้น 1,462 คนเลยนะครับก็เป็นจำนวนที่เยอะนะครับเพราะว่าเขาต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้น้องๆหนูๆเด็กๆและเยาวชนเนี่ยนะครับได้มีขวัญมีกำลังใจแล้วก็เขาเปิดรับสมัครถึงวันที่6ตุลาคมนี้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับรีบๆทำเอกสารผลงานกันได้เลยนะครับ
2: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพวกเราสองคนพ่อลูกต้องขอตัวลาไปก่อนหนูแทนฤทัยพันธุมณี
1: ผมสุภชาติพันธุมณีขอลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณน้องฟ้าใหม่ด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะใครนะคะที่มีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งดีๆนะคะส่งผลงานการคัดเลือกในด้านของเด็กและก็เยาวชนดีเด่นนะคะหรือไม่ก็เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาตินะคะของทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะอยากเก็บไว้นะคะรีบส่งผลงานกันเข้ามานะคะของทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็เรียกว่านะคะรับสมัครกันจนถึงวันที่6ตุลาคมอย่างที่น้องบอกนะคะก็รีบๆหน่อยก็แล้วกันนะคะอยากเก็บไว้ดูคนเดียวค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
3: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
4: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
3: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
4: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะกลับมาพบกันช่วงหนึ่งนะคะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของน้องๆแล้วก็เยาวชนนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเสนอก็รู้ว่าเป็นอะไรที่ดีๆเหมือนกันนะคะซึ่งทางเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะคุณชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าการจังหวัดยโสธรนะคะบอกว่าทางจังหวัดยโสธรสร้างประวัติศาสตร์ในด้านของการพัฒนาเด็กปฐมวัย IQ เด็กป.1 เนี่ยพุ่งทะลุยาน102.145% นะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศด้วยนะคะซึ่งตรงนี้บอกว่าคือผลสำเร็จตรงนี้เนี่ยครั้งสำคัญในด้านของการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ต้นทุนของมนุษย์นะคะทางจังหวัดยโสธรก็โดยมีการระบุด้วยนะคะว่าจากผลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาหรือไม่ก็ IQ ที่เรารู้จักกันในกลุ่มของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจำปี2569ซึ่งก็จัดโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็มีกลุ่มนะคะกลุ่มเสี่ยงที่มีการประเมินทุก5ปีพบว่าทางจังหวัดยโสธรทำผลงานได้โดดเด่นแล้วก็มีการก้าวกระโดดอย่างน่าทึ่งด้วยโดยมีค่าเฉลี่ย IQ สูงถึง 102.145 จุดนะคะเขาบอกว่าซึ่งไม่เพียงแต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมของเขตสุขภาพที่10แต่ว่าที่บันทึกไว้ก็คือ 99.607 จุดนะคะแต่ว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศนะคะอยู่ในระดับที่ 96.734 จุดอย่างชัดเจนซึ่งสถิติดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นในด้านของการพัฒนาการที่เติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องด้วยจากเดิมในปี2569ที่มันเคยอยู่ในระดับที่91.9 นะคะตรงนี้แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น 97.1 จุดในปี2564ค่ะจนในที่สุดทางจังหวัดยโสธรก็สามารถที่จะก้าวทะลุเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้ระดับสากลนะคะเข้าสู่กลุ่มของจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ย IQ เนี่ยเกิน100จุดได้สำเร็จเป็นประวัติการตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าก็โดยทางจังหวัดเนี่ยมีการผลักดันก็คือแผนในด้านของการพัฒนาทางจังหวัดยโสธรบอกว่ามีการเขาเรียกว่า3พลัง3เร่ง3ลดแล้วก็มี3เติมตรงนี้ในด้านของการรณรงค์เป็นแคมเปญเด็กยโสธรโกอีหลีจังนะเขาบอกว่าด้วยวิถีชุมชนเป็นการผนึกในด้านของพลังกลไกบวรก็คือมีบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยเข้าร่วมการมีการปรับพฤติกรรมลดในด้านของการติดจอตรงนี้สำหรับน้องๆด้านของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเพื่อเป็นการคืนเวลาคุณภาพแล้วก็มีการเปลี่ยนวิถีชีวิตของเด็กๆให้มีการเติบโตตามธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางจังหวัดยโสธรก็ได้มีการบูรณาการจากหน่วยงานภาคีในด้านของด้านสาธารณสุขด้วยด้านของการศึกษาแล้วก็ยังทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็มีการบูรณาการกันตรงนี้ว่าจะทำกันอย่างไรนะคะให้หลากหลายพื้นที่แล้วก็หลายจังหวัดเนี่ยทำให้น้องๆเนี่ยมีคะแนนเพิ่มเกินนะคะ100จุดตรงนี้ด้วยถือได้ว่าทางจังหวัดยโสธรก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เพราะว่าตัวเลขเหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ให้เห็นเด่นชัดนะคะว่าเด็กและก็เยาวชนของทางจังหวัดมีความพร้อมเต็มที่ในการเติบโตเป็นบุคคลบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งปัญญาและก็ฉลาดแหลมคมมีอารมณ์ที่มั่นคงด้วยพร้อมที่จะมีการพัฒนาหรือไม่ก็มีการขับเคลื่อนสังคมในทศวรรษที่21ต่อไปด้วยนะคะก็เรียกว่าหลากหลายจังหวัดก็ถ้าทำได้แบบนี้ก็เป็นอะไรที่ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ลดในด้านของปัญหาในด้านของหน้าจอด้วยปัญหาในด้านของสุขภาพนะคะเพราะว่าน้องๆบางคนอาจจะติดจอมากเกินไปนะคะทำให้สุขภาพไม่ดีด้วยจะต้องไปหาคุณหมอหรือไม่ก็ในด้านของ แสงสีฟ้าจากหน้าจอของคอมพิวเตอร์มือถือหรือไม่ก็แท็บเล็ตเนี่ยมันสะท้อนในด้านของสายตาแล้วก็ทำให้น้องสายตาสั้นแล้วก็จะต้องไปหาหมอด้วยแล้วก็ใส่แว่นกันด้วยตั้งแต่อายุยังน้อยกันอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงของฝนตกแบบนี้นะคะหลากหลายพื้นที่ก็ประสบในด้านของน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็หลากหลายอำเภออย่างที่บอกไปเมื่อวานนะคะก็ให้กำลังใจนะคะก็หลากหลายครอบครัวก็มีความที่ก็เดือดร้อนกันอยู่แต่ว่าทางกองทัพบกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ดูแลแล้วก็ส่งในด้านของกำลังพลให้ความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าฝนตกแบบนี้นะคะก็คุณหมอมีการแจ้งเตือนนะคะว่าเฝ้าระมัดระวังในด้านของถ้าใครเนี่ยจะไปเก็บในด้านของเห็ดตรงนี้มันอาจจะมีพิษด้วยนะคะแล้วก็มีข่าวว่าเมื่อวันที่21ตรงนี้นะคะบอกว่ามีการเสียชีวิตแล้ว1รายนะคะก็ที่ของทางนครราชสีมานะคะเพราะว่าช่วงฤดูฝนแบบนี้เนี่ยเห็ดป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นตามฤดูกาลตามธรรมชาตินี่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีการเฝ้าระวังตรงนี้บอกว่า10เห็ดที่มันอาจจะมีพิษตรงนี้มีเห็ดระโงกหินเห็ดระโงกขาวเห็ดระโงกจุดเห็ดระโงกเหลืองนะคะแล้วก็เห็ดหมวกจีนค่ะเห็ดขี้ควายเห็ดขี้วัวเห็ดน้ำหมึกนะคะพี่วิวก็ไม่เคยเห็นว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีเห็ดดอกกล้วยกรดด้วยค่ะเห็ดปากแห้งนะคะอาการง่ายๆที่ถ้าเราได้รับในด้านของถ้าเรารับประทานไปว่าเห็ดมันมีพิษจะเป็นอย่างไรคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียวิงเวียนศีรษะนะคะหรือไม่บางคนอาจจะเรียกว่าประสาทหลอนก็ได้ชักหมดสติตับหรือไม่ก็ไตวายได้แล้วก็รุนแรงที่สุดก็คืออาจจะทำให้เสียชีวิตนะคะวิธีการป้องกันง่ายๆก็ดูด้วยนะคะว่าเห็ดป่าที่เราไม่รู้จักอยากเก็บมารับประทานนะคะอย่าเชื่อในด้านของการวิธีเรียกว่าอย่างวิธีแบบโบราณว่าเราซื้อเห็ดมาจากนะคะตรงนี้แล้วเนี่ยจะทำกันอย่างไรก็หมั่นดูว่าเราซื้อจากแหล่งที่ดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะหากว่าเราไม่มั่นใจก็อย่าเก็บมากินก็แล้วกันหรือไม่ก็ถ้ามีข้อสงสัยก็นะคะหยุดทันทีหรือไม่ก็ส่งโรงพยาบาลเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะชีวิตของเราก็ดูแลให้ดีที่สุดหรือไม่ก็นะคะถ้าเราไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บแล้วก็ไม่กินด้วยหรือไม่ก็ลองโทรนะคะสายด่วนของทางกรมควบคุมโรคก็ได้นะคะว่าเหตุชนิดนี้นี่สามารถที่จะรับประทานได้ที่สายด่วน1422นะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็นะคะวันพรุ่งนี้นะคะในด้านของสำหรับกิจกรรมค่ะวันจันทร์ที่28กันยายนนะคะซึ่งก็เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะในอำเภอทุกอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะคะแล้วก็จะมีในด้านของผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันแต่งกายปฏิบัติข้าราชการสีกากีประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงของเวลา8นาฬิกาซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่จะสวมชุดสุภาพนะคะชุดประจำถิ่นก็ได้เป็นชุดพื้นเมืองก็ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวกันโดยพร้อมเพรียงนะคะส่วนในด้านของทางกองทัพบกค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็ในช่วงของเวลา8นาฬิกาก็มีการกำหนดจัดกิจกรรมตรงนี้เหมือนกันที่ลานด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์กองทัพบกภายในกองบัญชาการกองทัพบกค่ะโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทางกองทัพบกมีกำลังพลด้วยทุกระดับนะคะพนักงานราชการแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยร่วมร้องเพลงชาติไทยให้ดังกึกก้องแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของทหารไทยตรงนี้ด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะก็ส่งแรงใจแรงเชียร์นะคะทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันกันที่ญี่ปุ่นนะคะก็ทำกันอย่างไรให
5: ้หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมล้างเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
7: Dino Line
8: 07 07 07 07 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
10: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะไปข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ผมมารวยทีวี
9: ใช่ดี
10: จริงๆนะขอบคุณครับแม
14: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
15: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลห่วงสุขภาพประชาชนพื้นที่น้ำท่วมกำชับเฝ้าระวังโรคภัยสุขภาพยังเลี่ยงลุยน้ำหากไม่จำเป็นระวังไฟดูดไฟฟ้าช็อตสักครู่กลับมาติดตามครับ
18: สนับสนุนโดย
19: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
20: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
19: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: โดนครับซื้อครับ
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
22: เร่งรีบตองนี
23: ้เกสรบัวหลวง
22: ดอกสารพี
23: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับหน่วยงานในสังกัดติดตามและดูแลผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้กรมควบคุมโรคประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมสำหรับโรคและภัยสุขภาพสำคัญที่ควรเฝ้าระวังได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูโรคระบบทางเดินอาหารกลุ่มอาการทางผิวหนังและตาอักเสบโรคสุกใสและโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำขอให้สวมรองเท้าบูทหรือสวมรองเท้าหุ้มโซหรือรองเท้าหุ้มสูงหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าในน้ำท่วมหลังสัมผัสน้ำควรล้างเท้าและร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันทีพร้อมเช็ดให้แห้งหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมและหากมีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อรุนแรงผื่นตาแดงท้องเสียต่อเนื่องหรือหายใจลำบากควรรีบพบเจ้าที่สาธารณสุขนอกจากนี้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากไฟดูดและไฟฟ้าช็อตไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกรวมถึงหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสายไฟเสาไฟที่บริเวณที่มีสายไฟเสาไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยโดยประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านสายด่วน1669สอบถามโรคและภัยสุขภาพที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422และสายด่วนสุขภาพจิต1323นอกจากนี้กรณีต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นสามารถติดต่ออาทิสายด่วนรัฐบาล1111และสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784และช่วงหน้าต่างโลกมาติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศรีครับ
5: อิทธิพลของพายุนอร์อีสเตอร์ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมตามแนวชายฝั่งและไฟดับเป็นวงกว้างทางภาคตะวันออกของสหรัฐผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือสถานการณ์ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือเฟอร์รี่ที่มีผู้โดยสารหลายร้อยคนล่มเมื่อกว่า2สัปดาห์ก่อนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย64คนแล้วในขณะที่ทางการขยายเวลาค้นหาผู้สูญหายอีกหลาย10ชีวิตจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดจนอาคารที่พักอาศัยในย่านท่องเที่ยวใจกลางกรุงเอเธนส์ของกรีซพังถล่มลงมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6คนแล้วในขณะที่หน่วยกู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกราว6คนที่อาจถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังสหรัฐและจีนเห็นพ้องจัดตั้งช่องทางการสื่อสารทวิภาคีเพื่อรับมือแลกเปลี่ยนข้อมูลและป้องกันความเสี่ยงภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ AI สมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
4: ปีท้ายที่กองทัพบกโดยททป.5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยบริจาคได้ณอาคารเป็น
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
5: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวก็หาว่าผมมาคนเดียวอีก
1: สองคน
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: คนนี้ก็มนะจริงๆเนาะ
1: มนะแบบไหนอ่ะ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่าสายฝนมาได
1: ้อ้าว
0: ฝนก็ตกเนี่ย
1: ฝนเรา
0: ผมว่าจะไปรับเนี่ยมันไม่ต้องหรอก
1: เอารถเบนซ์ไปรับคุณโชเล่เจ้านะ
0: ใช่เพราะว่าเมื่อคืนลิเกนอนบ้านทุกคนน้องอมนางเอกกลัวจะผมไปเห็นภาพบาดตาบาดใจเรื่องไงไม่รู้
1: ลูกหลานเต็มบ้านหมดเนี่ยนะ
0: เจ๊หมูบอกว่าฝนตก 3-4 วัน3วัน4คืนลูกค้านอนเล่นสบายใจอยู่ในบ้านเขาไม่ได้มาตลาดกันเท่าไหร่จ้าเจ๊หมูอยู่เฝ้าบ้านนะเจ๊หมูเน
1: า
0: ะ
1: เจ๊หมูป่าโมกคนขยันเนี่ย
0: ครับขยันเนี่ยก็น้ำก็ทั่วถึงทั่วทุกละแหงเลยนะก็มีคำเตือนคำฝากกันมาจากสำนักข่าวหลายพื้นที่นะลุงโชเล
1: ่ครับ
0: ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์หน่อย
1: ช่วงนี้ก็น้ำอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: น้องน้ำเนี่ย
0: น้องน้ำอย่างเดียวแล้วก็ใครที่จะรอคุณปีดาวันนี้คิวจะต้องไปดอนพุธแต่คงไม่ได้ไปละ
1: วันนี้นะ
0: ไม่ได้ไปอยู่บ้านเนี่ย
1: ไม่สุดโสภาซะแล้ว
0: ไม่สุดโสภาแล้วอยู่บ้านดีกว่า
1: ฝนฟ้ามันขนองอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวชะแลมก็จะปวดท้องสงสารเขา
0: ครับ
1: มหาหิงหน้าแห้งนะแหลมนะหาท้องอ่ะ
0: ใช้มหาหิงเลยแหละ
1: ใช่สมัยก่อนเด็กปวดท้องแล้วมหาหิงเนี่ยอีกป้าป้าป้าแหลมป้าแชมป์อยู่
0: เขามีคลองจองกันนะเขาเรียกอะไรนะ
1: ป้าแหลมชะแหลมดาวลุ่ง
0: ป้าแชมป์ชะแหลมดาวลุ่งคุณปีดาก็ตั้งชื่อไว้ให้ครับผมทางประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีก็มีข่าวคราวมาบอกเล่า90กันเป็นประจำแหละนะครับว่าเรื่องของฝนคงฟ้าเนี่ยเนี่ยผมก็หาไม่เจอซะแล้วเนี่ยคุณสวามินีเนี่ย
1: ส่งกันมา
0: ส่งมาบอกว่า
1: หลายพื้นที่เนี่ย
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับ น้ำและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองชัยนาทป่าสักฝั่งซ้ายอำเภอบ้านหมี่นะครับพร้อมกับสั่งการให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการนำคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเนาะมีเบื้องหลังอะไรเนี่ยเขาบอกว่าการรถไฟแจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือหลังน้ำท่วมสันรางย่านสถานีหัวงิ้วขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์บางช่วงแถวแถวตาคลีอะ
1: ตาคลี
0: อยากจะไปขึ้นเหนือก็ลงตาคลีแล้วขึ้นรถยนต์ต่ออะไรประมาณนั้นน่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือหลังเกิดน้ำท่วมสันรางบริเวณสทล217/4-5ย่านสถานีหัวงิ้วระดับน้ำสูงที่สันรางเนี่ย15เซนติเมตรในหลวงโชเล
1: ่
0: ส่งผลให้ไม่สามารถใช้กระบอกรถสายเหนือทั้งเที่ยวขึ้นและก็เที่ยวล่องผ่านบริเวณดังกล่าวได้
1: น้ำมันเยอะ
0: จำเป็นต้องติดทางระหว่างสถานีหนองโพเนินมะกอกตั้งแต่4โมงเช้าเมื่อวานนี้จนกว่าจะเหตุการณ์ปกตินะครับเมื่อคืนนี้ผมก็เล่าให้ฟังในรายการที่จอสอนหนึ่งนะฮะที่จอสอนหนึ่งในตอนนี้ก็เริ่มแล้วจริงๆผมนึกว่าเขาให้เดือนหน้า
1: เป็นไงอ่ะ
0: เขาให้มาตั้ง2วันแล้วล่ะ
1: โอ้
0: เขาจัดรายการไปมันก็เหมือนชาวบ้านเขาอะนะจัดรายการเพลงนะผมก็เลยเดี๋ยววันนี้ก็เป็นข่าวข่าวคนคู่นี่แหละนะ
1: หมูกับช้างเนี่ยนะ
0: ช่วงหัวค่ำ
1: ไปแนะนำตัวกันหน่อย
0: แล้วก็ดึกไปรีลันอีกรอบนึง
1: โอ้
0: เนาะให้ฟังกัน3รอบเลยจอสอนหนึ่ง
1: คนฟังนี่ก็จะหลากหลายอะนะ
0: ครับ
1: หลายช่วง
0: หลายช่วงก็ขอบคุณนะโกโก้ตอนนี้มาแรงเหลือเกินโกโก้
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ครับยืนยันว่ามันอร่อยอร่อยอร่อยนะ
1: โก โอ้โหอ
0: ร่อยจนไม่อยากจะโม อร่อยแล้วบอกว่าไงช้างโมอีกแล้วไม่ได้โมนะ
1: อ
0: ันนี้เรื่องจริงนะครับที่อยากจะบอกว่าเราเอาเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังไม่ได้เคยเอาโมโกหกโอ้ยก็อย่างวิทยุวิทยุเราซื้อมา500
1: แล้วยังไง
0: เราขอกำไร50 บาทให้เด็กหอวิ่งกันไปส่งแล้วก็ขอค่าส่ง50 บาทก็ขาย600
1: จาก500ขาย600
0: แต่จริงๆเราก็ไม่ได้กำไรนะแต่ถ้าคุณผู้ฟังสั่งซื้อสินค้าในรายการเราเนี่ย
1: ไอทิปโอสด2 กระปุก600
0: หรือ2-3 กล่อง600ก็ได้หรือจะเป็นยาย่าบิงสักขวดหนึ่งหรือจะเป็นดีแคร์สัก2 ขวด
1: ดีแคร์2 ขวดนี่ก็650แล้วก็วิทยุ500
0: เนี่ย500
1: ก็จ่าย1,150
0: 1,150หรือจะเป็นเรื่องของดีแคร
1: ์
0: ดีแคร์กับดีแคร์กับโปรวิกออยอ่ะมาราคาเดียวกันไงนะครับหรือจะเป็นไบโอดีก็ได้แล้วนี้สักขวดหนึ่ง690 บาทนะ
1: วิทยุก็เหลือ500อะแหละ
0: ใช่
1: เราต้องฉลาดดิ
0: ครับ หรือจะเป็นกอโก้สักกล่องนึงอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: โก้ชูก็กล่องละ300
0: ครับผม
1: 2กล่องก็500ซื้อ2กล่องนี่ก็จะได้ประหยัดไปต้องอะไรนะ100นึงอะนะ
0: ใช่จาก600ก็เหลือ500
1: 600เหลือ500อ่ะนะ
0: ครับ
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ไม่ประชําเดินอะไรวุ่นวายนี
1: ่ก็เอาน้ํามาให้อ่ะนะ
0: แทนที่จะชงโกโก้มาให้ชงลิต้ามันโกมาให้ซะนี
1: ่อ้าวเขาก็อยากให้นั่นน่ะดิ
0: อยากให้กระชุ่มกระชวยมั้ย
1: ประมาณนั้น
0: จริงๆมันดื่มแล้วก็กระชวยกระชุ่มเหมือนกันแหละเพราะว่าฝนมาอย่างขนาดนั้นน่ะ
1: ฝนฉ่ําท้องฟ้ามาหลายวันเลยเนี่ยก็ต่อไปก็คงจะแนวนี้ตลอดนะ
0: ครับก็บอกมัน
1: โลกมันเปลี่ยน
0: มันหมุนอยู่เหนือประเทศเหนือประเทศไทยเราเนี่ยเหนือไปบนฟ้าเนี่ยนะมันไม่ไปไหนเลยนะเดี๋ยวก็จะค่อยๆพัดไปทางพม่าแล้วก็เลยไปอินเดีย
1: อ้าวไม่ไปเขมรไง
0: เขมรลงโดนไปเต็มๆแล้วนี่ครับถ้าบ้านเราน้ำท่วมขนาดนี
1: ้เป็นไงเ
0: ขมรอยู่ต่ำกว่าเรามันจะเหลือหรือ
1: โ
0: อ้ใช่ไหม
1: ก็ขอให้ท่วมเยอะๆหน่อยนะ
0: มันจะได้หนีมาบ้านเราสิ
1: หยอกเขา
0: ครับซื้อกาแฟสักถุงวิทยุก็เหลือ500มะระคีนกสักกระปุกหนึ่งสักกระปุกเสียค่าส่งนะ
1: มะระคีนกกระปุกก็300นี่ต้องเสียค่าส่ง
0: ซื้อ2 กระปุกสิ
1: อันนี้เดี๋ยวเราจะไม่เสียค่าส่ง
0: ไม่เสียค่าส่ง
1: จ่าย600
0: ครับวิทยุก็500น้ำมันงาดำก็เหมือนกัน
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ครับ
1: กระปุกก็300เหมือนกัน
0: หรือจะเป็นไทยแคลพัดก็ได้
1: ไทยแคลพัดนี่2 กระปุก500
0: หรือจะเป็นโฟกัสก็ได
1: ้สำหรับท่านที่ขี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: ใครที่สั่งโฟกัสไว้ใจเย็นๆหน่อยนะของยังไม่มาเพราะคนส่งบอกว่าเจอน้ำมันรอนิดนึงนะ
1: นั่น
0: ทางปักช่องทางโคราช
1: โอ้
0: โคราชแต่อ่างเก็บน้ำพวกเขื่อนอะไรเขายังรับน้ำได้เยอะนะ
1: ม
0: ีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่มีอยู่20-30%เองไม่ถึง50%
1: แต่มันเยอะเขาก็ต้องพร่องลงมานะ
0: ถ้าเขื่อนป่าสักแล้วนี่มี80%ยังรับได้อยู่นะครับอ
1: ีก20%นึงไง
0: ครับแต่ที่นครนายกอะนครนายกปราจีนบุรีเนี่ยนครนายก
1: เขื่อนอะไรนะ
0: สีอะไรนะ
1: อ
0: ันนั้นเขื่อนของ
1: เขื่อนใหญ่นะ
0: ขุนด่านชัยปราการ
1: ขุนด่านชัยปราการนี่บรรจุน้ำเยอะเนี่ย
0: เขาก็พร่องน้ำออกมาแล้วนะครับ
1: พร่องเยอะด้วยนะ
0: ครับสักแก้วโอ้ทั่วถึงหมดเลยพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ก็ต้องสถานการณ์เรื่องฝนเรื่องน้ำอย่างเดียวด้วยนะ
0: ครับ
1: เยอะแยะไปหมดเลย
0: ก็ระวังก็ดูแลตัวเองเนาะผมแนะนำว่าเนี่ยไฟฉายควรจะมีเอาไว้ฐานไฟฉายวิทยุนะครับโทรศัพท์ชาร์จแบตไว้แล้วก็ยังมีเขาเรียกอะไรนะ power bank ด้วย
1: power bank เนี่ย
0: ก็จะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้ก็ทุกภาคส่วนนะลงไปดูพี่น้องบ้านเรากันทั้งหมด
1: ก็ลงพื้นที่กันนะ
0: ครับตอนนี้เราไม่ได้ขายของก็ไม่เป็นไรก็มาทำรายการนี่มันมีสีสันหน่อย
1: ให้ท่านได้รู้ได้คุ้นได้ฟังกัน
0: ครับ
1: ไ
0: ม่ใช่เอาแต่แม่จะโฆษณาขายของตะพึดเมื่อไหร
1: ่นั่นเ
0: ต้ช่วงยุคเขาเรียกว่าวิกฤตแบบนี้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะ
1: ช่วยกันกับคนที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ครับวันนี้ฝนฟ้าคะนองเยอะนะครับ ภาคเหนือได้ร้อยละ60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ60ภาคกลางเราเยอะจริง
1: ๆฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่เนี่ย
0: ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรี
1: อ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงคราม
0: มีฝนตกมากหนักสุดๆเลยก็นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรี
1: กาญจนบุรีและราชบุรีนะ
0: ครับ
1: ระวังโอ่งลอยน้ำนะ
0: ภาคตะวันออกร้อยละ70เหมือนกันนะฮะ
1: ตกที่ไหนบ้างอะนะ
0: นี่ไงปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีแล้วก็ระยอง
1: แล้วมันจะไปตกหนักมากที่ไหนอะนะ
0: นครนายกจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราด
1: สามจังหวัดนี่จะหนักหน่อยเนี่ย
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1: ร้อยละ60ของพื้นที่
0: ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับ
1: และตกหนักที่ไหนอะนะ
0: เพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์ครับ
1: สองเมืองเนี่ยนะ
0: ครับพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ70นะ
1: มีตกที่จังหวัดระนองบางงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะ
0: ครับกรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ80นะครับ
1: กรุงเทพน้ำท่วมอยู่เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: น่าเห็นใจ
0: น่าเห็นใจจริงๆแล้วนะครับ
1: ต่อไปก็จะเป็นแบบนี้ประจำนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูของหน้าฝนเนี่ย
0: รถเก๋งจมน้ำจ้างรถมายกนะรถเคนเกี่ยวโดนสายไฟฟ้าดูดดับทั้งคนยกทั้งเจ้าของรถเสียชีวิตเลย
1: น่าสงสารเนาะ
0: ครับ
1: ไม่น่ามายกเลย
0: มาตอนตีหนึ่งมาเช้าเนี้ย
1: เอาวันเนี้ย
0: ตำรวจจากสภ.บางแก้วได้รับแจ้งว่าไฟฟ้าช็อตคนเสียชีวิต
1: มีคนได้รับบาดเจ็บ2รายเนี่ย
0: ภายในหมู่บ้านจาวาเบกิ่งแก้ว19เลขที่55/10
1: หมู่ที่15ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเน
0: ี่
1: ย
0: แพทย์เวรจากโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินท
1: ร์มูลนิธิร่วมกตัญญู
0: ไปสำรวจตรวจสอบนะครับ
1: ก็ได้ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: ภายในหมู่บ้านนะมีน้ำท่วมสูงเมตร20เนี่ย
1: โอ้น้ำท่วมสูงเนี่ย
0: ครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถโฟร์วิลยกสูงขับกลับไปที่บ้านดังกล่าวพบนายธนกฤษฉิมพาลี
1: อายุ40ปีเป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
0: ที่ถูกไฟฟ้าดูดเนี่ยเพื่อนบ้านก็ช่วยกันนำขึ้นมาจากน้ำ
1: แล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็พบนายสิทธิภพมีสำลิดอายุ31ปีครับ
1: อยู่บ้านเลขที่ 30/7 หมู่ที่5
0: ตำบลบางจากอำเภอพระประแดงสมุทรปราการเป็นคนขับรถเครน6ล้
1: อทะเบียนกรุงเทพมหานครเนี่ย
0: ครับถูกไฟฟ้าดูดได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจ
0: และนำขึ้นรถส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์9
1: แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: จากการสอบถามนางธนพรฉิมพาลีฉิมพาลีภรรยาของคุณธนกิจเจ้าของบ้านเนี่ย
1: บอกว่าสามีกับตนเนี่ยนะ
0: ไปจ้างรถยกมายกรถเก๋งของตนที่จอดจมน้ำอยู่หน้าบ้านเพื่อจะไปจอดที่สูง
1: ขณะที่กำลังยกนั่นนะ
0: เก๋งรถยกรถเก๋งขึ้นรถเคนเนี่ยปรากฏว่า
1: ไปโดนกระสายไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านเนี่ย
0: เกิดไฟฟ้าลัดวงจรดูดคนครับคนที่บังคับเคนเนี่ยจนจมน้ำ
1: แล้วก็สามีของตนเนี่ยยืนอยู่ใกล้ๆพอดี
0: จะเข้าไปช่วยแล้วโดนไฟฟ้าดูดจมน้ำไปคนหนึ่ง
1: ไม่น่าไปช่วยเขาเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็เลยโทรแจ้งการไฟฟ้าให้มาตัดไฟแล้วก็ไม่ทันได้ช่วยสามี
1: ช่วยไม่ทันแล้วก็คนขับรถเคลนเนี่ยรับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็แน่นิ่งเนี่ย
0: และในที่สุดก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: สงสารเนาะ
0: ภายหลังตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เชิญตัวผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำที่สภ.บางแก้ว
1: ตัวล่างผู้เสียชีวิตก็นำส่งไปทำการชันสูตรที่
0: โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
1: นี่น้ำทั่วบุษราจะไปเอารถไปไว้ที่สูงอะนะ
0: ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: ทั้งเจ้าของรถและก็คนที่ไปยกกันนะ
0: ครับ
1: น่าสงสารเนาะ
0: นี่น้องตัวน้อยฮีโร่ตัวน้อยเนี่ยนะ
1: เป็นยังไงล่ะฮีโร่ตัวน้อย
0: ชื่นชมฮีโร่ตัวน้อยเลยวางกระเป๋
1: าก
0: ระเป๋าโรงเรียนนี่แหละลุยท่วมลุยน้ำท่วมไปเก็บขยะหวังจะให้ท่อระบายน้ำไม่อุดตันไงเห็นมันกำลังจะเข้าไปในรูท่อน้ำมันนะเดี๋ยวมันจะอุดตันจ้ะน้องรีบเข้าไปช่วยเลยเป็นเรื่องราวดีๆที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลนะลุงโชเล่
1: เอาอย่างนี้ต้องพูดถึงเด็กดีบ้างสิ
0: ครับ
1: ดีกว่าไปแว้นมอเตอร์ไซค์เนี่ย
0: ใช่มีสมาชิก TikTok ใช้ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกมันอ่านไม่ได้ฮะ NDP HK อ่านยังไงก็ไม่ออก
1: ภาษาอะไรล่ะ
0: ภาษาประเทศไหนก็ไม่รู้เนี่ย
1: ภาษาอังกฤษเนี่ย
0: คุณอ่านดิ
1: อังกฤษ
0: โอเคส ุดยอด
1: เขาได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ย
0: พร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าใจน้องแม่งอย่างหล่อเลย
1: โอ้
0: ชาวบ้านชาวเน็ตก็ชื่นชมการกระทำของเด็กนักเรียนชายในคลิปจำนวนมากเลยนะ
1: ชื่นชมกัน
0: โดยคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยอ่อนนุช17
1: กรุงเทพมหานคร
0: ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้มีน้ำท่วมขังสูงเกือบครึ่งล้อรถยนต์เนี่ยนะครับ
1: หลังจากนั้นก็มีถุงขยะจำนวนมากลอยไปตามกระแสน้ำเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: แล้วยังไง
0: ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวปรากฏว่ามีภาพเด็กนักเรียนชายรายหนึ่ง
1: เดินมาพบเขาพอดี
0: นะพร้อมกับกระเป๋านักเรียนแล้วก็ร่มแล้วก็วางสัมภาระทั้งสองไว้ริมทาง
1: แล้วก็ตัดสินใจเดินลุยน้ำเข้าไปเก็บถุงขยะ
0: ที่ล้ออยู่ตามพื้นถนนทีละถุงละถุงจากนั้นก็หิ้วถังขยะไปลงถังขยะนะครับ
1: เพื่อไม่ขยะมันลอยไปกีดขวางทางอุดตันของท่อระบายน้ำเนี่ยนะโอ้น่าชื่นชม
0: นะครับแล้วก็ทำคนเดียวโดยไม่มีพวกด้วยพอคลิปถูกเผยแพร่ไปมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเด็กนักเรียนคนดังกล่าว
1: พร้อมกับชื่นชมครอบครัว
0: และก็คุณครูที่ปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยมีความคิดเห็นเช่นคุณพ่อและคุณแม่สอนมาดีจริงๆขอชื่นชมพร้อมฝากให้น้องดูแลสุขภาพจากการลุยน้ำด้วยนะครับ
1: สุดยอด
0: ครับผม
1: เรียนเน
0: ี่ยดูแลสุขภาพกันนะแม่นะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็
1: ทางด้านของ
0: ยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตากันนะ
1: นี่เกี่ยวกับสายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ยาย่าบิงก็จะเป็นแบบชนิดแคปซูลนะนะ
0: ใช่
1: รับประทานง่าย
0: ดีแคร์ก็เป็นซอฟเยลนะ
1: ดีแคร์นี่2กระปุกก็650 บาทเนี่ย
0: ราคาเดียวกับโปรบิ๊กออยดูแลเรื่องไต
1: แล้วก็โปรก็เหมือนกันด้วย
0: ครับก็ดูแลกันไปเรื่องไตนะย้ำหน่อยเรื่องเค็มๆอย่าไปกินมันเยอะคือกินได้นะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ให้กินก็กินพออร่อยพอละ
1: อ
0: ย่าไปกินเยอะถ้ามันหิวจะนอนอยู่แล้วก็นี่โกโก้เราเนี่ยชงดิ
1: โกโก้ชูนะ
0: หลายคนบอกโอ้กินโชว์ๆแล้วโกโก้แล้วกลางคืนขอนอนให้หลับดีไว
1: ้นอนสบาย
0: มันอิ่มอะเนาะ
1: แ
0: ล้วมันก็สดชื่นด้วยเบาหวานไม่ขึ้นนะเขาใส่ซูคราโลส
1: รับประทานได้เป็นเบาหวานก็รับประทานได
0: ้บำรุงสายตาบำรุงสมองด้วยนะนะครับกล่องนึง300บาท
1: 300บาทไง
0: 2กล่อง500บาทพอแล้วสามีภรรยาครับ
1: เป็นไง
0: เสียชีวิตพร้อมกันในบ้านพัก
1: เบื้องต้นคาดว่า
0: อาจจะเกี่ยวข้องกับไฟรั่วหรือไม่ก็ไฟดูดนี่แหละ
1: โอ้โหนี่นะมาจากฝนมาจากน้ำเน
0: ี่
1: ยไฟดูดคนตายยังน้อยข่าวแรกก็2ศพแล้ว
0: ครับ
1: ข่าวนี้อีกไงเนี่ย
0: ข่าวนี้อีก2ศพผัวเมียเลย
1: ไฟก็ไม่น่าดูดเลยเนาะ
0: ครับโน่นเมื่อวานนี้นายอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษรับแจ้งว่าม
1: ีคนเสียชีวิตที่บ้านพักในตำบล
0: โรงสำโรงพลันตำบลไพรบึงก็ได้มอบให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและสมาชิกไปตรวจสอบหน่อยสิ
1: ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ก็ไปถึงสถานที่ก็ไปพบศพนายพงษ์พสินครับ
1: และอีกคนนึงอ่ะ
0: นางธัญญนันท์สองสามีภรรยา
1: เจ้าหน้าที่ต้องประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8
0: แล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาไพรบึง
1: สภ.
0: ตำรวจจากสภ.ไพรบึง
1: โรงพยาบาลไพรบึง
0: และก็เทศบาลตำบลโรงสำโรงพลันนะ
1: เข้าไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ
0: เพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบ
1: ก็ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2รายเนี่ยนะอาจจะประสบเหตุจากกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่ก็ไฟฟ้าดูด
1: อย่างไรก็ตาม
0: ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้แน่ชัด
1: ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดครับ
1: คดีจากการสอบถามญาติของคนเสียชีวิต
0: ทราบข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนเคยเห็นทั้ง2รายได้เดินทางไปซื้อปั๊มน้ำ
1: มีความตั้งใจที่จะนำมาสูบน้ำ
0: ที่ท่วมขังบริเวณบ้านหลังจากในช่วงที่ผ่านมาน้ำมันท่วมขังในพื้นที่
1: จากข้อมูลดังกล่าว
0: เจ้าหน้าที่จึงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีความเกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือเตรียมใช้งานปั๊มน้ำหรือเปล่าร
1: วมถึงจุดใดที่อาจจะมีกระแสไฟมันรั่ว
0: หรือไม่ทั้งนี้ยังมีการยืนยันว่าปั๊มน้ำเป็นสาเหตุโดยตรงของเหตุการณ์หรือเปล่าก็นี่นะ
1: ไฟดูดตาย
0: ครับยังน้อยยังน้อยตัดกระแสไฟก่อนดีกว่าไห
1: ม
0: น่าจะทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วมองมันไม่เห็นตัวไง
1: และโดยเฉพาะบ้านเนี่ยบางที่มีปลั๊กที่อยู่ติดกับพื้นเลยเนี่ยนะอ
0: ัน
1: ตรายนะ
0: นอกจากอันตรายจากน้ำท่วมแล้วก่อนถ้าน้ำไม่ท่วมก็ระวังเด็กกัน
1: เนี่ย
0: ทางกันไปเอานิ้วแย่กันมาอย่างเงี้ยนะ
1: มีลูกมีหลานก็ต้องดูแลกันได้นะ
0: ครับ
1: เป็นห่วงเป็นห่วง
0: เอาเป็นห่วงจริงๆนะเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ครับผม
1: ม
0: ีเรื่องราวของรถกระบะประกบยิงถล่มสาววัย24
1: เสียชีวิตคาพวงมาลัยรถเนี่ย
0: 10ตำรวจโทรมาด้วยการบาดเจ็บครับ
1: ยิงผู้หญิงก็ไง
0: โอ้แม่ฝีมือคุณนี่แน่นอนจริงๆยิงใครไม่ยิง
1: ไปยิงผู้หญิงวัย24เสียชีวิตเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: โอ้นี่ที่3เมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.พระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชฮะ
1: ได้รับแจ้งเหตุมีการไล่ยิงถล่มกันที่บริเวณ
0: แยกตลาดนาพรุหมู่1ตำบลนาพรุอำเภอพระพรหมนะครับนครศรีธรรมราชนี่นะ
1: ไม่มีผู้เสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บ1ราย
0: รับแจ้งแล้วก็รายงานผู้บัญชาการทราบแล้วก็ไปตรวจสอบครับ
1: พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
0: พอไปถึงพบรถเก๋ง Toyota สีขาวจอดอยู่กลางถนนนะ
1: คนเสียชีวิตเป็นคนขับเนี่ยชื่ออะไร
0: นางสาว A นามสมมุตินะ
1: อ
0: ายุ14ปีครับเป็นชาวอำเภอทุ่งสง
1: นครศรีธรรมราชนี่แหละ
0: ออกอากาศอยู่ด้วยได้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวสวัสดีชาวนครศรีธรรมราชนะ
0: ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ศีรษะด้านขวาครับ
1: ได้รับบาดเจ็บกว่
0: าส่วนอีกคนหนึ่งก็สิบตำรวจโทศิวกร
1: อันนี้เป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นเพื่อนของคนตาย
0: ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ
1: ข้าราชการสอบสวนก็ทราบว่าน
0: างสาวเอนั้นทำงานอยู่ที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งของอำเภอทุ่งสง
1: หลังจากเลิกงานก็ได้ชักชวนกลุ่มในเพื่อนเนี่ย
0: ไปเที่ยวฉลองวันเกิดที่สถานบันเทิงในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
1: หลังจากร้านปิดเนี่ย
0: นางสาวเอก็ขับรถเก๋งคันดังกล่าวมากับ10ตำรวจโทศิวกรแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งไม่ทราบชื่อรวมแล้ว3คน
1: ระหว่างทางก็แวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันเนี่ย
0: ริมถนนแห่งหนึ่งที่บริเวณ5แยกนาพรุที่เขาจะเข้าไปทำธุระส่วนตัวนะ
1: แล้วก็
0: ขับรถออกจากปั๊มเพื่อจะกลับบ้าน
1: พอมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณสี่แยกไฟแดงตลาดนาพรุเนี่ย
0: ก็มีรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนขับตามประกบครับ
1: ก่อนที่คนร้ายที่นั่งทางด้านซ้ายเนี่ย
0: เปิดกระจกออกมาแล้วใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่นางสาวเอที่กำลังขับรถแบบไม่ยั้งเลยนะครับ
1: จนเธอเสียชีวิตคาพวงมาลัยเนี่ย
0: ขณะที่สิบตำรวจโทศิวะเพาะศิวกรเนี่ยก็ได้ถูกคมกระสุนได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: ส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่ง
0: ไม่โดนกระสุนจากนั้นรถกระบะก็เหยียบคันเร่งขับหลบหนีไปตามระเบียบครับ
1: หนีไปด้วยความเร็วด้วย
0: ระเบียบวิ่งนำหน้า
1: เออ
0: มันก็ขับตามไปสิน
1: ั่นต้องไปตับมาให้ได้โดยละม่อมนะ
0: ละม่อมตามหน่อย
1: น่าสงสารเนาะไม่น่าไปเข้าห้องน้ำ
0: ทางด้านตำรวจก็บอกว่าจากการสอบสวนพบว่ารถกระบะของคนร้ายเนี่ยมาจอดรอเฝ้าสังเกตการอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน
1: เมื่อออกจากปั๊มน้ำมันก็ขับประกบไป
0: แล้วก็ก่อเหตุอุกอาจดังกล่าวซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะมาด้วยกันอย่างน้อย2คน
1: คนขับคนหนึ่ง
0: คนก่อเหตุคนหนึ่งนะครับ
1: อาจจะรู้จักกับคนตายนี่แหละ
0: สาเหตุนั้นตั้งประเด็นเรื่องชู้สาวซึ่งผู้ตายนั้นมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ปมโกรธแค้นส่วนตัวซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
1: อย่างไรเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องแกะล่องรอยของคนร้าย
0: ด้วยการติดตามจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆครับ
1: ว่าคนร้ายเป็นใครเนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็จะเร่งสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี
1: ตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วนะ
0: ครับผม
1: น่าสงสารเนาะ
0: เอ้ยฝนก็ตกน้ำก็ท่วมนี่คนก็จึงจะมายิงกันอีกดูที่หน้าผ

0: ที่อยู่แบบหลิวฉะเชิงเซา AM 855ยังออกอากาศได้เป็นปกติครับ
1: เปิดฟังแล้วก็แนะนำให้คนอื่นเขามาฟังกันบ้าง
0: ครับ
1: ฟังแล้วก็จัดก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องหรอก
0: ไม่เหมือนใครก็หรอก
1: นั่นแน
0: ่มีชาวบ้านก็แล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนกันเป็นแถวบนนั้นถนนขาดฝนตกไงเนาะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเซารายงานว่าทางหลวงหมายเลข3076หลักกิโลเมตรที่131หมู่23บ้านท่ามะนาว
1: ตำบลคลองตะเคาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยนะ
0: น้ำซัดถนนขาดเรียบร้อยแล้วครับ
1: แล้วก็กระแสน้ำไหลเชี่ยวด้วยนะ
0: อำเภอท่าตะเกียบประกาศงดใช้เส้นทางเป็นที่เรียบร้อย
1: พ่อแม่พี่น้องอย่าพาใช้เส้นทางนี้นะ
0: อย่าไปกันนะในขาดเลยนะครับเนี่ย
1: ไปไม่ได้
0: แล้วน้ำก็ไหลเซาะดินข้างล่างไปหมดเลย
1: ทางด้านในอำเภอท่าตะเกียบนี่เป็นใครอะนะ
0: เป็นนางสิริรัตน์พักดีสีได้เป็นผู้หญิงแน่นายอำเภอ
1: แต่นายอำเภอ
0: ต้องเรียกนางอำเภอป่ะ
1: ต้องนายอำเภอดิ ตามระเบียบราชการเนี่ย
0: ครับลงพื้นที่ตรวจสอบเลยครับท่านนายอำเภอนะ
1: รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ก็รายงานให้ท่านไปทราบเป็นที่เรียบร้อยโดยการประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมนำรถสายพานเหล็กนะครับนำรถสะพานเหล็กมาใช้มีให้รถสายพานเหล็กนำรถสะพานเหล็กอะเพื่อให้รถเล็กสามารถสัญจรเส้นทางนี้ได้
1: ถือว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจด้วย
0: เชื่อมระหว่างท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
1: ผ่านเข้า
0: อันนั้นเขาเรียกว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่
1: า
0: เขาอ่างลือใน
1: จังหวัดสระแก้ว
0: ไปจังหวัดสระแก้วไงเป็นเส้นทางลัดสู่ภาคอีสานนี่ครับ
1: เขตติดต่อเนี่ยนะ
0: ครับเพราะจะไปซื้อรถที่บิ๊กสระแก้วสักหน่อย
1: แต่ทำไมอ่ะ
0: เอาบิ๊กสระแก้วเขาขายรถเดินไปกินข้าวไม่มาซื้อรถมากินข้าวบ้านเขาก็ยังดีเขาบอกงั้นเหมือนคุณนัทที่อยู่บางพลีนี่
1: เป็นไง
0: ก็เขาบอกบ้านร้านอาหารเขาไม่มาเที่ยวมาเยี่ยวก็ยังดี
1: อ๋ออย่างนั้นเลยไงให้ได้ผ่าน
0: ท่านนายอำเภอท่านเกียรติบอกว่าขณะนี้นวลน้ำป่าที่ไหลลงคลองสียัดเนี่ย
1: อ่างเก็บน้ำ
0: ปลาอ่างเก็บน้ำควายระบมสียัดจากความจุ72ลูกบาศก์เมตรถือว่าสามารถจุได้อีกคืนนี้ขายเมื่อวานนะแต่เมื่อคืนนี้ไม่ได้แล้วนะ
1: ไม่ได้แล้ว
0: เขาไม่ได้ปล่อยนะมันล้นมาเพื่อรักษาระดับของอ่างเก็บน้ำไว้ไม่งั้นเดี๋ยวพังย้ำว่าประชาชนที่อยู่ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นอำเภอแปลงยาพนมสารคามราชสารบางคล้าบ้านโพ
1: และอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงเนี่ย
0: ยังไม่ต้องกังวลครับอ่างเก็บน้ำสียัดยังสามารถจุน้ำได
1: ้พร้อมกับมีการระบายและก็บริหารการของน้ำอย่างเป็นทางการเนี่ย
0: ท่านี้ล้นแล้วนะไอ้นี่ข่าวเป็นข่าวเมื่อวานไงแต่เมื่อเช้านี้ดูข่าวในทีวีเนี่ยอ่างสียัดเนี่ยปล่อยมันไหลไปแล้วอย่างไรก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะพี่น้องที่อยู่จัดยังซาวไม่ว่าจะเป็นแปลงยาพนมตะระคามราชสารบางคล้าบ้านโพอำเภอเมืองจัดยังซาวบางปะกงนะครับ
1: ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวล
0: อ้าวเดี๋ยวน้ำลงเลยโทรหาลุงช้างกันนะปุ๋ยไปลงเลยซื้อวันนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะ
1: เป็นไง
0: ซื้อ1ตันแถม2ลูกซื้อ2ตันแถม4ลูกเอาโบนัสไปอีก10ลูก
1: ไปเลย
0: ซื้อ4ตันน่ะได้ฟรีอีกเท่าไหร่อ่ะ
1: ซื้อ4ตันเนี่ยนะ
0: 1ตันก็4ลูกอ่ะ
1: 4ลูกด้วย
0: ครับ
1: เอา
0: ซื้อ2ตันก็1ตันกับ2ลูกแล้วก็แถมอีก10ลูกเฉพาะฤดูกาลน้ำท่วมถึงสิ้นเดือนตุลานะครับ
1: ช่วยกัน
0: เลยนี้ไปไม่ได้แล้วนะตอนนี้ทางโรงงานก็บอกเอาก็ต้องช่วยกันแล้ว
1: เพราะว่าน้ำมันท่วมก็เสียหายกันทั้งนั้น
0: ใช่
1: จะได้มีเงินไปซื้อกัน
0: ครับ อย่าไปขายแพงแพงมีคนซื้อหรอก
1: ของเราไม่แพงอยู่แล้ว
0: ครับที่บางละมุงก็บอกท่วมหนักในรอบ30ปีนะ
1: 3ชุมชนวิกฤตด้วย
0: น้ำท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับ
1: บางละมุงชนบุรีก็ท่วมเนี่ย
0: ครับในคลองบางละมุงเนี่ยซึ่งเป็นคลองระบายน้ำไหลออกสู่อ่าวไทยปริมาณน้ำสูงประกอบกับระดับน้ำทะเลมันหนุนด้วย
1: น้ำทะเลก็หนุนมาอีกนะ
0: เพื่อทำให้น้ำในคลองล้นไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
1: ตั้งแต่ช่วงกลางดึกถึงช่วงของเมื่อคืนที่ผ่านมา
0: ครับ
1: เป็นยังไง
0: ล่าสุดเมื่อวานตอนเที่ยงสถานการณ์น้ำยังวิกฤตอยู่นะครับ
1: พบว่าน้ำในคลองบางละมุงได้ล้น
0: ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
1: ขณะที่มี3ชุมชนขนาดใหญ่เนี่ย
0: ถูกน้ำไหลท่วมเข้าบ้านประกอบด้วยชุมชนท่ากระดานหมู่4
1: ตำบลบางละมุงเนี่ยนะ
0: มีบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย50หลังคาเรือนครับ
1: ชุมชนหนองสะดาวหมู่ที่8เนี่ย
0: ตำบลบางละมุงมีบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย20หลังคาเรือน
1: แล้วก็ชุมชนบ้านทุ่งกรวดหนองมะนาว
0: หมู่8ตำบลบางละมุงบ้านเรือนพี่น้องประชาชน 115คนในนี้

0: นะ
1: ก็ได้รับความเสียหายกัน
0: พอระดับน้ำสูงถึงเมตรครึ่ง
1: เอาก็เอวเกือบถึงหน้าอกกัน
0: อ
1: ่ะ
0: ถนนบนถนนนี่สูง1เมตรครับ
1: ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักทรัพย์สินได้รับความที่เสียหายเนี่ย
0: เนื่องจากว่าขนของหนีไม่ทันเ
2: นี่ยน้ำมันมาไวด้วย
0: มาไวขณะที่ทีมกู้ภัยหมู่ที่สว่างบริบูรณ์ณพัทยานำเรือท้องแบนออกช่วยเหลืออพยพคนแก่คนป่วยประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
1: โดยอพยพไปสู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
0: ที่ศาลาประชาคมบ้านทุ่งกราด
1: เทศบาลนครแหลมฉบังคุณ
0: เป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ไว้ยังไง
1: อ้าวให้เขาได้พักได้ผ่อนหาอาหารให้เขากินด้วยนะ
0: ครับ
1: น้ำมันท่วมโอ้ในหมู่บ้านด้วยเนี่ย
0: ใช่
1: เป็นห่วงเล็ดบุษบาดินจะท่วมหรือเปล่า
0: โอ้ยคุณเป็นห่วงชุมชน16เหรอแอ่งน้ำเลยตรงนั้นน่ะนะ
1: ท่วมเป็นถนนเต็มว่าบ้านผมสูงกว่าถนน
0: แต่หน้าทางข้ามหมู่บ้านผมนี่มันเสมอถนนแล้วนะ
1: อีกไหลข้ามถนน
0: แล้วนะถ้าวันนี้ยังตกแบบนี้อีกวันนึงผมว่าไหลข้ามถนนแน
1: ่
0: เตรียมยกของขึ้นดีสูงก็ได้แล้วนะครับเนี่ย
1: เป็นห่วงกันนะทุกท่านทุกคนนะ
0: โดยเฉพาะห้องส่งผมนี่มันพอน้ำขึ้นมาหน่อยก็ถึงแล้ว
1: จริงยังไงเนี่ย
0: จริง
1: ผมกลัวไฟจะช็อตตายเลยทีเนี่ย
0: ก็ยังดีไฟช็อตตายมันดีก็เบี้ยไม่ถักกระเบือคว้างหัวเนี่ย
1: โอ้ยแค่นั้นไม่เป็นไรอ่ะนะ
0: อย่าลืมนะดูแลกันเรื่องปัสสาวะไม่ค่อยจะพุ่งไม่จ้วนนะคุณผู้ชายนะ
1: ปวดทีบ่อยๆให้รับประทานโฟกัสเนี่ย
0: ใครที่สั่งไว้อาจจะช้าสักวันสองวันเนี่ยในความขอบพระคุณมาอย่างสูงที่ว่าทางโรงงานก็บอกส่งมาแล้วแต่ว่าระบบการขนส่งเนี่ย
1: มันล่าช้า
0: ล่าช้านิดหนึ่งนะครับ
1: น้ำมันท่วมขนลำบากกันนะ
0: ครับ
1: ม
0: ีจากบริษัทไปรษณีย์ไทยเขาก็แจ้งมาเหมือนกันนะ
1: ว่าไงว่าไงไ
0: ป
1: รษณีย์ไทย
0: ไปรษณีย์ไทยเขาแจ้งเรื่องของการส่งสินค้าส่งพัสดุอาจจะล่าช้าไปหน่อย
1: ครับ
0: นะครับก็มีพื้นที่จังหวัดกรุงเทพปทุมพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิราชบุรีนะครับก็จะมีหลายปน.นะไปรษณีย์รามินทา10220ไปรษณีย์อ่อนนุช10250ไปรษณีย์ลำลูกกา12150ไปรษณีย์บางบาน13250ไปรษณีย์บางแสน20130ไปรษณีย์บางละมุง20150ไปรษณีย์อ่าวอุดม20230ไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน22140ไปรษณีย์นายายอาน22160ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา22170ไปรษณีย์เขาคิจกูด22210ไปรษณีย์สนามชัยเขต24160ไปรษณีย์บ้านกรวด31180นี่ภาคอีสานนะไปรษณีย์ประสาท32160แล้วก็ทางเหนือก็จะมีไปรษณีย์ชุมแสง60120ไปรษณีย์วังตระกู66160แล้วก็ไปรษณีย์โพธาราม70120ครับ อันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยของจากบริษัทไปรษณีย์เนาะอ่ะเดี๋ยวงานกฐินสักหน่อยสิจะภาพงานกฐินก็รออยู่มีวันที่31เลยใช่ไหม
1: เธอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะจะเป็นกองละ500พันหรือว่าจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธาของท่านหรือจะออกโรงทานติดต่อกับทางวัดทุกวัดนะ31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนมาแล้ววัดท่าโขลงตำบลเขาสมคอนท่าวงลพบุรี
0: นึกว่าลืมไปแล้ว
1: เมื่อวานนี้ไปเจอญาติเขาบอกวันที่1 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยม หรือวัดหนองขยงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 3031ตุลาคมนะ
0: ครับขอร่วมด้วยช่วยกันกันไปเลยนะครับคราวนี้ถ่ายไม่ค่อยออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะเอาใส่เลี่ยมจอยชนิดแคปซูลรับประทาน
1: น่า
0: หรือจะชงน้ำดื่มแบบแบบผงเราก็มีใส่จอยมิกฟู้ดนะครับขายราคาเดียวกันกับไม่ห้าวนะ
1: ราคาเดียวกัน
0: 2กล่อง700แถมฟรีกล่องนึงครับใครเป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
1: ไททิปโอสดนะอันนี้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
0: ครับมี60เม็ดน่ะแต่เมื่อวานโรงงานส่งมา30เม็ดผมตีกลับไปหมดเลย
1: เอา60เม็ดสิ
0: เออมันต้อง60เม็ดที่ทำมาได้30เม็ด
1: ไม
0: ่โรงงานนี่ยังไงผมตีกลับไปหมดแล้วเมื่อวานเนี่ย
1: ไปเลย
0: ครับ
1: ดีแล้ว
0: เสียคำพูด
1: ท
0: ำอย่างนี้ได้ไง
1: ต้อง60เม็ดนะ
0: แล้วก็คิดราคาเราเท่ากับ60เม็ด
1: นาน
0: อย่างนี้เดี๋ยวไม่ครบเลยนะจะบอกให้ คนเรามันหากินมันต้องซื่อสัตย์หน่อย
1: นั่นสิ
0: ทำเป็นไม่รู้ไม่ชินหรือว่าเราก็โฆษณาแล้วเราไม่เห็นของไงจนกระทั่งมีคนมาบอกว่าไม่ได
1: ้
0: คุณโฆษณา60เม็ดมันมี30ได้ไง
1: มันต้อง60เม็ดเด
0: ้ผมก็ส่งใช้นี่เข้าไปแล้วล่ะ
1: อ้าวดีแล้ว
0: ครับผมเอายังไงโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: โทรหาโชเล่ครับ
1: 0819244377
0: 0819244377
1: นะ
0: วันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่โคกตูมอยากได้อะไรก็แวะไปเลยครับ
1: ไปซื้อได้ทั้งวันนะนะ
0: จะปุ๋ยทีละกระสอบสองกระสอบไปเ
1: ถอะไปซื้อกัน
0: ซื้อเป็นตันก็โทรหาลุงช้างตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาซื้อ1ตันแถม2กระสอบซื้อ2ตันแถม4กระสอบแล้ว10กระสอบตรงนั้นยังได้อยู่ด้วย
1: น่าน่าน
0: ะครับเพื่อพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนเม็ดฟูกรดอะมิโนหรือจะเป็นดึงรวง
1: ดึงเลว
0: จะได้ร่ำรวยครับใช้กันเลย
1: เราก็มีนะ
0: เนี่ยรอให้ผลมันไปน้ำมันไปซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: คราวนี้เราก็ได้ใช้กันแล้วนะ
0: เพราะเวลาน้ำมันมานี่มันพอมันไหลไปนี่มันเอาจุลินทรีย์พวกปุ๋ยอะไรที่อยู่ในดินเรามันไปด้วยนะแทนที่จะเอาจากที่อื่นมาให้เรามันเอาจากบ้านเราไปทั้งนั้นแหละ
1: เอาไปหมดเลย
0: ใจร้าย
1: เออไม่เสียดายไม่ห่วงเจ้าของเลย
0: ใช่ในชั่วโมงหน้าเราจะกลับมากับข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: สักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมา

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความ
3: รวยจนล้น
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
6: ใครชายใดทั้ง
7: คนนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่ดีจริงๆ
11: นะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอน
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับการไฟฟ้านครหลวงแจ้งยกเลิกการดับไฟตามแผนปรับปรุงระบบวันนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วงน้ำท่วมขังสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
5: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจ้ะ

0: คมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเร
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
4: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเร
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
6: การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA แจ้งยกเลิกการดับไฟเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามแผนเดิมในวันที่27กันยายนนี้ทุกพื้นที่ในเขตบริการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังลดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดย MEA ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมจัดเจ้าที่ดูแลและเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยได้ที่ MEA Call Center โทร1130ตลอด24ชั่วโมงขณะที่ล่าสุดเช้านี้กรุงเทพมหานครรายงานถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสูงมากกว่า15เซนติเมตรรวม31เส้นทางเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้ทำหลายคนย้อนถึงเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี2554แต่สถานการณ์ครั้งนี้เหมือนหรือต่างจากปี54แค่ไหนและระดับน้ำแบบใดที่ประชาชนต้องเพิ่มความระมัดระวังติดตามได้ในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวธิดาผู้คำนวณครับ
7: รู้ทันภัยพิบัติ
8: ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็กระทบต่อการเดินทางในหลายจุดจนเกิดเป็นคำถามว่าสถานการณ์ครั้งนี้มันกำลังจะไปซ้ำรอยมหาอุทกภัยปี2554หรือเปล่าผู้ฟังคะแต่ว่าถ้าเราดูที่มาของน้ำจะพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญค่ะเพราะปี2554เป็นมหาอุทกภัยขนาดใหญ่ที่มีทั้งน้ำฝนแล้วก็มวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็คือน้ำเหนือโดยที่นครสวรรค์เคยมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 4,686 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะแม้ว่ากรุงเทพจะเผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่แต่ว่าปริมาณน้ำจากต้นน้ำยังห่างจากระดับสูงสุดของปี54อย่างมากค่ะสิ่งที่ประชาชนต้องรู้ทันเลยไม่ใช่เพียงแค่ว่าน้ำสูงกี่เซนติเมตรแต่ต้องสังเกตแนวโน้มของน้ำด้วยนะคะถ้าน้ำยังท่วมขังแล้วก็ค่อยๆลดลงหลังฝนหยุดอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของน้ำรอการระบายแต่ถ้าน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ฝนหยุดแล้วหรือว่าน้ำเริ่มมีการไหลแรงเข้ามาในพื้นที่นั่นคือสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จุดที่ประกาศเตือนภัยน้ำหลากประชาชนควรที่จะเตรียมย้ายรถย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นที่สูงหรือหลีกเลี่ยงการเดินหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำค่ะเพราะว่าภัยจากน้ำท่วมไม่ได้วัดกันเพียงแค่น้ำสูงแค่ไหนแต่ต้องดูด้วยว่าน้ำมาจากไหนเพิ่มเร็วแค่ไหนแล้วก็กำลังจะไปในทิศทางไหนนี่คือสัญญาณที่ประชาชนต้องรู้ทันเพื่อที่จะเตรียมการรับมือสถานการณ์ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับอยู่กันตรงนี้เป็นประจำนะครับคุณฟังที่ต้องการอยากจะมีความสุขให้มากๆแล้วก็มีความทุกข์ให้น้อยลงที่นี่สามารถจะเป็นไปตามอย่างที่คุณคิดและคาดหวังได้นะครับถ้าเราศึกษาในธรรมะของพระพุทธองค์นะครับเป็นคำสอนจากศาสดาเอกของโลกพระองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็ตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาคัดง้างในคำพูดของพระพุทธองค์ได้นะครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้รู้จักเหตุและผลนะครับมีเหตุมีผลเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนะครับอย่างเช่นบทนี้ที่ผมอยากจะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะครับเป็นบทสวดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับท่านสัจชายะหรือว่าท่านสวดเป็นประจำนะครับก็เป็นบทอิทัปปัจจยตานะครับเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนะครับอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอัสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปคำสอนของพุทธองค์นะครับเป็นคำสอนที่มีเหตุมีผลแล้วก็มีปัจจัยนะครับให้เรารู้ถึงว่าเมื่อสิ่งนี้มีเนี่ยสิ่งนี้ย่อมมีแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ย่อมไม่มีแล้วก็เมื่อสิ่งนี้ดับไปสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปนะครับเนี่ยเป็นบทอิทัปปยตาเป็นบทที่ถือว่าให้เรารู้เหตุรู้ผลนะครับว่าอะไรเกิดมาแล้วและสิ่งไหนที่จะเกิดตามมานะครับก็เป็นการที่ถือว่าเป็นเหตุเป็นผลอย่างยิ่งนะครับเป็นบทที่ถือว่าใครได้สวดเป็นประจำเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าแล้วเราก็จะได้ซึมซับรับในคำสอนเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ไปพิจารณาในธรรมได้นะครับแล้วก็ไปรวมถึงบทปฏิจจสมุปบาทด้วยนะครับอวิชชาปฏิยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขาราปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสรายตนะเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายตนะสรายตนะปัจจยาผัสสะเพราะมีสรายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานปัจจยาภวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสโสอุปายาสะทั้งหลายเนี่ยคืออาการที่มันจะเกิดขึ้นตามมาแล้วก็เป็นไปตามเป็นปัจจัยของเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ย่อมเกิดครับคุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นฝ่ายเกิดและฝ่ายดับก็เป็นเมื่อมีวิชาจึงมีความจางคายไม่เหลือของอวิชาจึงมีความดับไปแห่งสังขารทั้งหลายสังขารานิโรธาวิญญาณังนิโรโธเพราะมีความดับไปแห่งสังขารจึงมีความดับไปแห่งวิญญาณวิญญาณังนิโรธานามรูปังนิโรโธเพราะมีความดับไปแห่งวิญญาณจึงมีความดับไปแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสรายตนะนิโรโธเพราะมีความดับไปแห่งนามรูปจึงมีความดับไปแห่งสรายตนะสรายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธเพราะมีความดับไปแห่งสรายตนะจึงมีความดับไปแห่งผัสสะผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมีความดับไปแห่งผัสสะจึงมีความดับไปแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเพราะมีความดับไปแห่งเวทนาจึงมีความดับไปแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานังนิโรโธเพราะมีความดับไปแห่งตัณหาจึงมีความดับไปแห่งอุปาทานอุปาทานานิโรธาภวะนิโรโธเพราะมีความดับไปแห่งอุปาทานจึงมีความดับไปแห่งภพภวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมี
ความดับไปแห่งภพจึงมีความดับไปแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณะนิโรโธโสกะปริเทวทุกขะโทมนะอุปายาสะทั้งหลายอาการของกองทุกข์ย่อมดับไปด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้จึงมีการเกิดสายเกิดและสายดับปฏิจจสมุปปาโทนะครับเป็นบทนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นบทที่ทำอันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากสิ่งหนึ่งในเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะครับเป็นบทปฏิจจสมุปบาทนะครับเป็นธรรมะอันทำเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นในสิ่งหนึ่งในตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นตามมาแล้วมันถ้ามันสิ่งไหนที่มันดับไปมันก็ดับไปอย่างเช่นถ้าเราไม่อยากสักอย่างเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดับไปเลยอย่างพุทธองค์บอกว่าถ้าเราไม่มีตัณหาเนี่ยเราละตัณหาหรือความอยากกิเลสตัณหาได้เนี่ยสิ่งที่มันต้องการเนี่ยพอเราไม่อยากเนี่ยความต้องการหรือความอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะไม่เกิดกับเรานะครับภพก็จะไม่เกิดภพแปลว่าการเกิดชาติก็ไม่มีชรามรณะก็ไม่มาฉะนั้นชาติเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงย่อมดับไปด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ถ้าเราละฉันทะราคะนันทิตัณหาได้ฉันทะแปลว่าความพอใจราคะแปลว่าความกำหนัดความพอใจเป็นอย่างยิ่งนันทิแปลว่าความเพลินตัณหาแปลว่าความอยากฉะนั้นพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราละฉันทะราคะนันทิตัณหาได้นะครับทวนอีกครั้งฉันทะแปลว่าความพอใจราคะแปลว่าความกำหนัดหรือความพอใจเป็นอย่างยิ่งและนันทิก็คือความเพลินและตัณหาก็คือความอยากเนี่ยถ้าเราละฉันทะราคะนันทิตัณหาได้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เราจะสามารถละกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้และเราจะนำพาให้เราไปสุคติภพได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถก้าวร่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมตนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานได้เอาละครับเนี่ยสวดบทเนี้ยอิทัปปัจจยตาแล้วก็บทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะครับก็จะนำพาให้เรารับรองถ้าใครได้สวดจะเห็นสายเกิดสายดับนะครับแล้วก็จะนำพาเราให้เรามีเนี่ยความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับสวดบทเนี้ยนะครับเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับบทอิทัปปัจจยตาหรือว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับสายเกิดสายดับนะนี่เลยนะครับก็จะบทสวดเนี้ยแหละนะครับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัจชายะสวดยามท่านวิเวกนะครับฉะนั้นเพชรที่สอนจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาสวดบทอิทัปปัจจยตาหรือบทปฏิจจสมุปบาทกันนะครับจะนำพาให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยด้วยนะครับอ่ะบทนี้แหละที่เราต้องสวดกันแล้ววันนี้มันก็จะอยู่ในอริยสัจ4ด้วยที่จะนำพาให้เราเนี่ยมีความสุขให้มากแล้วก็ความทุกข์ให้น้อยนะครับยิ่งเรารู้อริยสัจ4ได้อย่างรวดเร็วมากเท่าไหร่นะครับก็จะนำพาให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยจนความทุกข์เนี่ยจะเจือจางบางลงไปเป็นแค่ความทุกข์ที่เราดำรงในชีวิตอยู่เนี่ยมันก็แค่เศษดินปลายเล็บเราจะมองความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเบาบางมากๆ มันชิวๆเราต้องบอกแบบนี้มันชิวๆมากๆไม่ว่าจะเกิดสิ่งไหนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรารู้เหตุของการเกิดทุกข์หมดแล้วแล้วความทุกข์คืออะไรเราก็รู้หมดทุกข์คืออะไรเรารู้พอเรารู้เนี่ยเราก็เข้าใจกับมันว่าเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรเราก็รู้อีกนะครับว่าสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์นิโรธเหตุของการดับทุกข์แล้วก็มรรคหนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือเราก็รู้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเราสามารถที่จะรู้อริยสัจ4มรรคมีองค์8ได้และเราก็สามารถรู้ว่าความทุกข์เนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเราจะจัดการบริหารกับความทุกข์นี้ได้อย่างไรให้มันเบาบางจางไปจึงทำให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยนั่นเองนะครับ
สิ่งนี้เพชรอดิศรจึงอยากให้ทุกท่านทุกคนนะครับได้มาศึกษาในธรรมะของพุทธองค์และเราจะรู้ว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาคัดง้างในคำพูดของพุทธองค์ได้นะครับเราต้องมีความศรัทธานะครับในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยอย่างลงมั่นนะครับไม่ต้องแบ่งใจไปอื่นใดเลยนะครับเพราะเพชรอดิศรเนี่ยสัมผัสแล้วก็เคยผ่านต่างๆมาหมดจะไหว้เทพเทวานะครับทำนู่นทำนี่รับขันทำน้ำมนต์ต่างๆไหว้ศาลเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์เขาศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเราก็เคยมากันหมดแล้วนะครับแต่เราไปไหว้เนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาสอนอะไรเห็นเขาไหว้กันเราก็ไหว้ตามกันไปตามความเชื่อของคนบอกว่าให้ไหว้นะมันนั่นนะดีนะเราก็ไหว้แล้วเราไหว้เราไหว้ได้อะไรแต่พอเรามารู้ธรรมะของพุทธองค์เนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเรากราบได้อย่างสนิทใจเรากราบได้อย่างภาคภูมิใจเลยเพราะว่าคำสอนของพุทธองค์มีอยู่จริง 2,500 กว่าปีเป็นคำสอนที่มีเหตุมีผลมีปัจจัยและขนาดน่ะนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกไอน์สไตน์ยังบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลที่สุดแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้สอดล้อสอดรับกันเนี่ยแหละขนาดนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกไอน์สไตน์ยังบอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลที่สุดแล้วก็สามารถรองรับได้และเราล่ะครับโชคดีขนาดไหนแล้วที่เราได้เกิดมาอยู่ในพระพุทธศาสนาและมาเป็นมนุษย์พระพุทธองค์บอกว่ากว่าเราจะได้ความมาเป็นอัตภาพในความที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันยากมากๆนะครับ100ปีเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมาจะเจอแอกไม้ไผ่ที่เป็นแอกไม้ไผ่แล้วมีรูนั่นน่ะเต่าตาบอดจะโผล่ขึ้นมาแล้วมาโป๊ะจังหวะโป๊ะเช๊ะนั่นน่ะทุก100ปีเต่าจะโผล่ขึ้นมาจังหวะโชคดีเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมาในมหาสมุทรแล้วมาเจอแอกไม้ไผ่ทุก100ปีทุกครั้งทุกครั้งนั่นแหละถ้ามาจังหวะโป๊ะเช๊ะนั่นแหละได้ความเป็นอัตภาพของเมื่อความเป็นมนุษย์แต่มันยาวนานเหลือเกินนานแสนนานอีกการนานไกลมากมายนะครับกว่าจะได้ความเป็นอัตภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่มันได้มาง่ายๆฉะนั้นเราจึงพึงพอใจได้เลยว่าวันนี้ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราโชคดีมากแล้วและสองเราโชคดีคือเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเชื่อได้ว่าถ้าวันนี้เราได้เกิดมาอยู่ในพระพุทธศาสนาเราจงยิ้มอยู่ในใจของเราได้เลยว่าเราโชคดีที่อยู่ในพระพุทธศาสนาแต่สำคัญเลยบางครั้งเนี่ยก็ยังบอกว่าแหมผ่านไปหลายสิบปีเหมือนกันที่เราโชคดีนะเราก็ได้ทำทานศีลแล้วก็ภาวนามาเรื่อยๆนะครับแต่พอเราได้มาฟังธรรมะของพระองค์จริงๆเราต้องบอกเราโคตรโชคดีเลยที่เราได้เกิดมาทันในช่วงยุคของพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมาได้สดับฟังธรรมของพระองค์นะครับพระสูตรคืออาวุธเนี่ยติดทางปัญญาของเราได้เลยว่าอาวุธที่พระองค์เนี่ยสอนสั่งเรามาเนี่ยเป็นพระสูตรต่างๆเนี่ยเราควรที่จะมาศึกษาและนำมาปฏิบัติเราก็จะรู้ว่าที่เรามาใคร่ควรและทรงจำทำไว้แล้วมาท่องให้ก้องปากขึ้นใจแล้วก็แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิด้วยความเห็นที่ถูกเนี่ยมันจะรู้เลยว่าธรรมะของพระองค์หรือว่าพระพุทธศาสนาที่เราได้มีโอกาสได้มาฟังได้มีโอกาสได้มาสดับเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับโชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีที่อยู่ในเกิดมาอยู่ในพระพุทธศาสนาและโชคดีที่เรามาได้ฟังและมาปฏิบัติในคำสอนของพระองค์อันเนี้ย
อยู่ที่คุณผู้ฟังจะเลือกว่าเราจะคว้าความโชคดีนี้ไว้ไหมถ้าใครแค่โชคดีอยู่ในพุทธศาสนาก็อาจจะยังไม่ได้ลึกซึ้งในคำสอนของพระองค์ยังไม่ได้มาสดับฟังและทรงจำทำนั้นไว้แล้วมานำมาปฏิบัติแต่ถ้าใครโชคดีที่ขั้นตอนที่3เนี่ยฟังและปฏิบัติด้วยเนี่ยยิ่งโชคดีก็จะนำพาเราไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมจะไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเรามีโอกาสได้สดับฟังธรรมะของพุทธองค์จะนำพาเราไปสุคติสวรรค์นะครับอย่างแน่นอนนะครับถ้าเราเคยผิดพลาดทุศีลมาหรือว่าศีลไม่ครบถ้วนเนี่ยแต่ถ้ามีโอกาสได้มาฟังธรรมและนำมาปฏิบัติให้รู้อย่างรวดเร็วในอริยสัจ4เรารอดนะครับเราไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมอย่างแน่นอนเราจะไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมฉะนั้นเพชรอดิศรจึงเชิญชวนทุกๆท่านทุกๆคนมาเร่งรีบรู้เร่งรีบรู้อริยสัจ4กันให้เร็วนะครับพระพุทธองค์บอกว่าเปรียบเสมือนถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าเนี่ยเราต้องรีบดับทันทีเราต้องรีบรู้อริยสัจ4ก่อนด้วยซ้ำไปก่อนที่เราจะดับไฟเพราะถ้าเรารู้อริยสัจ4เราก็รอดนะครับเราก็รอดเพราะว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นมีแน่วันนี้เราอาจจะตายด้วยการที่ถูกไฟคอกแต่ถ้าเราไม่รู้อริยสัจ4เราไม่รอดเราก็จะอยู่ในความทุกข์ทรมานตรงนั้นแล้วอาจจะต้องลงไปสู่อบายทุกขติวิบัตินรกไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยก็ได้แต่ถ้าเรารู้อริยสัจ4ก่อนเราจะเข้าใจในทุกข์นั้นว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรเหตุของการเกิดทุกข์นิโรธเหตุของการดับทุกข์มรรคหนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือมรรคมีองค์8พอเรารู้แบบนี้แล้วพระพุทธองค์บอกว่าเราก็รอดเรามีโอกาสที่จะไปสู่สุคติสวรรค์หรือว่าถ้าเรามีกุศลกรรมบท10ด้วยนะครับอันเนี้ยเรามีโอกาสเป็นพระโสดาบันเกิดอีกไม่เกิน7ชาติจะเกิดเป็นมนุษย์เสจะเทวาเสจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ไม่เกิน7ชาติ7คาเท่านั้นก็จะบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นี่แหละนะครับแล้วเราก็มาละสัญโยชน์ความเป็นตัวตนละทิ้งความเป็นตัวตนว่าทุกสิ่งทุกอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่ของเราไม่ได้เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีความเสื่อมเป็นธรรมดาและมีความดับเป็นธรรมดานะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งนี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้เสื่อมแล้วก็สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปละทิ้งความเป็นตัวตนเพราะตัวเราก็ไม่ใช่ของเราตัวเราก็ไม่ใช่เป็นเราตัวเราก็ไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเรารู้อริยสัจ4และมรรคมีองค์8ก็จะนำพาให้เราไปสู่สุคติสวรรค์นี่แหละนะครับมารีบเร่งรีบรู้อริยสัจ4ทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือการยึดมั่นถือมั่นว่ารูปเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเป็นเราเวทนาเนี่ยเป็นเราความสุขความทุกข์เนี่ยเป็นเราความชอบใจไม่พอใจพอใจไม่ชอบใจเนี่ยเป็นเรายึดมั่นในสัญญาความจำอดีตต่างๆยังเป็นเราอยู่ยึดมั่นในสังขารความคิดปรุงแต่งอนาคตต่างๆนั้นเป็นเราเป็นของเรายึดมั่นในความรู้แจ้งในอารมณ์วิญญาณต่างๆว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวเรานะเป็นตัวตนของเราพอเรายึดติดแบบนี้จึงมีการมาการไปมีการตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นตายจากโลกอื่นสู่โลกนี้จึงมีความอยากมีตัณหาแล้วมีความอุปทานความต้องการความยึดมั่นถือมั่นจึงมีภพแปลว่าการเกิดพอมีการเกิดก็มีชาติใหม่เกิดขึ้นมาแล้ววิญญาณเจริญงอกงามไพบูลย์ก็
็มีชาติมีชรามรณะเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความแคบแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจรักโลภโกรธหลงผิดหวังเศร้าใจทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจพัดพลาดจากของอันเป็นที่รักพัดพลาดจากคนเป็นที่รักและตัวเราก็แก่เจ็บตายนี่แหละความทุกข์ทั้งปวงคือตรงนี้นะครับและเหตุที่มันเกิดทุกข์คืออะไรครับเหตุที่เกิดทุกข์ก็คืออวิชชาเพราะคือความไม่รู้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้เราจึงมีความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกั้นและมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมีความอยากเนี่ยอยากทุกสิ่งทุกอย่างเลยอยากมีความรักอยากมีความโลภมีความโกรธมีความหลงต่างๆจึงนำพาเรามาเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็วนเวียนอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธองค์บอกว่าเราเนี่ยไม่ใช่วิญญาณเราเนี่ยเป็นสัตว์พระพุทธองค์เรียกว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์สัตตาสัตตานังสัตโตเป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้ยึดติดยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงนำพาให้เรามีการเกิดการตายท่องเที่ยวไปในทั้ง5คติมนุษย์เทวดาสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยก็วนอยู่ใน5คตินี้เพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเนี่ยเห็นไหมพอมีอวิชชาเนี่ยความไม่รู้เนี่ยมันจึงมีสังขารคือความคิดปรุงแต่งพอมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณมามีรู้ความรู้แจ้งในอารมณ์แล้วเห็นไหมฮะพอมามีวิญญาณจึงมีนามรูปมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารเนี่ยตามมาพอมีนามรูปจึงมีสรายตนะตามมาครับสรายตนะก็คืออายตนะภายนอกอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสภายนอกสัมผัสภายในจึงมีสรายตนะพอมีสรายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเห็นไหมไปสัมผัสแล้วอายตนะต่างๆเนี่ยไปสัมผัสภายนอกภายในตาหูจมูกไปสัมผัสให้เรารับรู้คือผัสสะพอผัสสะเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ไปเกิดเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาแล้วเห็นไหมฮะพอใจไม่พอใจสัมผัสตาเห็นบางทีชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างบางทีได้กลิ่นถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเนี่ยมันก็ไปเกิดเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเห็นไหมฮะเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะเราพอใจแล้วเราจึงมีตัณหาจึงมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นเห็นไหมฮะพอเรามีตัณหาความอยากแล้วอยากมีอยากได้อยากเป็นจึงมีความต้องการแล้วครับพอเรามีความอยากเสร็จต้องการพรับเห็นแหมวันนั้นเห็นเสื้อสวยในห้างเดินไปชอบถูกใจผัสสะเกิดตากระทบถูกใจสัญญาทำความจำไว้แล้วอันนี้ฉันชอบเวทนาเกิดแล้วเห็นไหมฮะเวทนาเกิดตัณหาจึงตามมามีความอยากพอมีความอยากแล้วก็มีความต้องการครับอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปต้องการไปซื้อแล้วเห็นไหมการเกิดพบเกิดแล้วเกิดกับเสื้อตัวนี้เกิดทันทีจึงมีชาตินี้มีของเสื้อตัวนี้ซึ่งมาอยู่กับเราแล้วแต่เสื้อตัวนั้นวันหนึ่งก็เสื่อมเหมือนกันเก่าเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเนี่ยแหละนะครับเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีก็เป็นไปตามปัจจัยแต่ถ้าเราเป็นได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เราก็ตามมาด้วยการผัสสะเวทนาความต้องการเวทนาความพอใจชอบใจไม่ชอบใจจึงมีตัณหาตัณหาจึงมีความอยากพอมีความอยากแล้วก็มีความต้องการคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีภพมีชาติมีชรามรณะแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล้วนะครับเพราะมันเป็นการเกิดสร้างภพสร้างชาติกันตามกันมาแบบนี้นะครับถ้าอกุศลมากก็นำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าเรามีกุศลเยอะก็จะนำพาให้เราไปสู่มนุษย์เทวดาพรหมแต่พระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้า
ถ้าเรามีกุศลมากเนี่ยเราก็มนุษย์ตายแล้วเนี่ยเราก็จะไปสู่สุคติสวรรค์ไปเป็นมนุษย์หรือเทวดาแต่ถ้ามนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยสะสมอกุศลเยอะก็จะนำพาให้เราไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกแล้วพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราตายจากโรคนี้เนี่ยสู่โรคอื่นเนี่ยนะครับก็จะนำพาให้เราเนี่ยไปสู่สุคติสวรรค์ถ้าเรามีกุศลเยอะแต่แค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นนะครับมนุษย์เนี่ยตอนนี้ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นพระองค์บอกว่าบอกกับสาวกลองเอานิ้วเนี่ยเขี่ยเศษดินขึ้นมาเนี่ยมันแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นเทียบกับแผ่นดินทั่วมหาปฐพีเนี่ยมนุษย์ตายแล้วเนี่ยไปเป็นมนุษย์เทวดาอีกครั้งเนี่ยแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นแต่มนุษย์เนี่ยตายไปแล้วเนี่ยโอ้โห 7,000 กว่าล้านคนเท่าดินมหาปฐพีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลงไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเท่ากับดินมหาปฐพีไปที่สอนถึงบอกว่าฉะนั้นเราต้องมารีบเร่งรีบรู้อริยสัจ4กันไว้ทำประกันภพประกันชาติถ้าเรามีโอกาสได้ฟังธรรมของพุทธองค์แล้วนะครับได้มาสดับทรงจำธรรมนั้นไว้ท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็จะนำพาเราไปสู่สุคติสวรรค์นะครับไปเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นมนุษย์อีกครั้งมันก็ยังดีกว่าที่เราจะต้องลงไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ในอบายทุกขติวินิบาตนรกนั้นกว่าจะได้กลับมาได้ความเป็นอัตภาพความเป็นมนุษย์นั้นมันยากเย็นเหลือเกินแสนยากยากยากยากยากยากมากๆนะครับเราต้องรีบเพียรหมั่นรู้หมั่นทำมันปฏิบัติให้รู้อริยสัจ4อย่างเร็วนะครับว่าทุกข์นี้คืออะไรสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนั่นเองจึงนำพาให้เราเกิดความทุกข์ทั้งปวงจึงท่องเที่ยวในสังสารวัฏทั้ง5คตินี้นี่ไงนี่แหละเราจึงรู้ว่าความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นได้โดยที่เรายังต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนี้เหตุขึงของการเกิดทุกข์ก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกและนิโรธเหตุของการดับทุกข์เมื่อเรารู้แล้วว่าความทุกข์คืออะไรและเหตุของการเกิดทุกข์นั้นคืออะไรพอเรารู้แล้วว่าทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงการพัดพาจากของรักพัดพาจากคนอันเป็นที่รักต่างไม่พอใจถูกขัดใจเศร้าโศกเสียใจต่างๆความทุกข์ทั้งปวงย่อมได้เกิดขึ้นแล้วเรารู้แล้วเนี่ยคือนี่แหละมันคือกองทุกข์ของเราฉะนั้นพอเรารู้ทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรก็มีความไม่รู้เป็นตัวกั้นอยู่นั่นเองคือความไม่รู้ความไม่มีปัญญาของเรานั่นเองแล้วก็มีตัณหาเป็นเครื่องผูกมีความอยากเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยจึงนำพาเราไปเกิดพบเกิดชาติเกิดชรามรณะตายจากโรคนี้สู่โรคอื่นตายจากโรคอื่นสู่โรคนี้จากมนุษย์บ้างเทวดาบ้างสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยบ้างเนี่ยท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแบบนี้จึงเป็นมาเป็นไปในการเกิดแก่เจ็บตายวนอยู่แบบนี้ซ้ำๆกับคำว่าสัตว์ที่เป็นผู้ยึดติดนั่นเองนะครับจึงต้องหาวิชาพระพุทธองค์บอกว่าต้องหาวิชาคือเอาความรู้เอาปัญญามาให้เกิดให้ได้จึงต้องรู้จักมรรคมีองค์8นั่นเองนะครับมรรคมีองค์8เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเอาคำตอบกันสักครู่เดียวนะครับมรรคมีองค์8นะเราต้องรู้กันให้ทันเพราะมันคือหนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือนั่นเองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะสัมมาอาชีวะก่อนนะครับสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสติสัมมาสมาธิ8ขั้นตอนนี้เราต้องรีบรู้เพราะมันเป็นบันไดหนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือนั่นเองนะครับ
วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกโอ้โหใครๆดื่มก็บอกว่าดีนะครับดื่มชีวโกกัน1ขวดปริมาณ750มลนะครับ1ขวดในราคา800บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศแล้ววันนี้ซื้อ1ขวดผมแถมฟรี1ขวดครับมีคำถามถามว่าน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกช่วยอะไรได้บ้างนะครับโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าสามารถรับประทานได้รับประทานได้ทุกอาการเจ็บป่วยนะครับใครจะมีภาวะเป็นเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตภูมิแพ้หอบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะก็สามารถรับประทานได้เลยกับอาหารเสริมที่ชื่อว่าน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโก1ขวด800บาทและผมแถมฟรีอีก1ขวดครับเท่ากับได้2ขวดเหลือตกขวดละ400เท่านั้นแต่วันนี้ถ้าสั่ง2ขวดครับผมลดทันทีไปเลยเหลือขวดละ750บาท2ขวด 1,500 บาทและผมแถมฟรีอีก2ขวดทันทีครับเท่ากับได้ไปเลยครับ4ขวดตกเฉลี่ยหารออกมาแล้วเหลือขวดละ375บาทเท่านั้นและผลิตภัณฑ์อีก1ตัวครับตอนนี้มาแรงเหลือเกินใครใช้ก็บอกว่าดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทองหรือสูงวัยรับประทานเครุกดีเครุกดีจำให้ขึ้นใจเครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอผู้ชายใช้ผู้หญิงชอบก็แล้วกันเครุกดีครับ1กระปุก650บาทวันนี้ซื้อ1กระปุกผมแถมฟรีอีก1กระปุกครับและโปรพิเศษครับสั่ง2กระปุก 1,200 บาทผมลดทันทีให้เหลือกระปุกละ600และแถมฟรีอีก2กระปุกเป็น4กระปุกครับคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทองหรือสูงวัยรับประทานเครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายนะครับและบำรุงสายตาด้วยอาหารเสริมดีสตาร์ครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวรอยไปมา

0: กระปุกเนี่ยผมแถม1กระปุกแต่วันนี้สั่ง2กระปุกผมแถม2กระปุกครับจ่ายแค่ 1,200 เท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศฐานเฉลี่ยออกมาเหลือตกกระปุกละ300บาทเท่านั้นโอ้โหคุ้มสุดคุ้มแบบนี้ลองรับประทานกันดูถ้าใครมีภาวะตาพร่ามัวมองไม่ชัดมองแล้วภาพเบลอน้ำตาไหลนะครับตามองไม่ชัดมีจุดดำเส้นขาวรอยไปมาต่างๆตาเป็นเยื่อๆๆลองรับประทานดีสตาร์กันดูนะครับแล้วคุณจะประทับใจกับอาหารเสริมที่ชื่อว่าดีสตาร์ครับเอาละครับ1กระปุก610บาทสั่ง1กระปุกแถม1กระปุกสั่ง2กระปุก 1,200 แถมฟรีอีก2กระปุกครับแล้ววันนี้ครับกาแฟอร่อยกาแฟเทวโดโอ้โหอร่อยมากหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจต้องกาแฟเทวโดกินกาแฟที่ไหนก็ไม่อร่อยเทียบเท่ากาแฟเทวโดของเพชรอดิสร1ห่อครับมี50ซองในราคา600บาทแต่ถ้าวันนี้สั่งห่อใหญ่ไปเลยครับ100ซองลดทันทีจาก 1,200 บาทลดเหลือ999บาทเท่านั้นและอาหารผิวของเพชรอดิสรครับเรื่องฝ้าเรื่องสิวเป็นเรื่องชิวๆและมีกันแดดที่ใช้ดีปกป้องแสงแดดได้นะครับใน SPF 60เลยนะครับเรียกว่าหน้าสว่างกระจ่างใสถ้าใช้กันแดดของเพชรอดิสรและดีท็อกซ์จัสซ่าครับไล่ล่าสิ่งที่มันตกค้างหมักหมมสะสมในลำไส้ท้องผูกอึดอัดนั่งห้องน้ำนานอย่าปล่อยไว้นานลุกลามบานปลายถึงมะเร็งลำไส้ได้ฉะนั้นวันนี้มีตัวช่วยที่ดีเยี่ยมเลยนะครับกับดีท็อกซ์จัสซ่าสิ่งที่มันตกค้างท้องผูกนานๆไม่ดีนี่ถ่ายโป่งโล่งสบายเพียงแค่ชงก่อนนอนนะครับดื่มก่อนนอนเช้าตื่นมาถ่ายโป่งโล่งสบายอย่างแน่นอนเอาละครับเตรียมจดเตรียมจำนะครับจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเพชรอดิสรโทรมาที่หมายเลขนี้นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ครับก็สามารถโทรมากันได้นะครับเป็นสอนรอรับสายอยู่ตรงนี้ครับครับอันนี้คุณแม่บุญเชิดอันนี้คุณแม่บุญเชิดใช่ไหมครับคุณแม่บุญเชิดนามสกุลอะไรนะครับโทนชาติเนาะอยู่จังหวัดอะไรครับแม่อยุธยาอำเภออะไรครับ
1: อำเภอ
0: ภาชีตำบลไหนครับ
1: ตำบลโคกม่วง
0: โคกม่วงนะครับอยู่หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: หม
0: ู่สองนี่สั่งน้ำวิตามินสมุนไพรของเพชรอดิสรกินเป็นประจำเลยเนาะแม่เนาะ
1: กินแก่พ่อ
0: ต่อ63ตอนนี้โอ้โห67 68แล้วหลายปีแล้วเนาะแม่เนาะกินกันมานะครับสุขภาพแข็งแรงอายุยืนกันแล้วครั้งล่าสุดนี้ก็สั่งเป็นโปรโมชั่น1แถม1ใช่ไหมครับแม
1: ่
0: ตัวใหม่เนาะน้ำวิตามินสูตรไพชีบโก800บาทนี่1แถม1นี่คุ้มไหมครับแม
1: ่
0: คุ้มนะ ครับผมแล้วก็กินตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของพี่ที่สอนด้วยใช่ไหมครับเป็นงาดำใช่ไหมครับแม่ครับใช่งาดำเน
1: า
0: ะกระปุกจ้านั่นแหละงาดำคือซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกเหมือนกันนะครับ650บาทได้30แล้วก็บวกอีก30เม็ดได้ฟรีๆเลยนะครับแม่ครับครับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนาะของเพชรอดิสรงาดำสกัดช่วยข้อขาข้อเข่าปวดตามเส้นต่างๆตึงนะครับอย่างน้ำไขข้อเนี่ยเสื่อมพวกนี้ก็จะช่วยได้ดีครับตัวอย่างตัวงาดำเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของลดความเสื่อมของข้อเข่าได้ด้วยนะครับแล้วก็เติมน้ำให้นะครับไขข้อนะครับของข้อหัวเข่าของเราให้ดีด้วยนะครับและลดจ้ะนั่นแหละครับและรับประทานน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกสูตรใหม่เนี่ยรสชาติดื่มง่ายไหมครับแม่
1: ด
0: ื่
1: มง่าย
0: ดื่มง่ายอร่อยด้วยเนาะ

0: ดื่มกี่เวลาครับแม่ครับ
1: สองเวลา
0: สองเวลานะครับผมก็เห็นว่า
1: เช้าเย็น
0: เช้าเย็นเบาหวานเนี่ยไม่สูงเลยเหรอครับเบาหวานลดลงด้วยเหรอครับ
1: เบาหวานลดลง
0: โอ้ดีใจด้วยครับแล้วก็ดื่มไปมันจะหลับสบายไหมครับแม
1: ่
0: หลับดีไหมครับ
1: หล
0: ับ
1: ด
0: ีขับถ่ายได้นะแม่เนาะอ๋อขับถ่ายได้นะครับ
1: ข
0: ับถ่ายดีเนาะเอาละครับเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่ดีโอ้โหซื้อ1แถม1นะโปรโมชั่นตอนนี้ก็เรียกว่าให้กับคนไทยทั่วประเทศเลยนะครับไปได้สอนครับรายการความสุขมากความทุกข์น้อย1ขวดแถม1ขวดเนี่ย800ตกแค่ขวดละ400เองนะแม่นะแล้วก็จะอย่างบำรุงข้อเข่าเนี่ยงาดำสกัดเนี่ยนะครับของไปได้สอนเนี่ยก็1แถม1เหมือนกัน650บาทนะครับหรือว่าจะเป็นบำรุงสายตากัน1แถม1เหมือนกันตอนนี้จัดหนักจัดเต็มเลยนะแม่นะครับกินมาตั้งแต่ปีไหนนะครับ
1: พ.ศ. 63
0: เลยนะครับโอ้โหนะครับเรียกว่าเป็นแฟนคลับ FC กันมายาวนานเลยนะครับผมและฟังรายการ 9:00 น. ถึง 10:00 น.ความสุขมากความทุกข์น้อยนี่เนาะก็ฟังมาโดยตลอดเลยเหรอครับแม่ครับรายการของพี่สอนอ๋อครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับตามสภาพเนาะแม่เนาะแต่แข็งแรงสุขภาพดีเราก็บอกต่อกันนะครับกับคนที่คุณรักคนที่คุณห่วงใยคนที่คุณปรารถนาดีแล้ววันนี้น้ำวิตามินสุนไพชีวโกก็ซื้อ1ขวดแถม1ขวดด้วยนะครับ800อย่างที่แม่สั่งไปนี่กินขวดที่2หรือยังครับแม่ครับ
1: ขวดที
0: ่
1: 2
0: กำลังเริ่มกินแล้วเนาะครับก็ดื่มต่อดื่มเช้าดื่มเย็นนะครับครับรสชาติดื่มง่ายแล้วก็ดื่มคู่กับตัวงาดำสกัดด้วยใช่ไหมครับกินแคปซูลเนาะครับอากาศเย็นเลยนะครับแม
1: ่
0: เอาละครับอย่างนั้นขอทราบชื่อแม่สักครั้งครับแม่ชื่ออะไรนะครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับ
1: 13/1
0: หมู่ครับหมู่ที
1: ่
0: หมู่2เนาะตำบลครับ
1: ตำบลโคกม่วง
0: โคกม่วงอำเภออ
1: ำเภอภาชีจังหวัดอยุธยา
0: โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยครับแถวภาชีเนี่ยแต่ก่อนผมไปตอนเด็กๆนี่โอ้ยไอศกรีมสถานีภาชีนี่อร่อยมากๆนะไอศกรีมกะทินะแม่นะสถานีรถไฟภาชีนี่อร่อยมากแล้วก็ซาลาเปานี่อร่อยอร่อย คิดถึงเวลาผ่านไปตอนนั้นนั่งรถไฟไปในผ่านภาชีเข้ากรุงเทพนะจะต้องกินเป็นประจำเลยไอศกรีมกะทิสถานีภาชีชุมทางภาชีนะครับกับซาลาเปาอร่อยอร่อยวันนี้ขอบคุณแม่บุญเชิดมากๆนะครับ
1: จ
0: ้าสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับขอบพระคุณมากๆครับแม่ครับสาธุแล้วก็ขอให้พรนี้ส่งถึงคุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะครับแม่ครับสวัสดีครับครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับสิ่งดีๆตรงนี้นะครับจากแม่บุญเชิดโทนชาตินะครับอยู่ภาชีและวันนี้ถ้าใครอยากจะรับประทานน้ำวิตามินสุนไพชีวโก1แถม1ครับ800บาทเท่านั้นเท่ากับคุณได้ไปเลย2ขวดตกเหลือแค่ขวดละ400เท่านั้นและโปรโมชั่นพิเศษครับสั่ง2ขวดผมแถมฟรีอีก2ขวดครับในราคา 1,500 เท่ากับได้ไปเลย4ขวดเต็มๆครับเท่ากับได้ไปเลย4ขวดเต็มๆเหลือขวดละ375บาทสั่งอย่างแม่บุญเชิดนี้ก็ได้นะครับ1แถม1 800เท่านั้นแต่ถ้าใครอยากจะสั่งไปกินสามีภรรยาลุงป้าคู่กันอ่ะ2แถม2ครับ 1,500 ลดลงไปอีกครับผมตกเฉลี่ยเหลือขวดละ375บาทและมีสมนาคุมวันนี้ผมแถมสบู่ไปให้ด้วยอีก1ก้อนด้วยนะครับเอาละครับเป็นสบู่คูต้าน้ำนมข้าวฟองนุ่มชุ่มกายใช้ดีมากๆเลยนะครับและถ้าคุณฟังครับต้องการผลิตภัณฑ์งาดำสกัดครับช่วยในเรื่องข้อเข่าข้อเสื่อมต่างๆโอ้โหตัวนี้แหละช่วยดีเติมเต็มน้ำไขข้อที่มันเสื่อมคุณผู้ฟังสังเกตเวลาเราเดินเนี่ยก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บตรงหัวเข่าเนี่ยต้องมาเติมเต็มด้วยงาดำสกัดตัวนี้ครับงาดำสกัดเย็นนะครับช่วยได้ดีมากๆ1กระปุก650บาทผมแถมฟรีอีก1กระปุกครับเท่ากับได้2กระปุกไปเลยนะครับกระปุกละ650บาทซื้อ1แถม1เหมือนกันนะครับซื้อ2ลดลงมาเหลือกระปุกละ600ครับจ่ายแค่ 1,200 ผมแถมฟรีอีก2กระปุกนะครับงาดำสกัดเย็นของเพชรอดิสร ใช้แล้วเรื่องข้อเข่าหายห่วงเลยนะครับบางทีเนี่ยเราต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยทีนะลูกสะบ้าเนี่ยโอ้เป็นแสนนะครับแต่วันนี้เราต้องรีบดูแลครับเติมน้ำไขข้อของเราให้เติมเต็มกับข้อเข่าของคุณนะครับถ้าเราเสื่อมเนี่ยเราต้องหาตัวช่วยโดยการใช้งาดำสกัดเย็นของเพทิสอน1กระปุกแถม1กระปุกครับตัวช่วยสำคัญเลยในเรื่องของข้อเข่าใครมีปัญหาต้องรีบกินรีบใช้นะครับอย่าปล่อยไว้นานลุกลามบานปลายไปผ่าตัดหมดเป็นแสนนะครับฉะนั้นวันนี้รีบดูแลด้วยงาดำสกัดเย็นของเพทิสอน1กระปุกแถม1กระปุก650บาทเท่านั้นสั่ง2กระปุก 1,200 แถมฟรีอีก2กระปุกเป็น4กระปุกนะครับแต่ก่อนแม่บุญเชิดนี่ปวดมากเดี๋ยวนี้เริ่มเดินได้เบาปวดขึ้นเยอะเลยนะครับต้องรีบรับประทานกันเลยนะครับกับงาดำสกัดเย็นของเพชรอดิสรครับแล้วก็ผสมผสานหลากหลายตัวแล้วมีคอลลาเจนอยู่ในนั้นด้วยมีงาดำด้วยจึงช่วยในเรื่องข้อเข่าได้เป็นอย่างดีครับอ่ะแล้วถ้าใครต้องการบำรุงสมองสายตาครับดีสตาร์ครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวรอยไปมาตาเป็นเยื่อเยื่อใยวุ้นจอผ้าประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินรับประทานดีสตาร์ครับ1กระปุก650บาทซื้อ1แถม1ซื้อ2กระปุก 1,200 แถมฟรีอีก2กระปุกซื้อ 1,200 แถมอีก 1,200 ครับไม่สั่งไม่ได้แล้วลดทันทีเหลือแค่เฉลี่ยออกมากระปุกละ300เท่านั้น4กระปุก 1,200 บาท4กระปุก 1,200 บาทจะเป็นเครุกดีจะเป็นดีสตาหรือว่าจะเป็นงาดำสกัดเย็นของเพทิสอนนะครับหรือจะเป็นอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงคืนความสาวผิวขาวอมชมพูหน้าอกตึงๆภายในครับรูเซียราคาเดียวโปรเดียวกันเป๊ะๆมิกแอนด์แมทรวมกันเลยก็ได้นะครับหรือต้องการที่ต้องการเครุกดีตอนนี้ฮอตฮิตมาแรงเหลือเกินใช้แล้วบอกต่อกันจริงๆนะครับโทรมาสั่งซ้ำกันมากมายสำหรับของลูกผู้ชายตัวจริงจริงๆนะครับคืนความสุขปลุกความเป็นชายวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทองหรือสูงวัยรับประทานเครุกดีเครุกดีเครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่หรือวัยทองหรือสูงวัยรับประทานเครุกดีติดอกติดใจกันนะครับผู้ชายใช้ผู้หญิงชอบมากด้วยเครุกดีครับ1กระปุก650บาทซื้อ1แถม1ซื้อ2 1,200 บาทเท่านั้นนะครับกระปุกลดลงไปเหลือกระปุกละ600จ่ายแค่ 1,200 และผมแถมฟรีอีก2กระปุกไปเลยครับช่วงโปรโมชั่นต้องรีบจับรีบจองรีบโทรด่วนเลยนะครับเอาละครับที่เบอร์โทรนี้นะ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับแต่ถ้าคุณต้องการรับประทานตัวดีท็อกนะครับต้องจัสซาร่าเลยครับไล่ล่าสิ่งที่มันตกค้างหมักหมมสะสมในลำไส้อย่าปล่อยไว้นานลุกลามบานปลายนะครับถ้าท้องผูกนานๆไม่ดีนะส่งผลถึงเป็นมะเร็งลำไส้ได้นะครับนี่เลยครับหาตัวช่วยด้วยดีท็อกจัสซาร่าไล่ล่าสิ่งที่มันตกค้างในลำไส้ของเราให้มันถ่ายโป่งโล่งสบายเพียงแค่ฉีกซองและเทลงแก้วรับประทานก่อนนอนรสชาติอร่อยมากหอมชวนดื่มแล้วตื่นมาถ่ายโป่งโล่งสบายต้องดีท็อกจัสซาร่าครับ1กล่อง550บาทซื้อ3กล่อง999บาทและโปรโมชั่นพิเศษ5กล่องครับ 1,500 บาทคุ้มจริงๆนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับและถ้าคุณฟังนะครับต้องการที่อยากจะได้อาหารผิวเรื่องฝ้าเรื่องสิวเป็นเรื่องชิวๆใครมีฝ้ากล้าชวนมาใช้ครับกล้าท้าให้ใช้เลยว่าเบาบางจางลงอย่างแน่นอนนะครับใครมีฝ้ากล้าท้ามาใช้กระจุดด่างรอยดำริ้วรอยตีนกาบนใบหน้าของคุณจะเลือนลางจางหายไปถ้าใช้อาหารผิวของเพชรอดิสรเรื่องฝ้าเรื่องสิวเป็นเรื่องชิวๆใครมีฝ้ากล้าท้ามาใช้เลยนะครับและจะรู้ว่าความประทับใจเกิดอย่างแน่นอนฝ้าจางลงอย่างแน่นอนนะครับ1กระปุก 1,000 บาทลดทันทีเหลือ500บาท30กรัมและกันแดด 1กระปุกปกติ600ลดทันทีเหลือ300ในปริมาณ20กรัมกันแดดใช้ดีแล้วบอกต่อหน้าสว่างกระจ่างใสไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งและตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ1กระปุกแถมสบู่คูต้าน้ำนมข้าวให้ด้วยนะครับอีก1ก้อนกันไปเลยครับเอาละครับกาแฟเทวโดโอ้โหอร่อยมากหอมชวนกินจริงๆนะครับอาราบิก้าโรบัสต้าเบนกันอย่างลงตัววันนี้กาแฟ1ห่อมี50ซอง600บาทครับแต่ถ้าวันนี้โปรใหญ่ไฟกระพริบไปเลยครับ1ห่อใหญ่100ซอง999บาทลดทันทีใครที่เป็นคอกาแฟต้องบอกเลยดีดนิ้วโป๊ะแม่อร่อยจริงๆประทับใจต้องกาแฟเทวาโดหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจใครๆก็รับประทานกาแฟเทวาโดโอ้โหอร่อยมากชวนดื่มจริงๆนะครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับโทรเลยนะครับพี่สอนรอรับสายอยู่ตรงนี้สะดวกตอนไหนว่างเวลาใดโทรได้เลยตลอด24ชั่วโมงพี่สอนรอรับสายทุกวันไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์เราก็ไม่หยุดครับโทรได้โทรสั่งได้เลยนะครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ย้ำอีกครั้งนะครับ089 418 18 18ครับแล้วเวลาหมดเวลานะครับพรุ่งนี้มาพบกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยกันนะครับในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ฟังธรรมะของพระพุทธองค์แล้วก็สิ่งดีๆทางด้านสุขภาพเราจะนำพาให้คุณฟังมีความสุขให้มากและมีความทุกข์ให้น้อยวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้และทางคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งก
6: ระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่จริงจริง
5: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับผู้ว่าชัชชาติยังห่วงพื้นที่ลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีเร่งช่วยเหลือประชาชนขณะที่แยกบางกะปิน้ำอย่างท่วมสูงสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศเช้าวันนี้ณศูนย์ป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำสารวาการกรุงเทพมหานครดินแดงว่าปัจจุบันร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพมหานครไปทางภาคตะวันตกทำให้สถานการณ์ฝนในกรุงเทพรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกมีแนวโน้มเบาบางลงไม่รุนแรงเท่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาด้วยฝนปัจจุบันเปลี่ยนจากฝนลมมรสุมปกติตามฤดูกาลมีระดับเบาถึงปานกลางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนเพิ่มเติมในบางพื้นที่เช่นลาดกระบังส่วนพื้นที่รับฝนหนักจะย้ายไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกของไทยส่วนคลองริมเจ้าพระยาระดับน้ำเริ่มลดแต่ภาพรวมคลองหลักยังคงวิกฤตสำหรับแนวทางจากนี้จะเน้นการระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อระดับน้ำในคลองหลักลดลงแล้วจึงจะสามารถไล่สูบน้ำออกจากซอยย่อยต่างๆได้ด้านสน.ลาดพร้าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังล่าสุดบริเวณ4แยกบางกะปิระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร30เซนติเมตรขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยเด็ดขาดไม่ควรนำรถทุกชนิดเสี่ยงขับฝ่าน้ำเนื่องจากระดับน้ำสูงอาจทำให้รถดับและเกิดอันตรายได้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวอยู่ระหว่างตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบทันทีขณะที่มีประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนแจ้งคืบหน้าน้ำท่วมขังบริเวณแฟลตคลองจันเสรีไทยซอย5อย่างสูงและไม่มีไฟฟ้าใช้มาตั้งแต่เช้าวันนี้รวมทั้งขาดแคลนอาหารจึงแจ้งขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนดำนาปลูกข้าวที่มณฑลทหารบกที่37บูรณาการกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมดำเนินการเป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: มณฑลทหารบกที่37ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเจ้าที่เกษตรในพระองค์และประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าวสำหรับบริโภคภายในครอบครัวให้กับนายเล่าซามาเยอร์อายุ78ปีประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยย่าใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายบนพื้นที่นาประมาณ12ไร่3งานเศษกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยลดรายจ่ายค่าจ้างแรงงานและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรพร้อมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามยากตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
8: ของในห้างประจวบจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวัง
9: บนเอ็มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเล็ดไม่น่าเลือดไม่เชื่อมเชื่อมประชาชนต้องโอนเอ็มจำปาทองครับ
8: จ่ายแพงกว่าทำไมจ่ายแพงกว่าทำไมสนใจติดต่อ0818534139 0818534139ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอินจำปาทองและกวนอินไคโดซานสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
9: กวนอินจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเล็ดไม่น่าเลือดไม่เชื่อมเชื่อมประชาชนต้องกวนอินจำปาทองครับ
8: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอินจำปาทองโทร0818534139 0818534139
10: ทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอินจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอินไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอินจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139พลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไคโตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร0818534139 0818534139
11: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับ2เกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
9: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเล็ดไม่น่าเลือดไม่เชื่อมเชื่อมประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
11: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
8: มาแล้วมาแล้วสูตร2เกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองและกวนอิ่มไคโตซานของในห้างประจวบจำปาทองสุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งวงการเกษตรเมืองไทยช่วยให้พืชเจริญเติบโตติดดอกออกผลสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชสมบูรณ์แข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้อง2เกลือมหัศจรรย์เท่านั้นต้อง2เกลือมหัศจรรย์เท่านั้นผสมน้ำฉีดพ่นทางใบ
9: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอน พืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนกวนอิมจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
8: สนใจติดต่อ2เกลือมาสจันทร์0818534139ย้ำ0818534139
10: ถ้าพูดเรื่องของข้าวต้องสีสังหยดข้าวสังหยดเมืองพัทลุงได้ชื่อว่าเป็นข้าว GI พันแรกของไทย GI คือข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยในสหภาพยุโรปมี9ชนิด1ใน9ก็คือข้าวสังหยดพัทลุงข้าวไทยแท้ของดีเมืองใต้กินดีไม่มีโรคเหมาะกับคนรักสุขภาพเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วจะหอมนุ่มมากหุงขึ้นหม้อแม้กระทั่งจนเย็นก็ยังคงความนุ่มและความคงตัวของเม็ดข้าวนอกจากอร่อยแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆย่อยง่ายระบบขับถ่ายดีลำไส้ไม่ต้องทำงานหนักเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุมีคุณค่าทางโภชนาการมีกากใยโปรตีนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสูงมีแกมมาออไรซานอนกาบาแอนตี้ออกซิเดนต์ป้องกันมะเร็งช่วยชะลอความแก่ป้องกันความจำเสื่อมบำรุงโลหิตโรคหัวใจเพราะมีกากใยสูงข้าวสังหยดมีวิตามิน B สูงวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคหนิกชาและโรคกำมะพร้าได้วิตามิน B2 ช่วยป้องกันปากนกกระจอกมีปริมาณสังกะสีสูงที่สุดและให้พลังงานต่ำที่สุดข้าวสังหยดมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวปนสีแดงจางๆถึงแดงเข้มเยื่อชั้นนอกของข้าวมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีชะลอความชราลดความเสี่ยงการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจภูมิคุ้มกันผิดปกติมีสารไนอาซินสูงช่วยในเรื่องของระบบประสาทและผิวหนังมีสารแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการป้องกันโรคกระดูกเสื่อมช่วยลดความเครียดรักษาอาการผิดปกติของสตรีวัยทองสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่โทร0818534139หรือ081-280-1939

0: ุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเปลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทอง
0: เริ่มต้นด้วยใจดี0818534139 0818534139
2: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศ
3: กับผลผลิตของกวนอิ่ม
2: จำปาทองและกวนอิ่มไข่โตซานสูตร

0: สวัสดีครับท่านฟังที่เคารพครับ
1: พบกับรายการสบายๆ สไตล์กวนอิมครับเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 นถึง 12:00 นโดยดีเจตะวันจันทาครับวันนี้เปิดด้วยเสียงเพลงน้ำท่วมสอนคิรีสีประจวบถ้าเป็นบ้านนอกนะหรือชนบทน้ำท่วมเนี่ยเขาบอกยังดีกว่าฝนแล้งแต่ถ้าเป็นในกรุงเทพนะปัจจุบันนี้บอกแล้งดีกว่าท่วมเนาะเสียหายมากที่กรุงเทพมหานครนะครับเกิดจากภาวะฝนตกติดต่อกัน3วัน3คืนอย่างนี้นะครับทีมงานอยู่กรุงเทพบอกตอนนี้เป็นไปไหนไม่ได้แล้วติดเกาะนะครับไปทำงานก็ไม่ได้นะบังเอิญวันนี้เป็นจุดค่อยชั่วหน่อยนะถ้าเป็นวันพรุ่งนี้ไม่แน่ใจนะครับก็เอาละส่งกำลังใจไปให้สำหรับผู้ที่บางท่านชอบแล้งนะกรุงเทพเนี่ยน่าจะชอบแล้งมากกว่าท่วมถ้าท่วมมาหลายนี่เสียหายเยอะเลยเพราะว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจระดับโลกนะเมืองศรีวิไลมากนะแต่น้ำท่วมแล้วก็รถใครได้ติดตามข่าวสารเห็นว่ารถเสียหายเยอะมากนะเทคนิคก็บอกว่าถ้าเกิดเราวิ่งไปแล้วเนี่ยรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปแล้วลงน้ำเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเราผ่าน้ำไปเนี่ยฝ่าน้ำไปเนี่ยขับไประหว่างที่น้ำท่วมเนี่ยถ้าเกิดเครื่องดับเนี่ยห้ามสตาร์ทเป็นอันขาดนะถ้าสตาร์ทเครื่องพังเลยอันนี้เป็นเทคนิคนะครับถ้ามันดับโดยน้ำเข้าไปในเครื่องเนี่ยต้องห้ามสตาร์ทเลยนะครับหยุดเลยอาจจะต้องทิ้งไว้แล้วก็เอารถมายกไปที่หลังอะไรพวกนี้เป็นเทคนิคนะถ้าใครไปสตาร์ทมาไหลเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ช่วงน้ำท่วมเนี่ยถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องของอยู่ๆไปรถยนต์มันดับจากที่น้ำเข้ามาในระบบเครื่องยนต์นี่ต้องไม่สตาร์ทต่อนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นห่วงกันภาคกลางหลายจุดก็น้ำท่วมอยู่แต่ว่าภาคกลางเนี่ยต่างจังหวัดชนบทเนี่ยน้ำท่วมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติฤดูนี้แต่ในกรุงเทพนี่แต่ท่านฟังครับถือว่าผิดปกติมากนะก็หลายท่านที่มีญาติพี่น้องในกรุงเทพต้องเดินทางไปช่วยนะเรื่องของการเรียกว่าหนุนเนี่ยคนในกรุงเทพหนุนบ้านไม่เป็นหนุนจากชั้นล่างขึ้นมานะครับเช่นอยู่บนเตียงอะไรพวกนี้เขาก็จะทำไม้หนุนนะถ้าต่างจังหวัดเนี่ยหนุนเป็นอย่างผมเด็กๆเนี่ยก็หนุนตลอดนะครับบางทีก็ต้องอยู่แพเพราะบึงบรเพชรเนี่ยบางทีในอดีตเด็กๆนี่โอ้โหมันท่วมแบบ3เดือนนะมิดหลังคาอยู่ไม่ได้ต้องทำแพอยู่กันนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ถึงขั้นนั้นแหละระบบบริหารจัดการน้ำดีขึ้นแต่ว่ามีท่วมไหมมีนะครับอ่ะส่งกำลังใจไปให้นะครับด้วยบทเพลงน้ำท่วมบ้านน้องว่าดีแต่บ้านพี่ว่าไม่ดีนะกรุงเทพบอกอย่าท่วมเลยท่วมมันเสียหายมากแล้งดีกว่าแต่ชนบทบอกน้ำท่วมดีกว่าฝนแล้งเพราะต่างจังหวัดทำภาคการเกษตรถ้าฝนแล้งนี่จบเลยนะถ้าท่วมเนี่ยมันมาแป๊บเดียวน้ำท่วมจากฝนนี่มันมาวันสองวันมันก็ไปอันนี้ไม่เป็นไรน้ำจะได้เต็มบ่อเต็มสระเต็มที่เก็บกักน้ำแล้วก็ทำนาทำไร่ได้ต่อไปแต่ถ้าท่วมจากฤดูกาลนะครับก็เรียกว่าท่วมแบบ3เดือนอย่างนี้ก็ไม่ได้2เดือนนี้ก็ไม่ไหวข้าวพัง0818534139หลายท่านบอกว่าสบู่มาหรือยังมาแล้วนะครับสบู่รังไหมทองคำเราจัดจำหน่ายตั้งนานแล้วนะครับมาแล้วนะสบู่นะตอนนี้มีน้ำพริกสั่งลุยเท่านั้นนะครับที่บางรถหมดแล้วผมยังไม่ได้คุยกับโรงงานว่าจะยังไงเพราะว่าขึ้นมากล่องละ25บาทนี่ผมไม่เห็นด้วยก็จะหยุดขายก่อนนะขายเท่าที่ยังมีอยู่นะครับตอนนี้มีบางรถหมดแล้วก็เปลี่ยนไปบางท่านก็อ้าวรถนี้หมดเปลี่ยนไปบางรถแต่ถ้าใครบอกขึ้นอีก25บาทก็จะซื้ออันนี้ก็ต้องแจ้งมาเป็นรายบุคคลจะได้ให้โรงงานส่งมานะแต่ว่าเท่ามาขายเนี่ยผมว่ามันเกินไปกำลังคุยกับโรงงานเนี่ยคุณขึ้นสัก5บาท10บาทได้ไหมขึ้น25บาทเลยนี่ถ้าเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบขึ้น50บาทเลยผมไม่เข้าใจว่าโรงงานเขาเกิดอะไรขึ้นนะไม่เป็นไรถ้ามันแพงมากก็ไม่ขายนะครับตอนนั้นตอนนี้ท่านใดที่สั่งซื้อน้ำพริกสั่งลุยบางรถหมดยังไม่เติมเข้ามาให้นะครับเดี๋ยวรอคุยกับโรงงานให้เรียบร้อยก่อนเข้าใจว่าน่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์นี่เนี่ยนะโรงงานน่าจะประสานเข้ามาว่าจะขั้นตอนเป็นยังไงผมให้ทางเลือกไปหลายอย่างหนึ่งอาจจะลดปริมาณลงนิดนึง นะแบบเดิมหรือทำเป็นกระปุกเล็กลงราคาก็ลดลงไปนะครับก็ให้โรงงานเลือกหรือซีนใส่ถุงเลยเพื่อเซฟต้นทุนกระปุกซีนใส่ถุงมาเป็นถุงซีฟอ่ะนะครับเดี๋ยวนี้ท่านเห็นไหมกาแฟเนี่ยเขาก็ไม่ทำเป็นกล่องนะกาแฟสมัยใหม่เนี่ยเขาจะไม่ทำเป็นกล่องเพราะมันเปื้องเขาใส่ถุงมาเลยไหมกาแฟเป็นกาแฟลักดำลักน้ำตาลลักเขียวเห็นไหมเป็นถุงมาเลยถุงเบ้อเลยสามสิบซองถ้าเป็นกล่องนี่มันเปื้องมากนะถ้าเป็นถุงนี่เราเปิดถุงออกเราก็ทิ้งกินหมดเราก็ทิ้งอยู่แล้วสวัสดีครับพี่สายัน
2: น้ำพริกเมืองดาเปียกอยู่ป่ะ
1: แมงดาเปียกแมงดาฮะ
2: ทำไมแล้วก็ปลูกเนาะ
1: เดี๋ยวแมงดาเปียกแมงดาธรรมดาหรือว่า
2: ตะบูยมะขึ้นหนู
1: พี่สายันเขาหูไม่ดีก็คุยกันไม่รู้เรื่องจะเป็นอย่างนี้แหละครับ
2: อ๋อร้อยยะ
1: เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวโทรกลับไปพี่สายัน
2: จ้า
1: เดี๋ยวโทรกลับไปนะสวัสดีครับพ่อศิลา
2: จ้าม
1: ีอะไรรับใช้ครับโทรมาตอนจะเข้ารายการเรารับสายไม่ได้เพราะเราจะต้องเซตระบบครับเมื่อกี้ยังสะดุดหน่อยเลย
2: อ๋อจ้า
1: อ
2: ีตังก็ไม่ค่อยเยอะหรอหม
1: อคว
2: รจะไม่ถึงควรจะพูดไม่เสร็จก็เลย
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโทรกลับไปหลังจบรายการหรือไม่เนี่ยระวังก่อนผมโทรกลับไปอ่ะนะจังหวัดมหาสารคามนะคุณพ่อศรีลาลูกสาวเป็นคนสั่งให้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมีคลิปเรื่องของผู้สูงอายุกินเนื้อสัตว์เนี่ยนะเมื่อวานกินปลาแต่วันนี้จะพูดถึงการกินเนื้อสัตว์อ้าวผม
2: ถั่ว5สี2จ้ะ
1: เอาถั่ว5สี2นะถั่ว5สีตอนนี้มัน160 320เท่ากับจมูกข้าวอยู่นะครับ
2: อ๋อจมูกข้าว2จ
1: ้
2: ะ
1: จมูกข้าว2ถั่ว2
2: จ้ะแล้วก็ป้อ3แผง
1: ป้อ3แผง
2: แค่นี้เลยจ้ะ
1: จ้ะทั้งหมด
2: เท่าไหร่คะ
1: 970บาท
2: สุกดีอยู่เน
1: า
2: ะ
1: อ่ะไม่เป็นไรหยุดหยวนกันภาวะน้ำท่วมไหมล่ะ
2: น้ำท่วมเหมือนกันลูก
1: มหาสารคามนะ
2: จ้าสารคาม
1: พ่อศรีลานะ
2: จ้า
1: แล้วสบู่ได้ไปแล้วเป็นไงมั่งอ่ะใช้ดียังเนี่ยสบู่
2: ยังไม่ได้ใช้แต่มีแบบอะไรมีเป็นแบบปุ๋ยเป็นอะไรเป็นกาแฟอะไรนี่แจกมาสบู่ยังไม่ได้สั่งอ
1: ่
2: ะ
1: อ้าวได้ครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวของแถม1ชิ้นรับอะไร
2: แล้วแต่หมอจะให้อะไรก็ให้แต่ถ้าว่าแต่ว่าจะถามปฏิทินมันจะออกง่ายไหมอ่ะ
1: เดือนพฤศจิกาครับ
2: อ๋อจะจองสามอันได้ไหม
1: ได้สองสามอันได้อยู่แล้วให้ทุกคนอยู่แล้ว
2: เพราะว่าน้องก็มาขอพี่สาวก็มาขอเขาบอกไอ้คุณแม่ไอ้เนี่ยนะแม่กวนอิมน่ะเขาคุณซาคุณแม่กวนอิมอยู
1: ่จ้า
2: ก็เลยบอกจะขอเผื่อเขาด้วย
1: เดี๋ยวแถมชาเขียวไปให้กันแล้วกันเนาะ
2: จ้า
1: โอเคครับเรียบร้อยครับ0818534139พี่จันสิริจันโทสระบุรีนะโทรมาช่วงที่จะเข้ารายการเนี่ยนี่มันรับสายไม่ได้จริงๆนะครับเรื่องของเคี่ยงเซียมเจงกับเคี่ยงเซียมป้อนะหลายท่านที่ได้ยินเขาสั่งป้อ3แผง2แผงนะครับสวัสดีครับ จ้ะ
3: แม่ถามผู้พันว่าวัดประชารัฐน่ะสำเร็จทุกอย่างแล้วแต่ว่าเขาจะให้ทำอะไรอีก
1: สำเร็จทุกอย่าง พี่เป็นบัตรประชารัฐพี่เป็นคนเก่าหรือคนใหม
3: ่คนใหม่ค
1: ่
3: ะ
1: คนใหม่หมายถึงว่าลงทะเบียนใหม่แล้วได้ผ่านแล้ววันที่1นะครับตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปแต่ผมไม่แนะนำให้ไปวันที่1นะเพราะคนมันเยอะที่ธนาคารพี่ต้องไปทำหลักฐานไปเขาเรียกว่าไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารครับต้องไปสแกนใบหน้าทำระบบที่ธนาคารแล้วเราก็จะได้รหัสมาพอได้รหัสมาเราก็ไปซื้อของที่ร้านค้าได้การซื้อของก็ใช้บัตรประจำตัวประชาชนไปรูดที่เครื่อง EDC ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้ซื้อได้ทุกร้านนะต้องบัตรร้านที่ร่วมโครงการเท่านั้นนะ
3: แล้วก็เราเรา ราให้ตัวแทนไปเอาเนี่ยรับแทนอ่ะ
1: เดี๋ยวตอนที่ไปสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนเราต้องไปเองครับเพราะมันต้องไปสแกนใบหน้าแต่ตอนไปซื้อของเนี่ยอาจจะให้ตัวแทนไปอันนี้อาจจะได้เราให้รหัสเข้าไปให้บัตรเข้าไปได้ครับถ้าร้านเขายอมบางร้านก็ไม่ยอมบางร้านก็ให้รู้ไหมว่าได้สิทธิ์เท่าไหร่เนี่ย
3: เขาว่าให้300จริงไม่ยัง
1: เลยเดี๋ยวไอ้300เนี่ยของเดิมของใหม่นี่ก็ให้พันหนึ่งนะเดือนแรกเดือนตุลาเนี่ยก็ให้พันหนึ่งนะของเดิมเขาให้300เขาเพิ่มให้700เป็นพันหนึ่งคุณก็ได้พันหนึ่งครับซื้อให้หมดภายใน1เดือนต้องไปซื้อของเท่านั้นแลกเป็นเงินสดไม่ได้นะถ้าร้านไหนแลกเป็นเงินสดอันนั้นคือทำผิดระเบียบถ้าเขาจับได้ก็จะถูกตัดสิทธิ์คุณก็ถูกตัดสิทธิ์ร้านก็ถูกตัดสิทธิ์ด้วย
3: เป็นคนตาบอดต้องให้คนอื่นก็เป็นแทน
1: อันนี้ตอนที่ไปยืนยันตัวตนคุณต้องไปนะครับคุณต้องไปเองเพราะมันต้องไปสแกนใบหน้าหรือต้องไปพิมพ์ไปทำอะไรหรอคือให้คนพาไปเฉพาะครั้งแรกนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็บอกเขาว่าตอนไปซื้อของเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนไปอันนี้ได้แต่ว่าตอนทำครั้งแรกเนี่ยคุณต้องไปเองครับถ้าคุณให้คนอื่นไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ไปคุณก็ยังซื้อของไม่ได้แต่คุณได้สิทธิ์แล้วแต่คุณยังซื้อของไม่ได
3: ้
1: คุณไม่ถูกตัดสิทธิ์ครับถ้าภายในเดือนตุลาคมคุณไม่ไปคุณก็ถูกตัดเดือนตุลาคมทิ้งไป 1,000 พฤศจิกาอาจจะเหลือ300บาทถ้าคุณไม่ไปเขาก็ตัดทิ้งอีกเขาไม่เก็บสะสมครับเพราะฉะนั้นพอตุลาเนี่ยคุณไปซะประมาณสักวัน
3: ไป
1: ธนาคารครับมีธนาคารกรุงไทยออมสินธ.ก.ส.ธนาคารอาการสงเคราะห์คุณสะดวกธนาคารไหนก็ไปครับธนาคารนั้น
3: ขอบคุณมากค่ะที่มาถาม
1: จ้าไม่เป็นไรคนอื่นจะได้ฟังด้วย
3: จ
1: ้าอ่ะไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วใครสงสัยก็โทรมาได้ครับนะ0818534139และท่านถามหาคุณธนาอยู่นะครับคุณธนาอยู่นะครับสามารถโทรศัพท์ไปสั่งสินค้าคุณธนาได้แต่ว่ายังไม่สะดวกในการจัดรายการเท่านั้นเองนะก็ปกติดีครับหลายท่านถามมาสบายป่ะไม่สบายไม่ปกติครับแต่ว่ายังไม่สะดวกในการจัดรายการเท่านั้นเองนะก็โทรศัพท์ไปพูดคุยได้สั่งสินค้ากับคุณธนาได้หรือไม่สะดวกก็สั่งที่ผมย้ำนะว่าบริษัทนานาจำปาทองเนี่ยจะสั่งสินค้าได้2คนเท่านั้นก็คือที่ผมกับคุณธนานะแต่จะมีพนักงานอีกคนนึงนะครับที่เขาอาจจะโทรศัพท์ไปประสานเช่นน้ำพริกตัวนี้หมดมีน้ำพริกเพราะว่าพนักงานเขาจะรู้น้ำพริกบางตัวนี่หมดบางตัวยังอยู่บางทีผมอาจจะไม่รู้ไม่ได้ดูในระบบนะพอรับออเดอร์ไปส่งไปให้พนักงานก็เช็คเอ้าสินค้าตัวนี้หมดเราบางทีผมไม่สะดวกในการโทรกลับไปก็เลยให้พนักงานโทรประสานไปคือประสานรายละเอียดในการจัดส่งแต่ไม่สามารถสั่งสินค้ากับเขาได้นะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะก็มีผมกับคุณจันทาเท่านั้นบางครั้งคุณจันทาอาจจะไม่สะดวกก็ต้องโยนให้ผมเป็นคนให้ข้อมูลผมรับผิดชอบทั้งหมดสวัสดีครับ
2: คุณตะวันคะสอบถามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือสแกนใบหน้าที่โทรศัพท์ได้แล้วอะค่ะแต่รหัสยังไม่ได้อะค่ะ
1: ก็นี่ไงคุณต้องไปธนาคารเขาต้องให้รหัสครับ
2: ไม่ใช่อันเดิมเขาใช้60-40อยู่อะค
1: ่
2: ะ
1: เข้าใจอยู่ตอนนี้คุณได้มาคุณได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
2: ค
1: ่ะคุณจะเริ่ม1ตุลานี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เขาตัดสิทธิ์60-40คุณออกไปแล้วคุณไปได้สิทธิ์ที่สวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คุณต้องไปยืนยันตัวตนไปสแกนใบหน้าแล้วไปเอารหัสมาที่จากธนาคารให้มา
2: ค่ะ
1: เข้าใจไหม
2: ให้ก่อน1ตุลา
1: ไม่ได้ไม่ได้ต้องหลังตุลาครับ
2: Oh.
1: หลัง1ตุลาหรือจะเป็นวันที่1ตุลาก็ได
2: ้อ๋อค่ะค่ะ
1: 1ตุลามันวันพฤหัสแต่ผมไม่แนะนำให้ไปนะ1 1 2เนี่ยคนมันจะแน่นคุณไปคือเขาให้10เดือนนึงคุณซื้อวันไหนก็ได้ซื้อวันที่20ก็ได
2: ้
1: ค่ะคุณก็ไปธนาคารวันที่15สมมุติวันที่10 15ไปทำธนาคารเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อของเลยไหนๆออกแล้วก็ไปทีเดียวเลยอย่างนี้
2: ค ค่ะ
1: แต่คุณจะต้องไปทำธนาคารแล้วเขาก็จะให้รหัสมา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: รหัสเนี่ยถ้าจำไม่ได้ก็ตั้งมันที่เบอร์โทรศัพท์นี่แหละมันจะได้ง่ายๆอะไรก็แล้วแต่บางคนก็ตั้งจากบัตรประจำตัวบางคนก็ตั้งจากวันเดือนปีเกิดบางคนก็ตั้งจากบางคนก็ตั้งแบบง่ายๆเลย1 2 3 4 5 7 8 9จะได้ไม่ต้องลืม
2: ค่ะ
1: เข้าใจนะ
2: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุณค่ะเวลาคุณไปซื้อของคุณก็จะต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนไป
2: จ้า
1: แล้ว60 40ก็ถูกตัดสิ้นเดือนนี้แล้ว
2: จ้า
1: ไปใช้สิทธิ์ตัวนั้นแทน
2: จ้า
1: โอเคมั้ย
2: โอเคค่ะ
1: ครับแล้ว60 40จะหมดเดือนแล้วนะใครที่ยังใช้ไม่หมดท่านก็ต้องไปใช้ให้หมดนะใช้ไม่หมดเขาก็ตัดสิทธิ์ตัดทิ้งเลยเช่นเดียวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้ให้หมดภายในเดือนต่อเดือนทีนี้ไหนๆพูดก็พูดต่อเนาะบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังมาทุกวันวันที่1ตุลาคมนี้นะครับคนที่ได้60 40เขาจะให้อีก 1,000 บาทคุณมีสิทธิ์ใช้ได้2เดือนตุลากับพฤศจิกา 1,000 บาท60 40นะซึ่งกันยายนนี้จะหมดแล้วใครที่ยังใช้ไม่หมดนะท่านไปจัดการถ้าเหลือไม่กี่วันแล้วก็จะหมดแล้วบางคนใช้ไม่หมดใช้ไม่หมดเขาก็ดึงเงินคืนนะครับผมหมดแล้วคุณธนาเหลืออีกครั้งเดียวมั้งเดี๋ยว2วันนี้จะไปก็หมดแล้วนะครับก็จบคือโครงการ60 40เนี่ยหลายคนน้อยอกน้อยใจโทรมาเนี่ยป้าเป็นคนจนแต่ป้าไม่ได้เลยได้แต่คนรวยคนมีกระตังต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับ60 10 40เนี่ยเขาไม่ได้แบ่งใครว่าจะมีเงินคนไม่มีเงินเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจใครที่มีพร้อมในการจะเติมเงินพร้อมในการมีโทรศัพท์ท่านก็เข้าไปสมัครโครงการนี้แล้วก็ได้สิทธิ์ทุกคนเพราะว่าสิทธิ์ยังเหลือล้านกว่าสิทธิ์แต่ว่าถ้าท่านไม่พร้อมโทรศัพท์ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือคนที่เคยได้60 40อยู่แล้วรับไปได้บัตรสวัสดิการรัฐอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงแต่คนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วถูกตัดสิทธิ์จะไปได้60 40เขาสลับกันนะไหนๆพูดแล้วว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคมเนี่ยเขาจะให้ท่าน 1,000 บาทไปได้สิทธิ์60 40แทนแต่ท่านจะต้องเติมเงินไปอีก666บาทคือ700กว่าบาทถ้าท่านจะซื้อของเขา100นึงท่านก็ต้องเติมไป40บาทถ้าท่านจะซื้อทีละ100ท่านก็เติมทีละ40ถ้าไม่มีเงินพอก็เติมทีละ40 40เติมไปใน G-Wallet ในแอปเป๋าตังค์เฮ้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือใครที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ให้ถูกตัดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาให้ไปใช้10 60 40แทนถ้าไม่มีโทรศัพท์

แต่ได้น้อยนะบางทีโทรศัพท์มันก็หายากเหมือนกันนะแล้วมันใช้ก็ไม่เป็นมันยุ่งยากนะระบบจัดการแห่งรัฐเป็นแบบนั้นทีนี้พอถูกตัดสิทธิ์ขึ้นมาแสดงว่าท่านพอมีสตังค์แล้วท่านไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นคนจนแล้วว่างั้นเถอะนะเขาก็เลยให้ท่านมาใช้60 40นะครับอ่ะชัดเจนนะวันที่1ตุลาคมนี้นะครับคนที่ได้สิทธิ์จัดการแห่งรัฐก็จะได้ต่อ 1,000 บาททุกคนใช้สิทธิ์ภายใน1เดือนคนเก่าไม่ต้องทำอะไรได้สิทธิ์ต่อไปเลยคนที่ได้สิทธิ์มาอยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคนเก่าส่วนคนใหม่อันนี้จะต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารถ้าจะให้ดีคือธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินเนี่ย3ธนาคารนี้จะเป็นตัวหลักเริ่มตั้งแต่1ตุลาไปเรื่อยๆทีนี้ภายใน1ตุลาท่านไม่ไปยืนยันตัวตนท่านก็ไปซื้อของไม่ได้พอสิ้นเดือนตุลาเขาก็ตัดสิทธิ์ 1,000 บาทไปคนที่ใช้สิทธิ์จัดการแห่งรัฐไม่ต้องไปเติมเงินครับท่านใช้สิทธิ์ 1,000 บาทไปซื้อของใช้ได้เลยที่ร้านค้าจะซื้อวันเดียวหมดก็ได้หรือจะซื้อภายใน1เดือน 1,000 บาทก็ได้แต่ถ้าใช้ไม่หมดเขายึดคืนพอเดือนพฤศจิกาเข้าใจว่าน่าจะเหลือ300บาทเหมือนเดิมนะครับอ่ะชัดเจนนะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องของเที่ยงเซียมเจงกับเที่ยงเซียมป้อท่านสังเกตนะเวลาหลายๆท่านที่สั่งนะเขาจะสั่งป้อเป็นหลักเลยป้อ3แผง2แผง5แผงบางคนสั่งเป็นกล่องบางคน2กล่องเคี่ยงเซียมป้อเนี่ยเป็นสมุนไพรจีนนะผสมสมุนไพรในประเทศไทยและหลายๆประเทศเป็นสมุนไพรที่สูตรต้นตำรับมาจากประเทศจีนชื่อจริงๆเขาเรียกว่าเคี่ยงเซียมป้อจดทะเบียนเป็นอาหารเสริมนะครับไม่ได้เป็นยาจดทะเบียนในประเทศไทยมา 40-50 ปีแล้วนะลิขสิทธิ์ตัวนี้เป็นของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้มาจากประเทศจีนใส่สมุนไพรประเทศจีนเป็นหลักนะย้ำว่าไม่มีผลในการรักษาโรคแต่ถ้าใครที่ได้ดื่มไปแล้วหรือได้กินไปแล้วเนี่ยวิธีการรับประทานเนี่ยได้หลายวิธีกินทั้งแคปซูลไปเลยก็ได้หรือไปแกะเอาเฉพาะผงข้างในเวลาแกะผงข้างในท่านลองแกะแล้วเทใส่ฝ่ามือดูกลิ่นมันเนี่ยเหมือนกับยาแผงโบราณยาดมสมัยปู่ย่าตายายแล้วกลิ่นมันหอมมากหอมสมุนไพรนะไปใส่กับน้ำอุ่นๆคนๆแล้วก็ดื่มแบบยาดมยาหอมก็ได้นะบางท่านชอบงั้นแต่ผมเนี่ยผมจะแกะผงมันใส่กับเที่ยงเซียมเจงที่เป็นน้ำใส่พร้อมกันคนๆแล้วก็ดื่มเลยนะคือดื่มทั้งเที่ยงเซียมเจงและเที่ยงเซียมป้อเฉพาะผมนะแต่คนอื่นนี่อาจจะกินเที่ยงเซียมเจงอย่างเดียวก็ได้เที่ยงเซียมป้ออย่างเดียวได้สองอย่างนี่มีความเป็นสูตรเดียวกันแต่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันนะแล้วอยู่ในประเทศไทยมานี่ 40-50 ปีละยอดขายดีมากใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะ2ตัวเนี่ยนะเขาจะช่วยได้มากเลยโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะที่มึนๆงงๆเวียนๆศีรษะตื่นเช้ามาแล้วมันมึนงงๆเลือดลมเดินไม่ดีตัวเคี่ยงเซียมเจงจะเป็นสมุนไพรร้อนนะสมุนไพรร้อนเวลากินแล้วมันก็ทำให้เลือดลมภายในนี่เดินดีนะหลอดเลือดขยายเหมือนกับคนที่มีปัญหาเรื่องของความดันสูงเทคนิคง่ายนิดเดียวถ้าใครที่ฟังรายการผมเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือผมทำอยู่ผมไม่ได้เป็นนะแต่ว่าผมก็ต้องทำอยู่เพราะว่าเราอายุมากแล้วเราก็ต้องดูแลสุขภาพเหมือนอย่างต่อที่คลิปที่ผมจะเปิดต่อไปเนี่ยเมื่อเราอายุมากแล้วการกินอะไรแบบเดิมที่ผมเคยพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วนะท่านเคยกินเนื้อได้กินหมูกินอะไรได้พออายุมากแล้วกินไม่ได้นะเดี๋ยวฟังคุณหมอว่ามันกินไม่ได้เพราะอะไรคือกินได้แต่ว่าอาจจะต้องรู้วิธีการกินไม่ได้ห้ามกินแต่ว่าถ้ากินแบบเดิมมีปัญหาแน่ๆกับร่างกายของเราพูดง่ายๆสรุปคือเซลล์มันเสื่อมลงมันไม่เหมือนกับที่เราเป็นเด็กๆที่กินอะไรมันก็ย่อยได้มันก็สลายได้มันก็เซลล์มันก็ทำงานได้แต่พอโตแล้วพออายุมากแล้วเสื่อมแล้วกินเข้าไปปุ๊บมันกลับกลายเป็นโทษแทนที่มันจะเป็นประโยชน์นะเมื่อกี้พูดถึงเคี่ยงเต็มเจงกับเคี่ยงซิมป้อความโดดเด่นที่แตกต่างกันและเป็นสมุนไพรร้อนมันจะทำให้เลือดลมเดินดีเช่นเดียวกับคนที่เป็นโรคความดันหรือเป็นความดันสูงเนี่ยผมบอกว่าเทคนิคง่ายนิดเดียวนะเวลาท่านอาบน้ำเนี่ยท่านต้องลงทุนหน่อยนึงไปซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นมาเวลาเราเปิดอาบน้ำเนี่ยนะครับเราเปิดจะก๊อกเนี่ยนะครั้งแรกนะเราอาบน้ำเย็นก่อนเย็นแป๊บแล้วก็ปรับเครื่องให้มันเป็นน้ำอุ่นนะตอนที่เราอาบน้ำเย็นเนี่ยหลอดเลือดเรามันจะหดตัวหลอดเลือดมันจะหดตัวความดันจะสูงเพราะนั้น

0: สูงวัยเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำต้องระวังให้ดีก็ต้องให้ร่างกายปรับตัวก่อนบางคนเกิดอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำแล้วเสียชีวิตหรือป่วยติดเตียงไปเลยในห้องน้ำนี่ต้องระวังนะอาจจะต้องปรับร่างกายก่อนทีนี้วิธีการเทคนิคคนที่มีปัญหาเรื่องของความดันสูงถามว่าไม่ได้ไปรักษานะแต่มันจะไปกระตุ้นร่างกายเราให้ปรับหลอดเลือดพอเราอาบน้ำเย็นหลอดเลือดมันจะหดตัวความดันมันก็จะสูงพอสักพักหนึ่งเราปรับเป็นน้ำอุ่นหลอดเลือดมันจะขยายตัวจากหดขยายเลือดก็จะไหลดีขึ้นนะพอจะอาบน้ำเสร็จปรับเป็นน้ำเย็นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หลอดเลือดมันหดตัวพูดง่ายที่เทคนิคทำอย่างนี้เพื่อให้หลอดเลือดมันเดี๋ยวหดเดี๋ยวขยายเดี๋ยวหดเดี๋ยวขยายเดี๋ยวหดเดี๋ยวขยายถ้าทำอย่างนี้ทุกวันบางคนอาบน้ำสองเวลาเช้าเย็นบางคนเวลาเดียวแล้วแต่ทำอย่างนี้ทุกวันหลอดเลือดมันจะแข็งแรงไม่เปาะง่ายไม่เป็นโรคที่มันเรียกว่าโรคสมองอัมพฤกษ์อัมพาตเพราะหลอดเลือดเป็นแข็งแรงจากการที่เราฝึกทุกวันเหมือนเราฝึกยกดัมเบลทุกวันฝึกกล้ามเนื้อเราทุกวันนับกล้ามเนื้อแล้วก็แข็งแรงเหมือนบางคนแบกข้าวสารทุกวัน70-80ยังแบกข้าวสารเป็นกระสอบได้เลยคนที่ไม่เคยแบก60-50-40ลองไปแบกในวันเดียวเลี่ยงเลยเห็นไหมคือร่างกายมันถูกฝึกทุกวันกล้ามเนื้อมันก็เคยชินเช่นเดียวกับหลอดเลือดเราถ้าหลอดเลือดเราถูกฝึกตอนอาบน้ำทุกวันอย่างเนี้ยมันเหมือนสายยางนะสายยางที่มันเดี๋ยวหกเดี๋ยวขยายมันก็จะแข็งแรงนะครับมันไม่เปาะง่ายแต่ถ้าท่านอาบน้ำเย็นอย่างเดียวมันก็หดตัวในความดันก็จะสูงถ้าอาบน้ำอุ่นอย่างเดียวแล้วไม่ปรับน้ำเย็นนะหลอดเลือดมันจะเปาะง่ายเพราะมันขยายตัวแล้วมันไม่หดมันขยายอันนี้เมื่อเราทำมันหดขยายหลอดเลือดก็จะแข็งแรงเมื่อเลือดไหลเวียนดีตอนที่เราอาบน้ำอุ่นจะนอนหลับดีถ้าอาบก่อนต้องนอนหลับดีความดันก็จะดีเพราะมันเลือดมันไหลเวียนได้ดีนะครับนี่เป็นเทคนิคนะคนที่เป็นเบาหวานพูดถึงคนที่เป็นเบาหวานเวลาเทคนิคก็คือเวลากินข้าวท่านกินผักผลไม้ก่อนกินแล้วกินโปรตีนแล้วก็กินคาร์โบไฮเดรตสุดท้ายแล้วตอนนี้เรามีตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นตัวชาเทียนหลงกับกาแฟเขียวนะเอาใครที่ไม่ทายฮะก็มีตัวช่วยกาแฟลักดำลักน้ำตาลมันจะมีทั้งผงผักไฟเบอร์สับปะรดใครที่ปวดแข้งปวดขานะครับเข่าบงเข่าบวมก็เราเติมโคลลาเจนเข้าไปอันนี้มันเป็นตัวช่วยหมดเลยถ้าเรารู้หลักการง่ายใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันสูงอะไรครับง่ายนิดเดียวหลีกเลี่ยงของมันของทอดพยายามกินกระเทียมทุกมื้อละ2กีบ3กีบถ้าไม่มีเวลาก็มีตัวช่วยเรามีกระเทียมขายได้เป็นฟีดมากินวันละ2มื้อละ2แคปซูลเป็นผงครับผมเวลาเดินทางผมก็พกไปผมก็กินถ้าทํา3อย่างนี้ให้ได้ร่างกายจะไม่มีปัญหาครับนี่เป็นเทคนิคอย่างนึงนะวันนี้ก็เล่าให้ฟังกันแล้วกันเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวนู้นตัวนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรเนาะโทรหลังไมค์กันแล้วกันผมอยากให้เวลานี้ที่มีอยู่เนี่ยใช้ประโยชน์กับการดูแลสุขภาพนะมันจะเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าสมัยก่อนการที่เราจะเรียนรู้สุขภาพเนี่ยโอ้โหยากมากก็ไปหาคุณหมอทนปัจจุบันนี้โซเชียลมันสอนเราแล้วเราก็เรียนรู้จากโซเชียลได้อ่ะคลิปเนี่ยจะไม่หมดจะต้องต่อภาค2ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่มีประโยชน์นะผู้สูงวัยพอเราสูงวัยแล้วสิ่งที่ตามมาคือเซลล์มันเสื่อมพอเซลล์มันเสื่อมอะไรที่เราเคยทำได้มันทำไม่ได้แล้วครับทำได้แต่ร่างกายเราจะพัง
1: กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องเล็กๆที่อาจทำให้คุณอยากวางช้อนระหว่างมื้อเย็นวันนี้เพราะมันคือสิ่งที่เรากินมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยมีใครบอกเลยว่าหลังอายุ60มันอาจเปลี่ยนจากอาหารดีเป็นภัยเงียบในร่างกายคุณกำลังฟังรายการสูงวัยใกล้หมอที่ใช้คำง่ายๆพาเข้าเรื่องยากเพื่อให้คุณฟังแล้วเข้าใจแบบไม่ต้องเปิดตำราแล้ววันนี้เราจะชวนกันเปิดมุมใหม่กับอาหารที่เรารักมาตลอดเนื้อสัตว์ไม่ใช่เพื่อให้คุณกลัวแต่เพื่อให้รู้ว่าอะไรที่ควรลดเบาๆและอะไรที่ยังกินได้อย่างภูมิใจมีคนเคยบอกดิฉันว่าพออายุ70แล้วนะหมอเวลาเคี้ยวเนื้อแข็งๆเหมือนรู้สึกว่าเรากำลังแพ้บางอย่างแต่จริงๆแล้วการกินไม่ควรเป็นความรู้สึกแพ้เลยค่ะมันควรเป็นการดูแลตัวเองแบบไม่ต้องฝืนและนั่นคือเหตุผลที่เราชวนลุงหมอของเราในวันนี้มาด้วย เขาไม่ใช่แค่แพทย์ผู้สูงวัยวัย85ปีที่ยังลงพื้นที่อยู่ทุกเดือนแต่เขาเคยเห็นผลของเนื้อสัตว์ต่อสุขภาพคนสูงวัยนับร้อยๆเคสทั้งที่ดีและที่แอบซ่อนภัยเงียบไว้แบบไม่มีใครรู้ดิฉันขอต้อนรับหมอมาโกโตะค่ะ
2: ขอบคุณมากครับคุณนุ่นเรื่องเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับถ้าพูดแค่ดีหรือไม่ดีมันจะเสียของหมออยากให้เราคุยกันว่ามันดีแบบไหนและเมื่อไหร่ที่มันเริ่มเปลี่ยนเป็นอีกอย่างมากกว่าครับตอนหมอยังเด็กนะครับคำว่ากินดีในบ้านเรามักจะหมายถึงมีเนื้อในจานเยอะกว่าผักเสมอถ้าวันไหนมีเนื้อวัวชิ้นใหญ่ๆในแกงหรือไก่ทอดร้อนๆวางอยู่บนข้าววันนั้นถือว่าโชคดีวันไหนที่กินแต่ไข่ดาวหรือเต้าหู้ทอดเราจะรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงกับดีและภาพนั้นมันฝังอยู่ในใจคนรุ่นหมอยันรุ่นลูกหลายคนไม่ได้กินเนื้อแค่เพราะหิวแต่กินเพราะมันทำให้รู้สึกว่าฉันยังดูแลตัวเองได้แต่เพราะอายุมากขึ้นภาพนั้นมันเริ่มเปลี่ยนครับร่างกายที่เคยฟื้นง่ายๆจากหมูกระทะมื้อดึกกลับเริ่มบวมง่ายแน่นหน้าอกง่ายนอนไม่หลับโดยไม่มีสาเหตุทั้งที่ก็ยังกินเหมือนเดิมแล้วทำไมผลที่ได้มันเปลี่ยนไป
1: เหมือนร่างกายมันไม่เล่นด้วยแล้วใช่ไหมคะลูกหมอสิ่งที่เคยให้พลังกลับกลายเป็นตัวถ่วงแบบไม่รู้ตัว
2: ใช่เลยครับคุณนุ่นหมออยากให้คนดูลองนึกภาพว่าตอนเราอายุ30ร่างกายเหมือนเตาไฟที่เปิดตลอดวันกินอะไรลงไปมันก็เผาได้หมดแม้จะมีของแถมเล็กๆอย่างไขมันหรือเกลือร่างกายก็ยังพอมีแรงล้างออกได้แต่พอเข้าวัย60ไฟนั้นมันเริ่มอ่อนเตาเริ่มมีคราบแรงลมเริ่มตกแล้วเรายังใส่เชื้อเพลิงแบบเดิมเข้าไปอีกถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: มันไม่ใช่แค่ไม่ช่วยแล้วแต่มันเหมือนกำลังอุดตันท่อโดยไม่รู้ตัว
2: เป๊ะเลยครับแล้วเรื่องที่น่าคิดคือเวลาร่างกายเริ่มเสียสมดุลมันไม่ได้ส่งสัญญาณแรงแบบที่คนคิดนะครับมันไม่ใช่อาการเจ็บแบบเฉียบพลันแต่มันมาแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นรู้สึกล้างหน้าแล้วเหนื่อยง่ายเห็นของทอดแล้วไม่อยากกินแต่ก็ยังกินหรือแม้แต่ตื่นเช้ามาแล้วเหมือนร่างกายมันไม่อยากเริ่มต้นวัน
1: หนูเคยมีคนไข้คนนึงค่ะแกพูดเบาๆว่าไม่ใช่ป่วยนะหมอแต่รู้สึกว่าร่างกายมันเงียบเกินไปแล้วคำว่าเงียบนั่นแหละค่ะที่บางทีเป็นเสียงดังที่สุดของความไม่สมดุล
2: หมอเข้าใจคำนี้เลยครับเงียบเกินไปคืออาการที่คนสูงวัยจำนวนมากมีแต่ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังยังไงแล้วที่แย่กว่านั้นคือความเงียบแบบนี้มักถูกตีความว่าเรื่องของอายุทั้งที่จริงแล้วมันอาจเป็นผลสะสมจากสิ่งที่เรากินมาทั้งชีวิตโดยเฉพาะเนื้อที่เราไม่เคยตั้งคำถามกับมัน
1: พูดแบบนี้แล้วลุงหมอคิดว่าอะไรคือกับดักที่ทำให้คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรายังยึดติดกับเนื้อบางประเภทอยู่คะ
2: หมอว่าส่วนหนึ่งคือภาพจำว่าเนื้อเท่ากับพลังครับและมันยากมากที่จะบอกคนที่เคยผ่านชีวิตลำบากว่าเนื้อนี้ไม่ดีกับคุณแล้วเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่มันเกี่ยวกับความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองคุณนุ่นลองนึกดูสิครับถ้าวันหนึ่งลูกหลานบอกเราว่ากินแบบนี้ไม่ดีนะโดยที่เราเชื่อมาตลอดชีวิตว่ามันดีมันเจ็บนะครับ
1: มันเหมือนเราไม่ได้แค่เปลี่ยนอาหารแต่เรากำลังขอให้เขาเปลี่ยนความเชื่อที่พาตัวเองรอดมาได้ทั้งชีวิต
2: ใช่ครับและนี่คือเหตุผลที่หมอไม่เคยใช้คำว่าห้ามกับผู้ป่วยเลยหมอจะชวนให้เขาสังเกตตัวเองแทนเช่นกินเนื้อแล้วนอนไม่ค่อยหลับไหมท้องอืดบ่อยหรือเปล่ารู้สึกหิวไวขึ้นไหมหลังจากกินแฮมตอนเช้าเพราะเมื่อเขาเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่เคยชินกระบวนการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องใช้คำสั่ง
1: แล้วในคลินิกของลุงหมอเองเคยมีเคสที่พอเปลี่ยนมุมมองเรื่องเนื้อแล้วสุขภาพเปลี่ยนไปเลยไหมคะ
2: มีครับและไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวเลขในผลตรวจเลือดนะครับแต่คือเปลี่ยนวิธีที่เขามองตัวเองเหมือนกับว่าพอร่างกายเริ่มเบาใจเขาก็เบาตามและเขาจะเริ่มถามต่อเองว่าแล้วฉันจะดูแลตัวเองด้วยมากกว่านี้อีกยังไง
1: ฟังแบบนี้แล้วหนูเริ่มอยากรู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนื้อแบบไหนกันแน่ที่เป็นตัวปัญหาเพราะหลายคนยังเข้าใจว่าถ้าไม่ใช่แปรรูปก็น่าจะปลอดภัยใช่ไหมคะ
2: ครับถ้าให้พูดตรงๆเนื้อที่สร้างปัญหาที่สุดกับคนวัย60 plus ไม่ใช่แค่เนื้อแปรรูปอย่างเดียวครับแต่เป็นเนื้อที่เราคิดว่าปลอดภัยทั้งที่ไม่ได้ปลอดภัยจริงด้วยครับตัวอย่างชัดที่สุดคือเนื้อวัวสดหรือหมูชิ้นใหญ่ที่ติดมันซึ่งหลายคนยังเชื่อว่า ถ้าไม่แปรรูปก็กินได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรเลยแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือปริมาณฮีมไอรอนสูงในเนื้อแดงมันกระตุ้นให้ร่างกายเกิดอนุมูลอิสระแบบเรื้อรังโดยเฉพาะในคนที่มีระบบไตหรือหลอดเลือดเริ่มเสื่อมแล้วหมอเคยมีคนไข้ที่ทานสเต็กแบบแรสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วเชื่อว่ากำลังดูแลตัวเองเพราะเขาเลือกเนื้อดีไม่มีแปรรูปไม่มีผงชูรสแต่อีก6เดือนต่อมาค่า CRP ตัวชี้วัดการอักเสบในร่างกายพุ่งขึ้นแบบที่เขาไม่เคยคาดเลยครับเพราะร่างกายเขาไม่สามารถเคลียร์เหล็กส่วนเกินได้อีกต่อไปแล้ว
1: มันคือสิ่งที่เหมือนจะดีแต่พออายุเราถึงจุดหนึ่งร่างกายมันไม่ใช่ระบบเดิมแล้วใช่ไหมคะลุงหมอ
2: ใช่เลยครับเราเปลี่ยนแต่เราไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนร่างกายไม่ได้เตือนด้วยอาการแต่เตือนด้วยความเงียบอย่างที่หมอเจอบ่อยคือกลุ่มที่มีอินซูลินรีซิสแตนซ์หรือดื้อต่ออินซูลินจากพฤติกรรมกินเนื้อหนัก plus ไขมันซ่อนถ้าไม่สังเกตดีๆเขาจะไม่มีวันรู้เลยว่าค่าน้ำตาลหลังอาหารเริ่มแกว่งหรือมีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมซ่อนอยู
1: ่หนูขอใช้โอกาสนี้พูดกับคุณผู้ชมตรงๆนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนื้อแดงไม่ได้ผิดทั้งหมดแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นการจัดการกับของในจานมันไม่เหมือนเดิมร่างกายต้องการสมดุลมากกว่าพลังซึ่งมันย้อนกลับไปสู่คำที่ลุงหมอพูดเลยค่ะว่าเติมแต่ไม่สะสมหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าไขมันในเนื้อโดยเฉพาะเนื้อบดหรือเนื้อ3ชั้นมันมีโครงสร้างไขมันแบบ saturated fat ที่ไปกระตุ้นตับให้ผลิต LDL เพิ่มขึ้นแล้ว LDL ที่มากเกินจะทำให้ผนังหลอดเลือดอักเสบแบบเงียบๆต่อเนื่องไปอีกหลายปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังกินแบบเดิมแต่ระบบขับของเสียเราไม่เหมือนเดิมเรากำลังสะสมสิ่งที่ร่างกายเคยจัดการได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ
2: หมอชอบที่คุณนุ่นพูดว่าระบบได้ไม่เหมือนเดิมครับเพราะคนส่วนใหญ่จะรู้ว่าอายุมากขึ้นแล้วแรงน้อยลงแต่น้อยคนจะรู้ว่าอวัยวะข้างในก็อ่อนลงด้วยเหมือนกันยัง
3: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: มิโน่ลาย07 07
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดี
7: จริงๆนะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจ ในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกสั่งการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังอุทกภัยสั่งรัฐมนตรีงดไปต่างประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สักครู่กลับมาติดตามครับ
15: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
16: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
19: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีแถลงหลังกลับจากลอนดอนสั่งการเร่งช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งการรัฐมนตรีงดไปต่างประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อเวลาประมาณ 10:20 ก่อนนำคณะแถลงข่าวที่อาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานดอนเมืองระบุภาพรวมสาเหตุน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่และตกต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ซึ่งได้มีการประสานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่รายงานให้ทราบโดยตลอดและได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนการบริหารจัดการบริเวณปริมณฑลจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ตลอดจนมีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ทันท่วงทีขณะเดียวกันจะเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดโดยจะมีการจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายพื้นที่ทันทีที่น้ำลดโดยไม่ต้องรอให้น้ำแห้งส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวที่ผ่านมารัฐบาลมีโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยสภาพัฒน์รายงานถึงความคุ้มค่าของโครงการนี้ซึ่งจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อสั่งการไปยังคณะรัฐมนตรีให้งดไปต่างประเทศในช่วงนี้เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
4: และมาติดตามสรุปประเด็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
6: สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตัดสินมีความผิดใน114จาก115ข้อหาที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกจากการรายงานของสื่อชื่อดังในอังกฤษโดยทีมเรือใบสีฟ้าโดนสอบสวนย้อนหลังเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำผิดกฎการเงินในช่วงระหว่างปี2009ถึง2018และได้มีการไต่สวนเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อปี2024และผลตัดสินล่าสุดจากคณะกรรมการอิสระก็ตัดสินว่ามีความผิดเกือบทุกข้อหายกเว้นข้อหาเดียวแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดขณะเดียวกันทางสโมสรก็มีแนวโน้มที่จะเตรียมยื่นอุทธรณ์คำตัดสินต่อไปด้านสโมสรลิเวอร์พูลประกาศแต่งตั้งจูเลียนวอร์ดวัย45ปีเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรแทนที่ริชาร์ดฮิวช์ถือเป็นการกลับมารับตำแหน่งครั้งที่2ของวอร์ดหลังจากที่เคยทำหน้าที่นี้มาแล้วในฤดูกาล 2022 ถึง 2023 โดยภารกิจสำคัญที่จะทำคือเจรจาสัญญาของริโอเอ็นกูโมฮารวมถึงพิจารณาอนาคตของอลิสงเบเกอร์และเฟอร์จิลฟานไดท์ที่สัญญาของทั้งคู่นั้นจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่เดโก้ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรบาร์เซโลนาก็ออกมาปฏิเสธข่าวที่ทีมสนใจจะคว้าตัวเจเจกาเบียลดาวรุ่งวัย15ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังมีรายงานว่านักเตะเดินทางไปยังเมืองบาร์เซโลนาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตเพราะดาวรุ่งวัย15ปีพร้อมตัวแทนได้แจ้งกับทีมปีศาจแดงเพื่อต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกับสโมสรและมีผลโดยทันทีก็ทำให้เจ้าตัวนั้นได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปแต่เดโก้นั้นก็ยืนยันว่าบาร์ซ่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจะคว้าตัวกาเบียลสาธิมีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวสป.เพื่อประชาชนค่ะ

วัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการวสป.เพื่อประชาชนกับกระผมร้อยเอกบรมรัตน์ขวัญปัญญาพรผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ไม่ว่าท่านกำลังจะทำอะไรอยู่จะกำลังทำงานขับรถค้าขายทำไร่ทำนาหรือกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านขอให้เสียงเพลงและเสียงพูดจากทางรายการเป็นเพื่อนเป็นกำลังใจและเป็นความสุขเล็กๆให้กับทุกท่านนะครับชีวิตของคนเรานั้นมีทั้งวันสดใสและวันที่ต้องพบกับความเหนื่อยความผิดหวังหรือปัญหาต่างๆแต่ขอให้เราจำไว้อย่างหนึ่งว่าวันที่เหนื่อยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเหนื่อยตลอดไปวันที่มีปัญหาก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีทางออกขอเพียงเรายังมีความหวังและยังมีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปวันพรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสที่ดีรอเราอยู่เสมอนะครับและในช่วงนี้ขอส่งมอบบทเพลงเพราะๆให้กับทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางของชีวิตนะครับ

ผ่านไปกับบทเพลงเพราะๆนะครับท่านผู้ฟังครับบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าทำไมชีวิตเราต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นทำไมสิ่งที่เราตั้งใจทำจึงไม่เป็นไปอย่างที่หวังแต่ถ้าลองมองย้อนกลับไปเราจะพบว่าที่ผ่านมาเราเองก็เคยผ่านเรื่องยากๆมาได้ตั้งมากมายเรื่องที่เคยคิดว่าไม่มีทางผ่านวันนี้มันกลายเป็นเพียงเรื่องหนึ่งในความทรงจำเพราะฉะนั้นหากวันนี้ท่านกำลังเหนื่อยขอให้ได้พักครับแต่อย่าหมดหวังหากวันนี้ยังเดินต่อไม่ไหวก็เดินช้าลงได้แต่เพียงอย่าหยุดก้าวไปข้างหน้าและอย่าลืมว่าความสุขในชีวิตบางครั้งไม่ได้อยู่ที่การมีทุกสิ่งแต่อยู่ที่การได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ดีๆที่เรามีอยู่แล้วมีครอบครัวมีคนรักเรามีงานให้เราทำมีข้าวให้เรากินมีเช้าวันใหม่ให้ได้ตื่นขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกำลังใจให้เราได้ทั้งนั้นนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ทำงานอยู่ในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรคนทำไร่ทำนาพ่อค้าแม่ขายคนขับรถหรือผู้ใช้แรงงานทุกอาชีพขอชื่นชมในความพยายามของทุกท่านนะครับงานทุกงานมีคุณค่าและหยาดเหงื่อของทุกคนล้วนมีความหมายแม้บางวันผลของความเหนื่อยอาจจะไม่ปรากฏให้เห็นแต่ขอให้เชื่อว่าความพยายามที่เราได้ทำวันนี้จะเป็นพื้นฐานของวันข้างหน้าขอให้ทำงานด้วยความตั้งใจดูแลสุขภาพตัวเองเหนื่อยก็พักร้อนก็หาน้ำดื่มดูแลตัวเองให้ดีเพราะคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของเราก็คือตัวเราเองเดี๋ยวเรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราอีกสักช่วงหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนแล้วนะคะอีกไม่กี่วันแล้วก็จะเริ่มต้นงบประมาณแล้วนะคะงบประมาณใหม่นะคะนั่นก็คือ1ตุลาคมนั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่ถ้าพูดถึงความงามของราชวงศ์หลายคนอาจนึกถึงเจ้าหญิงไดอาน่าหรือว่าเจ้าหญิงเคทมิดเดิลตันนะคะเป็นอันดับแรกอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมองไปยังราชวงศ์ทั่วโลกแล้วราชินีหลายพระองค์ก็ทรงเป็นจุดสนใจด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและรสนิยมด้านแฟชั่นที่น่าประทับใจนะคะสำหรับ5ราชินีที่สวยที่สุดในโลกตามการคัดเลือกของนิตยสารแอลนิตยสารแฟชั่นไลฟ์สไตล์และความงามระดับโลกสัญชาติฝรั่งเศสค่ะหนึ่งในนั้นนะคะมีพระราชินีของเราด้วยนะคะนั่นก็คือสมเด็จพระราชินีสุทธิดาแห่งประเทศไทยค่ะพระองค์ทรงเป็นผู้นำแฟชั่นด้วยการผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนในโอกาสสำคัญพระองค์มักทรงฉลองพระองค์แบบไทยที่ตัดเย็บจากผ้าไหมพร้อมรายละเอียดประณีตและเครื่องประดับที่เข้ากันขณะที่ในงานระดับนานาชาติพระองค์ก็ทรงเลือกฉลองพระองค์สากลอย่างชุดเดรสหรือว่าสูทที่ดูสง่างามและคล่องตัวค่ะสมเด็จพระราชินีราเนียแห่งจอร์แดนด้านแฟชั่นพระราชินีราเนียมีสไตล์ที่ดูโมเดิร์นเนียบและมีความเป็นสากลมักเลือกฉลองพระองค์ทรงสูทเสื้อเชิ้ตหรือชุดที่มีโครงสร้างชัดเจนแต่ยังคงความอ่อนโยนและสง่างามเอาไว้ได้นะคะนอกจากเรื่องของแฟชั่นแล้วพระองค์เนี่ยยังทรงมีบทบาทในประเด็นด้านการศึกษาเด็กและสิทธิสตรีอีกด้วยค่ะสมเด็จพระราชินีแม็กซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์ทรงโดดเด่นด้วยความเรียบโก้พระราชินีแม็กซิม่าก็เป็นอีกขั้วที่ชัดเจนเลยนะคะเพราะพระองค์ทรงเลือกใช้สีสันและเครื่องประดับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างภาพจำตั้งแต่สีแดงเหลืองฟ้าโคบอลไปจนถึงชมพูสดรวมไปถึงหมวกปีกกว้างและเครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับแต่ละลุคของพระองค์ค่ะต่อกันที่สมเด็จพระราชินีเลติเซียแห่งสเปนภาพลักษณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องคือสไตล์การแต่งพระองค์ที่เรียบง่ายทันสมัยและไม่ดูห่างไกลจากคนทั่วไปนอกจากแบรนด์ระดับไฮเอนด์แล้วนะคะพระราชินีเลติเซียยังทรงเลือกฉลองพระองค์จากแบรนด์สัญชาติสเปนที่มีราคาจับต้องได้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นซาร่าและแมงโก้ทำให้หลายลุคกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทั่วไปนอกจากนี้ยังทรงนิยมชุดเดรสเสื้อเชิ้ตและเสื้อผ้าที่มีเส้นสายเรียบคมช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดูสง่างามและเป็นมืออาชีพค่ะต่อกันที่สมเด็จพระราชินีแมรี่แห่งเดนมาร์กนะคะสไตล์ของพระราชินีแมรี่สะท้อนแนวคิดแบบน้อยแต่มากตามสไตล์สแกนดิเนเวียพระองค์มักเลือกฉลองพระองค์เป็นชุดสูทเดรสทรงเรียบเสื้อโค้ทตัวยาวและโทนสีสุภาพจุดที่น่าสนใจเลยค่ะนั่นก็คือพระองค์ทรงนำฉลองพระองค์เดิมกลับมาใช้ซ้ำโดยเป็นการเปลี่ยนเครื่องประดับหรือวิธีจับคู่ทำให้แต่ละลุคดูแตกต่างออกไปค่ะซึ่งทั้ง5พระองค์ก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตั้งแต่ความโมเดิร์นของพระราชินีราเนียสีสันสดใสของพระราชินีแม็กซิม่าความโดดเด่นของอัตลักษณ์ไทยในฉลองพระองค์ของพระราชินีสุทธิดาความเรียบหรูของพระราชินีเลติเซียไปจนถึงความมินิมอลแบบสแกนดิเนเวียของพระราชินีแมรี่ที่มานะคะก็ข้อมูลจากนิตยสารแอลนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะของปวงชนชาวไทยเพราะว่า1ใน5ราชินีจากราชวงศ์ทั่วโลกพระราชินีสุทธิดาของไทยเราค่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่สื่อนอกเนี่ยได้ยกย่องพระองค์ให้เป็น ผู้นำทางด้านแฟชั่นสไตล์การแต่งตัวด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะค่ะเราไปต่อกันที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ค่ะในระดับจังหวัดและระดับประเทศนะคะสามารถจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของสตรีค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานที่หมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสสคจังหวัดทุกจังหวัดหรือสรพพื้นที่1ถึง10หรือจะติดต่อไปที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการอันนี้ก็สามารถติดต่อกันเข้าไปได้นะคะต่อกันที่เรื่องของความภาคภูมิใจของเด็กๆไทยกันบ้างค่ะก็เป็นน้องๆจากสมุทรสาครนะคะจากมหาชัยสู่การเผยแพร่โขนและรำไทยให้ชาวจีนได้ชื่นชมนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสมุทรสาครค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวมหาชัยเมื่อเด็กๆจากจังหวัดสมุทรสาครได้มีโอกาสเดินทางไปไกลนะคะถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมแสดงโขนและรำไทยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศไทยสู่สายตาชาวต่างชาตินั่นเองค่ะจากเด็กตัวเล็กๆนะคะที่ฝึกฝนท่ารำฝึกความพร้อมเพรียงและเรียนรู้รายละเอียดของนาฏศิลป์ไทยอย่างต่อเนื่องและก็ตั้งใจวันนี้พวกเขาได้ก้าวขึ้นสู่เวทีไทยค่ะเวทีในต่างแดนอย่างสง่างามทุกท่วงท่าทุกจังหวะและทุกการแสดงล้วนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นความอดทนและความตั้งใจที่สั่งสมมาจากการฝึกซ้อมโขนและรำไทยไม่ได้เป็นเพียงการแสดงบนเวทีนะคะแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อและภูมิปัญญาของคนไทยการที่เด็กๆสมุทรสาครมีโอกาสนำศิลปะวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ถึงนครเซี่ยงไฮ้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการทำให้ผู้คนจากอีกประเทศนึงได้รู้จักความงดงามของประเทศไทยผ่านการแสดงของเยาวชนเบื้องหลังรอยยิ้มและความสวยงามบนเวทีคือความทุ่มเทของเด็กๆครูผู้ฝึกสอนค่ะผู้ปกครองและทุกฝ่ายที่ร่วมกันสนับสนุนให้น้องๆเยาวชนได้เรียนรู้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะวันนี้เด็กๆจากมหาชัยค่ะไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของโรงเรียนหรือว่าครอบครัวนะคะแต่พวกเขาคือตัวแทนของสมุทรสาครและตัวแทนของประเทศไทยที่ได้แสดงให้เห็นว่าเยาวชนไทยสามารถนำความสามารถและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไปสร้างความประทับใจบนเวทีระดับนานาชาติได้ก็ขอชื่นชมในความตั้งใจและก็ความสามารถของน้องๆเด็กๆทุกคนนะคะที่กล้าก้าวออกจากบ้านเกิดเดินทางไปไกลถึงเซี่ยงไฮ้แล้วก็ทำหน้าที่เผยแพร่ความงดงามของนาฏศิลป์ไทยด้วยความภาคภูมิใจจากมหาชัยสมุทรสาครสู่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระยะทางอาจไกลแต่หัวใจของเด็กๆยังคงพกความเป็นไทยไปด้วยเสมอก็ขอให้ประสบการณ์ครั้งนี้เป็นความทรงจำที่งดงามค่ะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆรักและภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานมรดกของชาติให้คงอยู่ต่อไปด้วยค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก่อนที่จะพักฟังเพลงกันเพาะๆนะคะนั่นก็คือที่เขาขยายตำบลเขาพระอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะได้มีการจัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเป็นการจัดกิจกรรมปลูกป่าภายใต้โครงการการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาขยายเพื่อที่จะร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว

12,000 ต้นแขวงทางหลวงชัยนาทร่วมปลูก 2,000 ต้นนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนำก้ายางนามาร่วมกิจกรรม 10,000 ต้นค่ะซึ่งทุกต้นที่ปลูกในวันนี้นะคะอาจจะเป็นเพียงต้นไม้เล็กๆในสายตาของเราแต่เมื่อเติบโตขึ้นจะกลายเป็นร่มเงาแหล่งอาหารบ้านของสัตว์และเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับคนรุ่นต่อไปค่ะก็เรียกได้ว่าจากเขาทะเลทรายสู่เขาสวรรค์โครงการฟื้นฟูเขาขยายริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2558นะคะในช่วงที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาเป็นระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์และเป็นพื้นที่พักผ่อนออกกำลังกายและเรียนรู้ธรรมชาติของประชาชนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปัจจุบันโครงการนี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าการฟื้นฟูป่าไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากพลังของชุมชนความร่วมมือของหน่วยงานหัวใจของจิตอาสาและการลงมือทำร่วมกันจากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งสู่พื้นป่าที่กำลังเติบโตเขาทะเลทรายในวันวานกำลังกลายเป็นเขาสวรรค์ของคนชัยนาทในวันหน้าค่ะต้นไม้หนึ่งต้นอาจเปลี่ยนพื้นที่แต่พลังความสามัคคีของคนทั้งชุมชนเปลี่ยนอนาคตได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะนำมาส่งต่อพลังแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ในวันนี้นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็มาอัปเดตนะคะหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมค่ะโดยมีกำหนดการดังนี้นะคะวันที่15ธันวาคมเวลา17นาฬิกาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา7นาฬิกาเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมค่ะเวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมค่ะเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรางคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมตลอดพิธีการค่ะพูดถึงเรื่องของการถ่ายทอดสดนะคะเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะลงพื้นที่นะคะสำรวจพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อกำหนดจุดติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดและจุดถ่ายภาพของสื่อมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ช่วงซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมอย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีค่ะในช่วงนี้นะคะหลายจังหวัดเนี่ยก็เริ่มที่จะจัดทำดอกไม้จันทร์กันแล้วนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดตราดนายพิริยะฉันทดิโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมออกแบบและจัดทำดอกไม้จันทร์จุดตัวอย่างระดับจังหวัดสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดนะคะจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายประชาชนเข้าร่วมพร้อมกับสาธิตการจัดทำดอกไม้จันทร์กฤษณาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดตราดเพื่อถ่ายทอดความรู้แล้วก็เป็นต้นแบบให้กับผู้เข้าร่วมสามารถนำไปขยายผลจัดทำดอกไม้จันทร์ในหน่วยงานสถานศึกษาองค์กรและชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ต่อไปนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในทุกๆภาคส่วนค่ะวันนี้ทางรายการมีรายงานพิเกี่ยวกับการสร้างฉัตรเบญจาสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมศิลปากรขอเชิญรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: กรมศิลปากรดำเนินการสร้างฉัตรเบญจาสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉัตรเบญจาคือเครื่องสูงสำคัญสำหรับตั้งเป็นเครื่องประกอบราชรถราชยานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพมีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆทั้งหมด5ชั้นโดยชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันโดยลำดับโดยโครงสร้างฉัตรมี2รูปแบบคือ 1. โครงสร้างที่สามารถหุบและกางออกได้เหมือนร่มซึ่งเป็นโครงสร้างอย่างโบราณประเพณีใช้ไม้เนื้ออ่อนและไม้ไผ่เป็นวัสดุโครงสร้างหลัก 2.โครงสร้างแบบยึดแน่นไม่สามารถหุบและกางออกได้นิยมใช้โลหะเป็นวัสดุโครงสร้างหลักในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทำการจัดสร้างฉัตรเบญจาขึ้นใหม่โดยพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อย4782และราชรถน้อย4783ทำการจัดสร้างด้วยโครงสร้างไม้ไผ่อย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีโดยกระบวนการจัดสรรฉัตรโครงสร้างแบบโบราณประเพณีนั้นมีทั้งหมด6ขั้นตอนได้แก่1การออกแบบและการเขียนแบบ2การจัดเตรียมกำพูและยอดฉัตร3การจัดเตรียมซี่ไม้4การประกอบซี่ไม้ไผ่กับกำพู5การจัดเตรียมผ้าระบายฉัตรหรือผ้าลายทองแผ่ลวด 6. การประกอบฉัตรเบญจาซึ่งดำเนินการจัดสร้างโดยกลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม้ประณีตกลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทยกลุ่มช่างเขียนและช่างลายรถน้ำกลุ่มประณีตศิลป์สำนักช่าง10หมู่โดยพี่ๆเขายืนยันว่าการดำเนินการจัดสร้างฉัตรเบญจานั้นจะดำเนินการจัดสร้างด้วยความประณีตเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุด
0: ทุกการให้คือพลังสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมส่งต่อกำลังใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนนะคะกองทุนไทยทิพย์ยังคงเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่องค่ะผ่านช่องทางดังต่อไปนี้สามารถบริจาคด้วยตนเองที่สำนักงานกองทุนไทยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะคะหรือจะโอนเงินเข้าบัญชีชื่อบัญชีเงินกองทุนไทยทิพย์บัญชีกระแสรายวันธนาคารกรุงเทพสาขาหลัก4พลาซ่าค่ะที่หมายเลข229-303-2666บัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาหลัก4พลาซ่านะคะที่หมายเลขบัญชี229-429-9777หรือเป็นการสแกน QR Code ระบบ eDonation ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารอันนี้ก็สามารถที่จะร่วมบริจาค กันได้นะคะสำหรับข้อมูลการบริจาคค่ะจะถูกส่งไปยังกรมสรรพากรนะคะโดยอัตโนมัติในนามเจ้าของบัญชีผู้บริจาคต้องกดยอมรับเพื่อให้ธนาคารเนี่ยสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลแก่กรมสรรพากรสำหรับใช้สิทธิลดหย่อนภาษี2เท่าค่ะโปรดระวังมิจฉาชีพนะคะหากชื่อบัญชีผู้รับเงินปรากฏเป็นนายนางนางสาวหรือชื่ออื่นใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนั่นก็คือถ้าไม่ใช่ชื่อบัญชีเงินกองทุนไทยทิพย์เนี่ยอย่าโอนนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้นั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่แบบปังก็ได้อ่ะเพราะว่าศักยภาพของคนไทยเนี่ยได้โชว์ให้สายตาชาวโลกเห็นกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาความสามารถบิวตี้ควีนหรือวงการดนตรีระดับโลกนะคะวันนี้เราได้รวบรวม4ปรากฏการครั้งประวัติศาสตร์ที่คนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกอย่างสมเกียรติค่ะเรื่องแรกเลยนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงไทยปลดล็อกคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์สร้างความปลื้มปิติค่ะให้กับแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศหลังลูกยางสาวไทยลงสนามดวลจุดเดือดเอาชนะทีมชาติจีนไปได้อย่างสุดระทึก3-2เซตนะคะ3-2เซตส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมเดินหน้าคว้าตั๋วลุยศึกชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องที่2ปรากฏการณ์ที่2นั่นก็คือน้องเนเน่รอยัลสาวน้อยวัย16ผงาดคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงนะคะกระหึ่มเวทีโลกนะคะเมื่อน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพลวรัติการอําลอยสาวน้อยมหัศจรรย์สายร็อกจากจังหวัดภูเก็ตอายุน้องเพียงแค่16ปีค่ะกลายเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่สามารถคว้าตำแหน่งแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะคะได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัลค่ะมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้รับสิทธิ์คว้าโชว์เดี่ยวสุดยิ่งใหญ่ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาค่ะปรากฏการณ์ที่3นั่นก็คือโอปอสุชาตาครบรอบ1ปีมิสเวิลด์2025กับภารกิจทรงคุณค่าเพื่อสังคมนครแห่งความงามร่วมฉลองความครบรอบ1ปีการทำหน้าที่ของโอปอสุชาตาช่วงสีคนไทยคนแรกนะคะที่สร้างประวัติศาสตร์คว้ามงกุฎฟ้ามิสเวิลด์2025เมื่อวันที่31พฤษภาคม2025ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเธอได้ลบคำครหาแล้วก็เดินหน้าทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ OPOR4HER รณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมทำพอดแคสต์ร่วมมือกับโรงพยาบาลตรวจคัดกรองและสามารถระดมทุนได้มากกว่า1ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนความกลัวของผู้ป่วยให้กลายเป็นความรู้นั่นเองค่ะและปรากฏการณ์สุดท้ายนั่นก็คือน้องลิซ่าทุบสถิติโลกปล่อย MV สวัสดีค่ะยอดวิววันแรกเนี่ยสูงสุดแห่งปี2026เลยนะคะก็เรียกว่าปังแบบหยุดไม่อยู่เมื่อน้องลิซ่าเนี่ยปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงสวัสดีค่ะกว่าสถิติเป็น MV ที่เปิดตัวด้วยยอดวิวสูงที่สุดในปี2026ของศิลปินทั่วโลกด้วยยอดวิว24ชั่วโมงแรกเนี่ยสูงถึง 70.8 ล้านวิวค่ะนะคะก็ส่งผลให้น้องลิซ่ากลายเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มี MV ยอดวิวเกิน70ล้านวิวภายในวันแรกถึง2เพลงนะคะต่อก็ถือว่าครองอันดับ1แล้วก็อันดับ2ยอดวิวสูงสุดตลอดการบน YouTube นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะก็เรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของคนไทยเรานั่นเองค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะก็พูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานการบินไทยแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขัดแคลนกระทบการให้บริการเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารสายการบินไทยเกี่ยวกับการที่เที่ยวบินขาออกล่าช้ารวมถึงผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าต้องใช้เวลารอรับสัมภาระเป็นเวลานานโดยตรวจสอบแล้วพบว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของบริษัทการบินไทยทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานได้กำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นไม่เพียงพอต่อการให้บริการประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระของบริษัทการบินไทยบางส่วนขัดข้องส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานภาคพื้นทั้งการให้บริการเที่ยวบินขาออกและการขนถ่ายสัมภาระของเที่ยวบินขาเข้าและผู้โดยสารขาเข้าต้องรอรับสัมภาระนานกว่าปกติรวมถึงมีสัมภาระตกค้างจากหลายเที่ยวบินทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เร่งประสานการบินไทยให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นโดยเร็วพร้อมเร่งซ่อมแซมรถลำเลียงสัมภาระที่ขัดข้องและจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประกาศแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับทราบสถานการณ์และข้อมูลการรับสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับสัมภาระการบินไทยได้จัดให้ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าเพื่อใช้ในการติดตามและประสานการรับส่งมอบสัมภาระและสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดและมาติดตามที่ทางข่าวในสัปดาห์หน้ากับคุณธีตารีสายสว่างครับ
3: วันที่28กันยายนนี้ 8:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่หลังฝนตกต่อเนื่องหลายวันและเริ่มลดลงตามคาดการณ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยยังต้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำกรมชลประทานพร้อมร่วมมือกทม.เร่งแก้ปัญหาระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเผยเตรียมชงครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอังคารที่29กันยายนนี้รัฐบาลเดินหน้าประกันภัยพิบัติให้ประชาชนวงเงิน 15,500 ล้านบาทคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังพร้อมกับคุ้มครองชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มต้น1ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศจากเดิมวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม69เหตุจากฝนตกน้ำท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ขยายเวลา2เดือนเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมนี้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน69โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1,000 บาทต่อ2เดือนและไม่เกิน200บาทต่อวันต่อคนจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: วงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อาเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJN พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีโคลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทร0819474708
2: ไอ้ทิดข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิดเอ้ย

สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะชั่วโมงแรกก็เจอกันสามคลื่นเลยนะคะ693เสียงอดิสรสระบุรี711ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรี855ค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีนะคะชั่วโมงแรกเจอกัน3คลื่นเนาะในวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะชั่วโมงที่2จะเหลือ693กับ855นะ711ไม่มีนะคะพบกันในช่วงเวลานี้ก็แอนข่าวบ่ายนะคะประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนค่ะวันนี้อากาศดีดีที่บ้านแอนนะแบบดีมากๆนะคะโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าแอบพักตาดำไปแวบนะให้ผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แอบพักตาดำไปแวบหนึ่งกำลังฝันเลยนะกำลังฝันว่าอยู่ต่างประเทศด้วยซ้ำนะคะกำลังมองเห็นหิมะตกจะก้าวขาออกไปเล่นหิมะสักหน่อยได้ยินเสียงแม่คะแม่แม่คะแม่ บอกไอ้หมาน้อยมาปลุกกำลังดีเลยนะนะก็เลยอ่ะตื่นขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะคะก็ได้พักผ่อนเต็มที่แต่ว่าอากาศดีคือมันมีความเย็นนะคะเหมือนกับลมหนาวโชยมานิดๆนะตอนนี้นะพัดลมอะไรไม่ต้องเปิดเลยอากาศดีมากนะคะแต่ว่าฝนก็ไม่ตกนะหยุดพักการตกไปหน่อยค่อยยังชั่วแต่จะบอกว่าไม่ตกเลยก็ไม่ใช่มันมีพรมๆนิดๆนะคะพรมๆนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะก็แต่ที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างอะเล่าสู่กันฟังเนาะในช่วงบ่ายแบบนี้นะคะสำหรับแอนในเขตอำเภอเมืองลพบุรีเนี่ยค่ะประมาณนี้นะมีน้ำท่วมไหมก็เชื่อว่าน่าจะยังมีนะคะเพราะว่าดูจากข่าวคราวแต่ว่าจะเป็นถนนหนทางเป็นซอยเป็นอะไรแบบนี้เนาะของในลพบุรีแต่ว่าถนนใหญ่ก็ดูแห้งๆมีน้ำขังบ้างนะบางจุดบางแห่งนะคะก็ส่งกำลังใจให้นะคะสำหรับท่านที่อาจจะกำลังเจอผลกระทบกันอยู่ตอนนี้เนาะจะหนักบ้างน้อยบ้างแต่เขาบอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเพราะฉะนั้นใครที่เจอปัญหาก็ฮึบเอาไว้อีกสัก 2-3 ฮึบนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอฟังข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแต่บางจุดแอนเห็นคร่าวๆในข่าวก็ยังคงต้องผจญภัยกันอยู่นะคะยังคงต้องผจญภัยกันอยู่เดี๋ยวมีที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูในข่าวกันแต่ว่าช่วงนี้ต้นรายการก็ย้ำถึงโปรโมชั่นกันนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้27แล้วนะ28 29 30เหลืออีกแค่3วันนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้หมดแล้วเผื่อใครชอบก็แจ้งได้เนาะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวยอดสั่งซื้อรวมกันได้นะคะจะเข้าโปรที่1ซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมกันได้ยอดสั่งซื้อถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์บำรุงกระดูกข้อต่อผมเล็บนะคะแถม2อย่างเลยแล้วก็โปรที่3อันนี้ซื้อ4แถม1ซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4ได้5นั่นเองนะคะโทรหาแอนที่0819474708 0819474708ค่ะก็มาที่เรื่องของข่าวกันนะคะอ้อส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1หลังนะคะนี่พูดแล้วขอกระดกสักอึกหนึ่งเพราะว่าชงมาแบบบ่ายนี้เข้มข้นเลยนะจะได้เรียกหน้าเรียกแบบเขาเรียกอะไรเรียกสติมาแบบเต็มร้อยบรรยากาศโอ้โหอากาศเย็นสดชื่นพาไปนั่งตรงไหนก็รู้สึกตาปลือนะคะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นะคะนั่งพักแวบเดียวก็แอบวูบไปหน่อยนึงฝันเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะฉะนั้นต้องเอาแบบเรียกสติกันหน่อยไม่ถึงกับทำให้นอนไม่หลับแต่ว่าสติสตังจะได้กลับมาสดชื่นนะคะชุ่มฉ่ำสดชื่นกระชุ่มกระชวยนะก่อนที่จะเป็นกาแฟเย็นไปซะนะคะนิดหนึ่งมีใครทานอาหารกลางวันแล้วก็ตบท้ายด้วยกาแฟบ้างไหมแก้ง่วงแอนด์คอฟฟี่นะคะชนแก้วกันหน่อยอ่ะหนึ่งสองซ้ำอื
แหมอร่อยนะคะยิ่งชงแบบเข้มข้นแอนชอบมากเลยแต่ว่ามีบางวันที่แอนแบบบางทีแอนรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เดี๋ยวจะเหมือนกับจะกินเยอะไปหรือเปล่าอะไรแอนก็นะคะชงเข้มข้นนิดหนึ่งนะคะแต่บางทีอยากจะอย่างเช้าๆเนี่ยจะไม่ได้ชงเข้มข้นนะจะใส่น้ำเยอะหน่อยนะคะกินนานๆกลัวคอไปอะไรเงี้ยแต่ตกบ่ายนี่แหมเข้มข้นนี่อร่อยนะคะอ่ะสำหรับใครที่คอเดียวกันนะแอนคอฟฟี่นะคะก็หวังว่าจะเป็นกาแฟที่ถูกใจบางท่านก็ดื่มกันเป็นประจำบางท่านก็เพิ่งเคยดื่มบางท่านบอกอยากดื่มแต่ว่าแหมสั่งไม่ไหวตามกติกานะคะก็ต้องขออภัยด้วยค่ะกติกาเข้ามาแบบนี้เนาะก็สมทบกับอย่างอื่นก็ได้หรือว่าหารกันกับใครก็ได้นะคะก็มีหลายท่านช่วงแรกๆก็หารนี่แหละแต่หลังๆลุยเดี่ยวนะคะบางท่านก็สั่งไปเยอะนะแอนก็ยังเอ๊ะดื่มหมดเหรอดื่มกันวันละกี่ซองบอกเอาเก็บเอาไว้เพื่อที่จะส่งแจกจ่ายนะคะให้พักพวกเพื่อนฝูงบ้างไม่มีอะไรจะไปติดไม้ติดมือไปฝากเวลาไปหาเพื่อนฝูงคุณลุงท่านหนึ่งนะบอกเอากาแฟติดมือไปฝากแหมถูกใจซะอย่างนั้นนะคะฝากลุงซื้อเลยเป็นอย่างนั้นไปเหมือนคุณลุงไปหาลูกค้าให้แอนเลยนะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ในเขตหนองม่วงลพบุรีก็ไปร้านเจนานำเวทโอสถตลาดหนองม่วงนะคะมีกาแฟแอนคอฟฟี่พลอยสีทองโดราอีคอลลาเจนอะไรเงี้ยมีแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ป่าโมกอ่างทองก็ไปร้านเจหมูลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกนะคะที่จังหวัดอ่างทองอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะโดราอีพลอยสีทองกระฟงกาแฟแอนคอฟฟี่คอลลาเจนใดๆนะคะมีก็ติดต่อได้ค่ะพี่สมนึกกลมปั่นอยู่ค่ายบางระจันสิงห์บุรีหมู่4บ้านกลับนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งเจนาทั้งเจหมูนะคะทั้งพี่สมนึกนะคะสถานการณ์น้ำท่าเป็นยังไงไปกันบ้างหรือเปล่าเนาะในเขตหนองม่วงลพบุรีนะคะค่ายบางระจันสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ป่าโมกอ่างทองเนาะยังไงก็ส่งกำลังใจให้กันนะคะรวมถึงทุกท่านที่อาจจะกำลังได้รับผลกระทบกันอยู่เดี๋ยวมาดูภาพข่าวนะคะก็ในเรื่องของข่าวแอนก็นำเสนอไล่เรียงกันไปตามภาพข่าวเลยนะคะคุณผู้ฟังเนาะแต่ละข่าวก็ยังคงแบบอยู่ที่สถานการณ์น้ำท่วมกันอยู่เลยอะค่ะนะจากในภาพนะคะก็นี่ที่ไหนล่ะคะเนี่ยถนนเพชรบุรีนะน้ำยังท่วมสูงประมาณครึ่งเมตรนะคะรถยนต์เนี่ยเขาบอกจอดเสียเป็นร้อยอะแนะหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้นะคะแต่ว่าจากเมื่อวานมีเห็นภาพแบบน้ำท่วมมิดหลังคาก็มีนะรถอะแต่วันนี้เหลืออยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะเหลือครึ่งเมตรอัปเดตล่าสุดนะคะเมื่อตอน 9:30 นพันตำรวจเอกอุรัมพรผู้กำกับสน.มักกะสันตำรวจจราจรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังที่ถนนเพชรบุรีนะคะพันตำรวจเอกอุรัมพรบอกว่าทั้งขาเข้าขาออกเลยน้ำท่วมสูงประมาณครึ่งเมตรตั้งแต่แยกทองหล่อถึงสะพานข้ามแยกคลองตันรถเล็กไม่ควรใช้เส้นทางดังกล่าวและจากการตรวจสอบตลอดเส้นทางน้ำท่วมถนนเพชรบุรีมีรถยนต์จอดเสียเป็นร้อยนะคะตอนนี้ก็เร่งใช้รถยกเนี่ยนำรถออกจากพื้นผิวจราจรแล้วก็ประสานสน.ใกล้เคียงนำรถยกมาช่วยเสริมทยอยเอารถออกจากพื้นที่แต่ถ้าหากยกรถไม่ทันก็จะย้ายรถไปไว้ช่องทางด้านซ้ายก่อนเพื่อเปิดการจราจรช่องทางขวาสุดก่อนเมื่อเวลาที่น้ำลดลงทำให้รถสามารถใช้เส้นทางได้ตอนนี้ดูจากรอยคราบน้ำที่ติดอยู่ที่รถจอดเสียเนี่ยพบว่าระดับน้ำท่วมที่ผิวจราจรเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะคะจอดกันละเกะละกะเป็นจุดๆเลยก็อย่างที่บอกนะคะเห็นภาพพวกนี้แล้วก็สยองคือไม่มีคนน่ะมีแต่น้ำนะคะถนนแล้วก็น้ำท่วมถนนนะคะแล้วก็รถจอดกระจายซ้ายมั่งขวามั่งดูเหมือนหนังสยองขวัญ นิดหน่อย นะดูมันสยองแบบไร้ผู้ไร้คนน่ะเออนะแต่ว่าล่าสุดมีเจ้าหน้าที่จราจรมา 2-3 ท่านใส่เสื้อกันฝนสีส้มแปร๊ดเลยนะคะทำให้บรรยากาศภาพนี้ก็เปลี่ยนไปสักหน่อยแต่ว่ายังไร้ผู้คนอยู่เนาะก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกรัฐบาลโหลดแอปเช็คน้ำโหลดแอปเช็คน้ำรู้ทันน้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงแจ้งเตือนล่วงหน้านะคะเปิดชวนเปิด
ชวนโหลดแอปเช็คน้ำค่ะเช็คน้ำภาษาไทยเลยนะคะแอปเช็คน้ำจะได้รู้ว่าน้ำท่วมอะไรยังไงเราจะไปเนี่ยมันเสี่ยงไหมแบบไหนแจ้งเตือนกันล่วงหน้าด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ไหนคะเนี่ยจันทบุรีนะคะน้ำท่วมหนองสีงาป้องกันภัยขึ้นธงแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสสในพื้นที่นะคะเขาก็ลงไปดูแลกันเนาะอันนี้จากภาพข่าวนะคะในหลายแห่งหลายที่แล้วก็มีการระดมกำลังช่วยน้ำท่วมกทม.แล้วก็อีก9จังหวัดนะคะกองทัพค่ะก็นำเจ้าหน้าที่ทหารเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางด้วยอันนี้จากภาพข่าวต่างๆนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจากคอลัมน์ในกระแสค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างแล้วก็ป้องกันภัยเขาอัปเดตน้ำท่วม25จังหวัดเนี่ยนะคะ25จังหวัดที่น้ำท่วมก็เขาบอกเลยว่ายังไม่เท่ากับปี54นะ54หนักหนากว่านี้นะคะปีนี้แค่25จังหวัดกระทบไปประมาณ 174,000 ครัวเรือนค่ะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เองนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เพราะว่าแล้วก็มีการระบายน้ำเหนือเนี่ยไหลจากเหนือเนี่ยนะคะลงมาสมทบกับมวลน้ำภาคกลางทำให้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยใน25จังหวัดก็จะมีพิษณุโลกนะเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทราบุรีรัมย์ชัยภูมิโคราชสุรินทร์นะคะเนี่ย25จังหวัดเหล่านี้ก็ประกอบไปด้วย128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้านและ 1,000 ขออภัย 174,803 ครัวเรือนนะคะขอย้ำว่าครัวเรือนนะแต่ว่าถ้าเป็นคนปั๊บเนี่ยปาเข้าไป 545,022 คนแล้วกรุงเทพอีก50เขตนะคะก็เขาก็อัปเดตมานะว่าพิษณุโลกก็น้ำท่วมอยู่ใน6อำเภอนะคะเพชรบูรณ์ก็5อำเภอค่ะนครสวรรค์10อำเภอค่ะโอ้ทาตะโกก็ท่วมบ้านแอมก็ท่วมนะเดือนหน้าแอมก็จะมาอยู่เฝ้าบ้านให้พี่แอนอยู่เนี่ย นะยุบทันนะดีนะว่าบอกว่าจะมาเดือนนี้นะคะดีว่ายังไม่มานะทาตะโกเอาเขาแล้วเฝ้าบ้านก่อนเนาะแอมเนาะแล้วก็ตากฟ้าพยุหะนะคะจุ๋มตากฟ้าเป็นยังไงนะบ้านจุ๋มท่าตะโกนี่46ตำบลเลยนะคะ833ครัวเรือนแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำทรงตัวแล้วนะที่ท่าตะโกอุทัยธานีก็3อำเภอด้วยกันนะคะสว่างอารมณ์หนองขายอย่างอำเภอเมืองเนาะลพบุรี4อำเภอค่ะอำเภอเมืองท่าหลวงพัฒนานิคมโคกสำโรงนะคะ20ตำบล53หมู่บ้าน516ครัวเรือนระดับน้ำทรงตัวนะคะคือตามถนนนะก็มีเป็นบางจุดเนาะเท่าที่แอนดูนะคะแต่ว่ามันจะเป็นตามซอยซึ่งก็เป็นซอยที่แบบเหมือนกับต่ำแล้วก็ซอยเข้าหมู่บ้านหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็มีน้ำท่วมขังคือขังถึงขนาดว่าต้องพายเรือกันด้วยนะไม่ใช่ว่าขังธรรมดาขังถึงแบบพายเรือด้วยส่วนที่ชัยนาทก็3อำเภอนะคะอำเภอเมืองมโนรมวัดสิงห์บ้านพี่มานะเป็นไงอยู่อำเภอวัดสิงห์ใช่ไหมคะ บ้านพี่มานะรอดไหมรอดเนาะก็แล้วก็ที่สิงห์บุรีอำเภออินบุรีอ้าวพี่สมนึกกลมปั่นนะคะค่ายบางระจันบ้านพี่สมนึกเขาอยู่ค่ายบางระจันรอดอยู่เนาะมีอยู่2อำเภอคืออินบุรีกับพรมบุรีนะคะ15ครัวเรือนค่ะที่สุพรรณบุรีก็5อำเภอนะบางปลาม้า2พี่น้องอำเภอเมืองศรีประจันดอนเจดีอุ้ยดอนเจดีมีท่วมกับเขาด้วยเนาะโอ้ส่วนใหญ่เห็นจะบอกว่าดอนเจดีปกติแล้วน้ำท่าไม่ค่อยจะมากับเขานะคะปีนี้ท่วมด้วยใช่ไหมแล้วก็ที่สระบุรีก็8อำเภอโอ้ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยหนองแสงมวกเหล็กอำเภอเมืองพระพุทธบาทแก่งคอยหนองแควังม่วงนะคะหนองโดนนะคะทั้งหมดเนี่ย
18อำเภอ21ตำบลค่ะพระนครศรีอยุธยา6อำเภอเสนาบางบานผักไห่บางไทรบางปะอินพระนครศรีอยุธยานะคะขาประจำอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงเลยเขาขาประจำจริงๆนะคะเวิร์งนี้ประชาชนก็ได้รับผลกระทบ 13,971 ครัวเรือนนะคะคือจะสังเกตได้ว่า6อำเภอนะคะแต่ว่าความเดือดร้อนไปกัน 13,000 ครัวเรือนอย่างสระบุรีเขา8อำเภอแต่เขาผลกระทบแค่297ครัวเรือนนะคะคืออยุธยาเนี่ยจะรับบทหนักตลอดแล้วสรุปแล้วที่อื่นเนี่ยอย่างพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ยเอาลืมแจ้งนิดนึงนะแต่ละที่เนี่ยนะคะอย่างเพชรอย่างพิษณุโลกเนี่ยก็ที่บอกว่า6อำเภอเนี่ยระดับน้ำเขาทรงตัวนะเพชรบูรณ์เนี่ย5อำเภอระดับน้ำเขาลดนครสวรรค์10อำเภอเนี่ยเขาระดับน้ำทรงตัวอุทัยธานี3อำเภอทรงตัวลพบุรี4อำเภอก็ทรงตัวชัยนาท3อำเภอเนี่ยระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะคะสิงห์บุรี2อำเภอระดับน้ำเพิ่มขึ้นที่สุพรรณบุรี5อำเภอระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นสระบุรี8อำเภอระดับน้ำลดลงอยุธยา6อำเภอระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะคะต่างกันเนาะสมุทรปราการ6อำเภอนะคะมีอำเภอเมืองบางเสาธงบางพลีบางบ่อพระประแดงสมุทรเจดีย์อันนี้ก็ระดับน้ำลดลงปทุมธานี6อำเภอนะคะธัญบุรีอำเภอเมืองสามโคกคลองหลวงลำลูกกาหนองเสือระดับน้ำเพิ่มค่ะแล้วก็ที่นครปฐม4อำเภออำเภอเมืองอำเภอพุทธมณฑลกำแพงแสนนครชัยศรีระดับน้ำส่งตัวนครนายก4อำเภอมีปากพลีอำเภอเมืองบ้านนาองครักษ์นะคะระดับน้ำเพิ่มขึ้นค่ะปราจีนบุรี7อำเภอกบิลบุรีศรีมหาโพธินาดีอำเภอเมืองประจันตคามบ้านสร้างศรีมโหสถนะคะระดับน้ำเพิ่มขึ้นค่ะฉะเชิงเทราก็8อำเภอนะคะมีบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามบางคล้าท่าตะเกียบสนามชัยเขตแปลงยาวอำเภอเมืองอำเภอบ้านโพก็30ตำบลนี่ระดับน้ำส่งตัวจังหวัดสระแก้วโดนไปแล้ว7อำเภอค่ะเมืองวัฒนานครอรัญญประเทศโคกสูงคลองหาดวังน้ำเย็นเขาชะกันนะคะระดับน้ำเพิ่มขึ้นชลบุรี8อำเภอเหมือนกันค่ะเมืองพนัสนิคมศรีราชาบางละมุงสัตหีบบ้านบึงหนองใหญ่เกาะจันนะคะระดับน้ำเริ่มลดลงระยองโดนไป5ตำบลปลวกแดงบ้านค่ายเขาชะเมานิคมแกลงนะคะทั้งหมดตอนนี้ก็5ตำบลระดับน้ำลดลงแล้วจันทบุรี8อำเภอเหมือนกันแก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนนายแยอามเขาคิจกูดมะขามท่าใหม่คลุงอำเภอเมืองระดับน้ำลดลงจังหวัดตราดโดนไป3อำเภอระดับน้ำทรงตัวค่ะบุรีรัมย์โดนไป6อำเภอระดับน้ำเริ่มลดลงชัยภูมิก็โดนในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะคะจังหวัดอำเภอเดียวนะความเสียหายก็กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำลดลงโคราชบ้านเองโดนไปที่อำเภอปากช่องอำเภอเดียวนะคะระดับน้ำลดลงสุรินทร์2อำเภอค่ะพนมดงรักกับอำเภอประสาทนะคะระดับน้ำส่งตัวส่วนกรุงเทพทั้ง50เขตกรุงเทพนี่มีกี่เขตนะ50น้ำท่วม50เขตนะคะประชาชนได้รับผลกระทบ 52,000 ครัวเรือนค่ะชนะเลิศตอนนี้ระดับน้ำทรงตัวนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกแห่งทุกที่ที่มีน้ำโดยเฉพาะที่ลดลงก็เริ่มจะยินดีด้วยได้แล้วนะทรงตัวก็เบาใจถ้าไม่ตกมาอีกก็คงจะโอเคเนาะค่อยๆลดลงแต่ไอ้ที่เพิ่มขึ้นนี่สินะคะอีกวันหนึ่งวันนี้ผ่านไปพรุ่งนี้จะเริ่มลดฮึบฮึบฮึบนะคะบ่ายโมง34นาทีค่ะเขื่อนเจ้าพระยายังตรึงการระบายน้ำแล้วก็ลดผลกระทบพื้นที่จังหวัดท้ายเขื่อนนะคะแม่เขาก็สักครู่นะคะคุณผู้ฟังจะต้องมีเสียงพงเสียงเพลงใดๆมาแทรกตลอดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาโฆษณาหน้าเว็บอะค่ะ
มาดูกันนิดนึงว่าเขื่อนเจ้าพระยาเขาตรึงการระบายน้ำอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่2แล้วนะคะเพื่อลดผลกระทบพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดท้ายเขื่อนเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มนะคะก็จากการสำรวจนะสถานีวัดน้ำที่อำเภอเมืองนครสวรรค์น้ำก็ไหลผ่านอยู่ที่ 1,849ที่อำเภอสัพยาชัยนาทนะคะระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนเนี่ยอยู่ที่17เมตรค่ะทางท้ายเขื่อนมีปริมาณน้ำก็อยู่ที่14เมตร52ระดับน้ำห่างจากตลิ่งอยู่เมตร82นะคะแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาก็คงอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็คือเพื่อรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือแล้วก็ลดความเสียหายกับจังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนอย่างจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาแล้วก็กรุงเทพนี่แหละนะคะสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดชัยนาทแล้วก็ในพื้นที่เหนือแล้วก็ท้ายเขื่อนเจ้าพระยารวมไปถึงน้ำหลากประชาชนก็ได้รับผลกระทบอยู่4อำเภอนะคะหากฝนตกเพิ่มก็อาจจะต้องมีการระบายเพิ่มซึ่งในช่วงนี้ก็ขอให้ประชาชนก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดค่ะก็ต้องรอดูว่าจะมีน้ำฝนจะมีฝนตกลงมาอีกหรือไม่อย่างไรนะคะแต่เขาก็พยากรณ์ล่วงหน้าว่าในวันพรุ่งนี้จะมีแค่2ภาคจะเป็นภาคกลางกับภาคกลางกับภาคอะไรนะเอาแอนก็ลืมเฉยเดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบนะคะอ่านหลายข่าวก็ชักจะลืมอีกค่ะนี่ไงที่โคราชเฉพาะอำเภอปากช่องโดนไปอำเภอเดียวแต่ก็ดูแล้วไม่ใช่น้อยนะคะเพราะว่าเนี่ยมีคุณป้าท่านนี้ออกมาเดินทำอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ที่ถนนเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณช่วงต้นขาแล้วนะคะบอกว่าน้ำป่าเขาใหญ่ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่ในเขตอำเภอปากช่องโคราชบ้านเองนะคะเขื่อนลำตะคองอะค่ะคือฝนตกหนักเขื่อนลำตะคองเนี่ยน้ำเพิ่มเป็น 54% เลยนะคะตอนนี้ก็โดนเข้าไปที่ปากช่องที่เดียวแล้วก็มากลางดึกเมื่อคืนนี้นะที่บ้านคลองเพลนนะคะบ้านคลองเพลนหมู่17ตำบลหมูสีค่ะบอกว่าหลังจากฝนตกต่อเนื่องน้ำจากเขาใหญ่นะคะก็นะคะมวลน้ำจากพื้นที่สูงก็ไหลลงมาตามลำน้ำแล้วก็คลองธรรมชาติมาถึงบ้านคลองเพนแล้วก็ไหลสู่ลำน้ำสาขาของลำตะคองอย่างต่อเนื่องก็ยังดีที่ว่าไหลไปเรื่อยๆนะคะก็คิดว่าความสูงของน้ำก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็บอกว่าไม่มีรายงานว่าบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำพัดเสียหายอะไรไม่มีใครเจ็บใครตายอะไรจากเหตุการณ์นี้แต่ว่ากระแสน้ำเนี่ยมันก็ไหลผ่านบ้านเรือนของคนเนี่ยหลายสิบหลังนะคะบางทีน้ำก็เข้าไปในบ้านด้วยกระแสน้ำก็ค่อนข้างไหลเชี่ยวแรงอยู่แต่ว่าไม่ได้สูงจนเกินไปนะคะก็ไม่ได้มีรายงานความเสียหายอะไรมากมายไปกว่านี้ก็ยังถือว่าโอเคเนาะแต่ยังไงก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็บอกว่าด้านบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังมีฝนตกตลอดเลยนะก็เพราะฉะนั้นก็จะยังมีน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็จะไหลลงมาด้านล่างอีกแล้วก็น่าจะเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็เตรียมสถานการณ์นะคะเขาก็มาเตือนให้เตรียมรับมือนะคะเตรียมรับมือบอกว่าฝนมันตกสะสมหลายวันปริมาณน้ำฝนจำนวนมากไหลสู่ลำตะคองสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องตอนนี้อ่างเก็บน้ำลำตะคองมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่52%นะคะหรือ 165.97 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะมาเรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆพอรับมือได้นะคะก็ยังดีนะคะมาแบบกระทันหันโหมมาอะไรแบบนี้อย่างแถวอยุธยาเนาะเผลอแป๊บเดียวแทนที่ปกติมันขึ้นทีละ10 20เซน

เร่งเติมสต็อกรองรับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะแล้วก็ที่บางกะปิก็ยังท่วมบางจุดเนี่ยระดับเอวเข้าไปแล้วนะคะชาวบ้านหนีน้ำขึ้นไปอยู่กันบนสกายวอล์กค่ะหนักหนาสำหรับชาวกทม.จริงๆเนาะเขาก็มีภาพข่าวอัปเดตสถานการณ์น้ำนะอันนี้ของไทยรัฐนะคะลองไปดูภาพข่าวอื่นๆกันบ้างค่ะทางด้านไทยรัฐมีอะไรก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะคะมีแต่ภาพข่าวของสถานการณ์น้ำทั่วๆไปเนาะลงไปดูคอลัมน์อาชญากรรมสิมีอะไรยังไงกันบ้างนะคะคอลัมน์อาชญากรรมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะนำเสนอไปหมดแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข่าวสดค่ะตอนนี้เท่าไหร่ละบ่ายโมง41นาทีนะคะทางด้านข่าวสดรฟท.แจ้งปิดเดินรถไฟสายตะวันออกชั่วคราวนะคะฝนตกหนักน้ำท่วมสันรางขบวนรถเนี่ยผ่านไม่ได้ค่ะเดี๋ยวลื่นตกรางเข้าเลยยุ่งเลยทีเดียวนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าเดินรถสายตะวันออกเนี่ยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำท่วมสันรางในหลายพื้นที่เป็นวงกว้างขบวนรถไม่สามารถผ่านได้นะคะก็มีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเมื่อเช้าเขาก็มีแจ้งปิดนะคะแจ้งปิดเส้นเหนือนะคะกรุงเทพนะคะไปเหนืออันนี้ก็เป็นเส้นตะวันออกนะที่เขาจะปิดทางเดินรถเพื่อความปลอดภัยนะคะมีอะไรยังไงบ้างเส้นทางจากสถานีบ้านแก้งสระแก้วสถานีอรัญญประเทศไปวัฒนานครสถานีปตท.ไปที่สายโรงกลั่นน้ำมันบางจากสถานีกบินบุรีไปบ้านดงบังสถานีประจันตคามไปปราจีนบุรีสถานีคลองตันไปหัวหมากนะคะขณะเดียวกันการรถไฟก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสภาพทางแล้วก็ปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมโดยขบวนรถที่ได้รับผลกระทบงดเดินเพิ่มเติมจากเมื่อวานมีจำนวน10ขบวนนะคะก็คือเพิ่มเติมนะคะก็คือขบวนที่275หัวลำโพงบ้านคลองลึกนะคะ283หัวลำโพงจุกเสม็ด281หัวลำโพงกบินบุรี997หัวลำโพงจุกเสม็ดนะคะอันนี้เที่ยวไปเที่ยวกลับก็คือขบวนรถธรรมดานะคะรถธรรมดา276บ้านคลองลึกกรุงเทพ284จุกเสม็ดกรุงเทพก็คือหัวลำโพงนั่นเอง282กบินบุรีกรุงเทพ280บ้านคลองลึกกรุงเทพ278กบินบุรีกรุงเทพแล้วก็998จุกเสม็ดกรุงเทพนะคะมีทั้งเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับนะคะเขาก็ประชาสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางเนาะทางรฟท.ก็บอกเดี๋ยวจะติดตามสถานการณ์ฝนตกแล้วก็ระดับน้ำอีกทีจะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบประเมินความปลอดภัยนะคะก็ขออภัยในความไม่สะดวกประชาชนที่ซื้อตั๋วล่วงหน้ากับขบวนรถพิเศษเนี่ยถ้าไม่ประสงค์จะเดินทางก็ไปติดต่อขอเงินคืนได้ที่สถานีรถไฟนะคะในจุดจำหน่ายตั๋วเนี่ยทั่วประเทศเลยหรือไม่ก็โทรไปที่1690ตลอด24ชั่วโมงนะคะ1690แล้วก็มีภาพข่าวของกรมทางหลวงนะเขาจัดรถรับส่งประชาชน6เส้นทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเพื่อบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมนะคะมีภาพของนี่อะไรเนี่ยเปิดนาทีสลดรถเก๋งสีขาวเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าพังยับเยินตาย1เจ็บ3ค่ะแล้วมายังไงถนนหนทางเขาก็ไม่ค่อยมีใครออกมาขับกันนะเมื่อคืนนี้นะคะรถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟบริเวณสัญญาณไฟจราจรปากซอยธนูเทพตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะมีตาย1เจ็บ3เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบเป็นโตโยต้าวีออสสีขาวทะเบียนกระบี่พังยับเยินนะคะส่วนทางด้านหน้ารถก็ไปติดอยู่กับเสาไฟนะคะหน้ารถพังยับเยินแล้วก็ไปติดอยู่ตรงนั้นบนถนนเนี่ยแทบจะไม่มีรถเลยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลส่วนคนตายก็เอาส่งโรงพยาบาลเหมือนกันมีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะบันทึกเหตุการณ์ขณะที่รถเก๋งสีขาวคันนี้ขับมาจากพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต
มาแล้วก็มุ่งหน้าไปวงเวียน

0: 5แยกฉลองพอถึงแยกสัญญาณไฟจราจรอยู่ๆก็เสียหลักแล้วก็พุ่งชนเสาไฟอย่างรุนแรงค่ะโชคดีที่ไม่มีรถราเลยนะคะดูจากในภาพเนี่ยแทบจะไม่มีรถวิ่งเลยช่วงก่อนเกิดเหตุฝนมันตกในพื้นที่ก็สังเกตว่าถนนมันอาจจะเปียกอาจจะลื่นแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้รถคันนี้เสียหลักก็เป็นได้แต่ก็ยังไม่สรุปสาเหตุที่แท้จริงนะคะตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็จะได้สอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะครับอาจจะดูแล้วก็เหมือนกับจะขับเร็วอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าบนถนนนะไม่มีรถเลยอะค่ะนะไม่มีรถเลยก็ขับไวไปไม่ถึงจุดหมายนะคะบาดเจ็บล้มตายกันซะก่อนระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันค่ะที่นครนายกน้ำป่าไหลหลากลงแม่น้ำเข้าท่วมถนนฝั่งวังกระโจมถนนเสนาพินิษนะคะแต่ก็ยังดูจากในภาพนะคะท่วมถนนแล้วแต่ก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะคะน่าจะน้ำล้นนะคะน้ำล้นรอการระบายนะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วมาถึงเช้านี้ถ้าฝนไม่ตกซ้ำลงไปก็เชื่อว่าน่าจะคลี่คลายได้เนาะบอกว่าก็มีคนเขาเอากระสอบทรายมาปิดประตูบ้านปิดท่อระบายน้ำชะลอให้น้ำไหลลงท่อระบายได้ช้าๆนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ที่ขับรถยนต์เนี่ยชะลอความเร็วหน่อยเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยกระเด็นเข้าบ้านเรือนประชาชนชาวบ้านสองฝั่งเอากระสอบทรายมาปิดประตูบ้านปิดท่อระบายน้ำรถราคือถนนถามว่ากว้างไหมมันก็ไม่ได้กว้างมากเนาะคือต่อให้ขับแบบระวังอะมันก็เป็นคลื่นอยู่แล้วนะคะยิ่งถ้ามาทำเป็นขับเร็วมันก็ไปกันใหญ่ก็เห็นใจกันนิดนึงค่อยๆไปกันนะคะน้ำจะได้ไม่กระเด็นเข้าบ้านคือแถวนั้นเขาก็เป็นแบบร้านค้าน่ะนะมีฟุตปาดเล็กๆแค่นั้นเองเนาะน้ำก็ท่วมแล้วอันนี้ก็คือภาพข่าวจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะแล้วก็ที่นครนายกนะเมื่อกี้นี้ส่วนจันทบุรีก็ขึ้นธงแดงเตือนมวลน้ำทะลักนะคะระดมเจ็ตสกีกับเรือกู้ภัยไปอพยพชาวบ้านก็เสียชีวิต2รายด้วยกันค่ะสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจันทบุรีประกาศยกระดับเตือนภัยจากตอนแรกเป็นธงเหลืองนะมาเป็นธงแดงและบริเวณริมแม่น้ำจันทบุรีแล้วก็จุดสำคัญรอบเมืองระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างเรียดรวดเร็วเลยนะคะเฉียดจุดวิกฤต3.50 เมตรแล้วจากมวลน้ำก้อนใหญ่ในพื้นที่อำเภอเขาคิชกูฏแล้วก็อำเภอมะขามที่ไหลมาลงสมทบอย่างต่อเนื่องป้องกันภัยจันทบุรีก็แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำจันทบุรีชุมชนริมคลองพักดีรำภัยพื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากในเขตเศรษฐกิจชั้นในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็นำยานพาหนะไปจอดในจุดปลอดภัยขณะที่กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองพักดีรำภัยเพื่อผันน้ำออกสู่ทะเลที่บ้านคลองเซาหมู่4ตำบลเขาแก้วน้ำป่าไหลหลากท่วมฉับพลันมวลน้ำจากอำเภอแก่งหางแมวมาสมทบกับฝนที่ตกสะสมก็ทะลักเข้าหมู่บ้านภายใน10นาทีค่ะกู้ภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเรือได้6ลำเจ็ตสกีเข้าไปอพยพชาวบ้านนำส่งศูนย์อพยพแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มโดยชาวบ้านระบุว่าเป็นน้ำท่วมที่รุนแรงแล้วก็รวดเร็วที่สุดในรอบ15ปีเลยนะคะล่าสุดค่ะที่จังหวัดจันทบุรีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยไปแล้ว8อำเภอด้วยกันนะคะ29ตำบล153หมู่บ้าน936ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิตแบบยืนยันแล้วด้วย2รายนะคะเขาก็บอกว่าถ้าประชาชนต้องการความช่วยเหลือป้องกันภัยจังหวัดจันทบุรีโทรได้เลยนะคะ1784ตลอด24ชั่วโมงหรือจะโทร191ก็ได้ค่ะก็ไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตเนี่ยเป็นใครแล้วก็เหตุการณ์ยังไงที่เสียชีวิตนะคะแต่ว่าจากไปแล้วเนาะน้ำท่วมปีนี้จากไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ขอให้ไปสู่สุคติด้วยนะคะ คะส่วนเขาใหญ่นะคะหลังจากที่เขาใหญ่ได้ปล่อยมวลน้ำทะลักนะคะจังหวัดปราจีนก็จมกันหลายอำเภอนะคะก็สั่งปิดด่วน6น้ำตกดังนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีเนาะจังหวัดปราจีนบุรีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทะลักซัดกระหน่ำ4อำเภอจมมิดเลยเขาว่าอย่างนั้นนะคะกบิลบุรีศรีมหาโพธิ์ประจันตคามนาดีอ่วมอรไทยหัวหน้าอุทยานเขาใหญ่สั่งปิดด่วน6จุดท่องเที่ยวเสี่ยงภัยหลังฝนถล่มทะลุ100มิลลิเมตรน้ำสีแดงไหลเชี่ยวผู้ว่าปราจีนก็สั่งเปิดกองอำนวยการรับมือระดมกำลังลุยอพยพชาวบ้านและกลุ่มเปราะบางหนีน้ำนะคะตั้งแต่เมื่อคืนตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนนะคะจากปราจีนบุรีเขาก็สรุปสถานการณ์อุทกภัยฝนตกหนักสะสมหนักแบบไม่หยุดอะหนักแบบติดต่อกันในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มวลน้ำป่าสีแดงขุ่นก็ไหลทะลักสู่ลำธารและน้ำตกอย่างเร็วนะคะน้ำตกแล้วก็นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกพื้นที่4จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระบุรีโคราชก็บอกว่าฝนสะสมฝั่งปราจีนบุรีโดยเฉพาะบริเวณน้ำตกตะเคราะห์อำเภอประจันตคามแล้วก็แก่งหินเพิงอำเภอนาดีพุ่งสูงเกิน100มิลลิเมตรแล้วเป็นสถานการณ์อันตรายขั้นสูงสุดก็เลยมีคำสั่งปิดการท่องเที่ยวจุดเก็บค่าธรรมเนียมรวม6จุดเป็นเวลา2วันนะคะ6น้ำตกที่เขาปิดนะคะก็มีด่านเนินหอมปราจีนบุรีด่านเจ้าพ่อเขาใหญ่โคราชน้ำตกตะเคราะห์ประจันตคามแก่งหินเพิงอำเภอนาดีนะคะน้ำตกสาริกาน้ำตกโกรกอีดกที่จังหวัดสระบุรีค่ะปลอดภัยไว้ก่อนเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้นะคะน้ำตกให้ที่มันตกพองามไอ้ตกสู้มาขนาดนี้น้ำแดงขุ่นนี่ก็ไม่ไหวนะคะปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะคะก็จากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็จะดีขึ้นนะเดี๋ยวเราก็รอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะนอกจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมกันอีกเรื่องของรองสารวัตรนะคะก็ไม่รู้ว่าคลั่งอะไรเนาะขับรถพุ่งชนดะ4คันยับเยินคนพยายามเข้าหยุดเกือบจะถูกรถทับค่ะก็แปลกนะคะอยู่ๆตำรวจก็มาคลั่งตำรวจที่สุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะว่าความคลั่งขนาดไหนอย่างไรนะคะแต่ตอนนี้กับผู้สนับสนุนรายการกันก่อนประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะสำหรับประกันมณีทรัพย์พันธ์ค่ะก็ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรครบจบทุกปัญหาที่นี่นะคะข้าวดงข้าวดีดก็ยังแน่นนะคะประกันบอกคนเก่าบ้างคนใหม่บ้างก็ย้อนกลับมาสั่งกันนะคะเกี่ยวเสร็จใหม่ๆก็อย่าตีเทือกนะไม่ต้องตีเทือกนะคะวิทย์น้ำแล้วก็หมักซะก่อน10วันแค่นั้นแหละง่ายๆหมัก10วันข้าวดีดยุบนะคะฝนเสียงฝนมาอีกแล้วนะปอบแปะเข้าดีดยุบนะคะแล้วก็ทำให้เข้าดีดยุบนะคะ 80-90% นะคะดินดีนะคะประหยัดปุ๋ยไปถึง 50% ต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มนะคะยิ้มออกแน่นอนค่ะเข้าดีดเนี่ยยิ่งหมักบ่อยก็ยิ่งหายนะคะแล้วดินก็ยิ่งดีนะคะซ้ำๆกันไปยังไงก็ตามปรึกษาหารือกับประกันได้นะคะโทรหาประกันที่0806264419และ0879934626นาข้าวถ้าใส่เคมีแล้วมันไม่ขึ้นประกันบอกให้เอาปุ๋ยอินทรีย์ใส่ได้เลยนะไร่ละ50กิโลแค่นั้นนะคะปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าช่วยคุณได้แน่นอนคอนเฟิร์มค่ะ บ่ายโมง55นาทีนะคะบ่ายโมง55นาทีค่ะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดนะคะสกัดจากผักจากธัญพืชถั่วงาชาเขียวมะเขือเทศค่ะมีหน้าที่คุมน้ำตาลคุมไขมันลดการสะสมไขมันแล้วก็คุมน้ำหนักได้ดีเท่านั้นยังไม่พอสารไลโคปีนตัวนี้ยังช่วยลดการอักเสบของอวัยวะภายในชะลอการพัฒนาของเนื้องอกและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยนะคะสอบถามสั่งซื้อได้ค่ะ1กล่อง2กล่องเสียค่าส่งเท่ากันหรือจะซื้อตามโปรโมชั่นก็ได้เลยโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะพักฟังสปอตกันแป๊บหนึ่งค่ะ
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ใครชายใดชาย
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่จริงๆ
12: นะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีนำทีมลงพื้นที่เขตหลักสี่ติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยพร้อมเรียกประชุมครม.ด่วนพิจารณาประกาศวันหยุดราชการสัปดาห์หน้าและน้ำท่วมส่งผลกระทบนักกีฬาทีมชาติไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้
16: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไวสาลีอนุสรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ทั้งนี้ภายหลังเสร็จภารกิจลงพื้นที่เขตหลักสี่นายอนุทินและคณะเดินทางต่อไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวในระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ว่าได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษวันนี้ในเวลา 14:00 นที่ทำเนียบรัฐบาลและการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลและได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาการจัดทำร่างกฎหมายเพื่อประกาศให้สัปดาห์หน้าเป็นวันหยุดราชการพร้อมย้ำว่าต้องอยู่ที่ครม.พิจารณาเพื่อตรวจสอบก่อนว่าไม่มีข้อขัดแย้งกับกฎหมายข้อจำกัดและระเบียบใดๆจากนั้นจะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปโดยระบุว่าการประกาศวันหยุดราชการครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาการประกาศวันหยุดที่ไม่เหมือนกันของแต่ละหน่วยงานเพราะจะใช้มติครม.ประกาศเป็นหลักจึงไม่จำเป็นต้องแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการหยุดเพราะที่เป็นกังวลมากตัวอย่างเช่นถ้าวันพรุ่งนี้มีใครถูกเรียกไปรายงานตัวแล้วไปไม่ได้และผิดกฎหมายก็คงไม่ยุติธรรมรัฐบาลจึงก็ต้องออกประกาศมาคลุมไว้ก่อนส่วนข้าราชการที่เกี่ยวข้องคงไม่ได้หยุดอยู่แล้วซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีวิธีบริหารจัดการของตัวเองสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งเอเชียนเกมทั้งนักกีฬามวยปล้ำกอล์ฟและรักบี้ติดค้างที่สนามบินหลังไฟดีเลย์กว่า8ชั่วโมงสาเหตุเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ขนกระเป๋าขึ้นเครื่องคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังนักกีฬามวยปล้ำกอล์ฟและรักบี้ต้องติดค้างอยู่ภายในสนามบินนานหลายชั่วโมงเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ขนสัมภาระและอุปกรณ์กีฬาขึ้นเครื่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจากเดิมที่จะต้องออกเดินทางเวลาเที่ยงคืน5นาทีของวันที่27กันยายนด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG644แต่จนถึงเวลา 6:40 นาทีของวันนี้นักกีฬาและผู้โดยสารยังต้องรออยู่ที่สนามบินแม้จะเลยเวลากำหนดออกเดินทางมาแล้วกว่า6ชั่วโมงสุดท้ายในเวลา 8:00 นที่ผ่านมานักกีฬาและผู้โดยสารเที่ยวบิน TG644 สามารถออกเดินทางได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังต้องรออยู่ในสนามบินนานถึง8ชั่วโมงจากผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: อร่อยเพราะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
6: เป็นอะไรหน้าบูดเชียว
7: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
6: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
7: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
6: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
7: มีน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
6: อ้าวก็ไม่ถาม บเนี้ยจำง่ายๆบลูมีโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
7: ก็จะรีบไปซื้อบลูมีโน่กับไลน์07นะสิคะพี
6: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
2: 0894780889
6: บลูมีโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
7: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
2: 0894780889
7: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ

0: วัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นค่ะเจอกันเป็นประจำนะคะในเรื่องราวของการเกษตรนะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้เป็นกำลังใจสำหรับหลากหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะในเรื่องราวของน้ำนะคุณผู้ฟังเนาะก็เป็นกำลังใจให้คนไทยสู้กันอย่างเดียวเลยนะคะมีอะไรนะคะที่เราพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันนะบ้านไกลเรือนเคียงนะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกๆจังหวัดเลยที่ได้รับผลกระทบจากฝนนะคะคุณผู้ฟังค่ะอ่ะวันนี้ในเรื่องราวของการเกษตรค่ะเราเน้นย้ำนะคะกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งหลากหลายพื้นที่เนี่ยบอกเลยว่าคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยนะคะให้เขาเรียกว่าให้ปุ๋ยทางดินไม่ได้นะคะหลากหลายพื้นที่นะคะก็สั่งซื้อบูรูมิโนไลน์07ไปนะคะให้ทางใบกันเอาพูดง่ายๆว่าฝนหยุดมาลายฟ้าแจ้งมาลายเอาฉีดเลยฉีดเลยมีผลิตภัณฑ์อยู่ที่บ้านนะคะบอกเลยว่าเรามีติดบ้านไว้ไม่เสียหายไม่เสียนะคุณผู้ฟังนะสามารถฉีดพ่นได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้วแต่ฟ้าเปิดนะคุณผู้ฟังนะสำหรับบูรูมิโนไลน์07ค่ะชุดเล็กก็มีสั่งซื้อไปใช้กันชุดใหญ่นะคะ1ชุดเราแจกเสื้อแขนยาวเหมือนเช่นเคยนะคุณผู้ฟังเนาะสำหรับบูรูมิโนไลน์07ยกแก๊งกับแก๊งหนูทำได้คาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิบข้าวเด้งนะคะสึนามินะคะขอบคุณสำหรับคุณเจ้าไก่ด้วยที่ส่งสึนามิมาให้สุกัญญานะเอามาใช้ว่าที่เขาใช้กันเนี่ยเขาดีคุณสุกัญญาเอาไปใช้สินะขอบคุณคุณเจ้าไก่ด้วยนะคะที่ส่งมาให้นะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยเดี๋ยวสุกัญญาได้ใช้เนี่ยเดี๋ยวเอามาฝากนะคะมาบอกด้วยว่าโอ้ยสึนามิมันเป็นยังไงมันใช้ดีอย่างที่หลายๆคนเขาใช้กันหรือเปล่าจริงๆคุณเจ้าไก่เนี่ยเขาส่งให้สุกัญญานานแล้วคุณผู้ฟังนะคะแต่ขนส่งเนี่ยเขาเอาไปฝากไว้ที่อื่นน่ะจนแบบว่าน้องๆที่ขนส่งมาว่าพี่สุกัญญาชื่อคุ้นมากเลยเหมือนพี่สุกัญญาเนี่ยนามสกุลก็ใช่ไหมโอ้ไปรู้อีกทีจะ3เดือนแล้วไปฝากไว้ที่นั่นนะคะก็ขอบคุณด้วยสำหรับคุณเจ้าไก่เนาะที่ส่งมาให้สวัสดีค่ะคุณเจ้าไก่
1: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นนะครับหลายๆท่านช่วงนี้ก็วุ่นวายคุณสุกัญญาว้าวุ่น
0: ว้าวุ่นเก็บข้าวเก็บของ
1: ก็เป็นกำลังใจให้นะครับต้องดูดน้ำออกน้ำมันก็แพงครับแพงจริงๆนะคุณสุกัญญา
0: จริงสิก็บอกว่าจริงใครว่าไม่ใครว่าโกหกอะไม่โกหกอะ
1: โอ้แล้วก็เนี่ยเสียค่าน้ำมันวันหนึ่งนี่หลายตังค์นะหลายท่านที่
0: คุณเจ้าไก่ร้อยหนึ่งได้นิดเดียวตอนนี้
1: ใช่ครับ
0: ดิฉันสมัยก่อนเคยเติมมอเตอร์ไซค์ขี่มาทำงานไอ้เราก็บ้านอยู่ใกล้ๆไม่อยากเอารถยนต์ออกไปไหนมันก็เปลืองเรารู้เนาะก็มอเตอร์ไซค์ร้อยหนึ่งก็สัปดาห์หนึ่งก็อยู่ไปเฮ้อนี่ร้อยหนึ่งได้สักสองสามวันได้มั้ง
1: น่าเห็นใจหลายท่านจริงๆคุณสุวรรณเพราะว่าฝนมันเยอะนะในหลายพื้นที่ไม่ดูดผลผลิตแล้วก็เสียหาย
0: ใช่
1: ถ้าแบบมันกั้มกึ่งว่าดูดแล้วมันจะรอดนะ
0: ค่ะ
1: มันก็ต้องดูดครับ
0: อืม
1: นี่แหละมันเสียค่าน้ำมันเยอะนะวัน
0: ค่าน้ำมันก็ด้วยเนี่ยจะผลผลิตเสียหายอีกเก้าน่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคนทันก็ทันคนไม่ทันก็เสียเยอะนะช่วงนี้นะเพราะว่าเห็นไหมราคาแต่ละราคาพืชผักราคาดีแสดงว่าผลผลิต
1: ครับ
0: โอ้โหไม่ค่อยจะมีกัน
1: ผลผลิตจริงๆไม่ค่อยจะมีจริงราคามันต้องดีกว่านี้แต่ว่าในตลาดมันก็เงียบไปละคุณสุกัญญาเพราะว่าการเดินทางเนี้ย
0: มาพูดถึงเรื่องราวของเศรษฐกิจด้วยเราว่าบาปไปปีนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะแล้วมาเจอแล้วปีนี้มันเป็นปีอะไรก็ไม่รู้ที่น้ำมันท่วมหลายจังหวัดเหลือเกิน
1: ก็มันก็ตอบยากนะสภาพอากาศนะคุณสุกัญญาครับมันไม่ใช่แต่ประเทศไทยนะมันทั่วโลกนะถ
0: ้
1: าหลายๆท่านดูข่าวตั้งแต่ต้นปีอ่ะทั่วโลกนะทั่วโลกที่โดนเขาเรียกว่าอะไรภัยธรรมชาติอ
0: ่ะสุกัญญาก็ขอให้ปีหน้าให้บ้านเราหรือเพื่อนเพื่อนบ้านอะไรกันเนี้ยนะอย่าได้เจออะไรที่เกี่ยวกับแบบนี้มากมายเลยด้วยภาวะเศรษฐกิจก็แย่พอแรงแล้วภัยธรรมชาติยังมาเจาะจงทำแบบนี้ทำให้หลายท่านหลายคนก็เครียดนะคุณเจ้าไก่เน
1: าะใช่คือโอ้ป้าแหววว่าโทรหาผมก็ยังปลอดภัยดีป้าผม
0: ป้าแหววโทรมาหาดิฉันแหละห่วงว่าเจ้าไก่เป็นไงท่วมยังบอกยี่เมื่อวานคุยกันว่ายังนะแต่บ้านสุกัญญาเนี่ยไปแล้ว
1: ไปแล้วเหรอ
0: ดิฉันมันเป็นน้ำป่าที่แบบว่าเขาปล่อยคือพูดง่ายๆว่าน้ำมันเป็นน้ำป่ามันมาแป๊บเดียวมันวุบเดียวแล้วมันก็ไปอ่ะ
1: แต่มันก็เสียหายนะ
0: แต่มันก็เสียหายโอ้ยไก่กาดิฉันตายไปหลายตัวเป็นสิบสิบตัวเลยนะไก่เจี๊ยบอ่ะ
1: ครับโอ้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองคุณสุกัญญารอความช่วยเหลือก็
0: ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมันเยอะจัดเขาช่วยไม่ทันแล้วมั้งมันเยอะจัดจริงๆแล้วนะตรงนั้นกับตรงนี้กับตรงนั้นดูข่าวสินะรถจอดแล้วคุณผู้ฟังเอ้ย
1: ใช่ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ
0: ์ปัจจุบัน
1: บ้านเมืองที่ที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้ก็มืดมาอีกแล้วคุณสุภา
0: พใช่มืดใหม่แล้วดิฉันวันนี้ดิฉันมานั่งที่สถานีตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะ
1: ครับ
0: ดิฉันกลัวไง
1: กล
0: ั
1: วมาไม่ได้ใช่ไหม
0: กลัวมาไม่ได้ ดิฉันก็มานอนแงกมารอคุณอยู่ที่สถานีนี้แหละกลัวมาไม่ได้
1: ใช่คือเวลามันตกมันก็ตกค่อนข้างจะนานอะ
0: เออตอนนี้ใครจะออกไปไหนมาไหนก็ต้องจับจังหวะให้ดีแต่ที่สำคัญถ้าเราตุนในเรื่องราวของเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะ อย่างการเกษตรเราก็ตุนเหลืองยาฮอร์โมนอะไรให้ดีติดไว้ที่บ้านเราอยากจะใช้ตอนไหนเราก็ใช้ได้
1: น้ำมันอะไร
0: ใช่อย่างอาหารการกินเราก็ตุนไว้มีไข่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังก็ใส่ตู้ไว้เพราะว่าถ้าฝนเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ออกไปไหนลำบากเหมือนกันนะ
1: ใช่ก็วันนี้เท่าไหร่ละ20
0: วันนี้วันที่27
1: ก็อีก 2-3 วันครับ
0: ทำไม
1: ก็อาจจะเจอสภาพอากาศแบบนี้ไงก็อีกแค่ 2-3 วันนะ
0: เออแล้วก็เตรียม
1: โปรกว่านี้
0: และเตรียมรับในเรื่องราวของอากาศหนาวได้เลยนะถ้ามันหมดจากตรงนี้ไปสุกัญญาว่ามันหนาวแน่
1: ใช่ครับอากาศเย็นเราก็
0: อากาศเย็น
1: ต้องดูแลพืชได้ดี
0: ใช่วางแผนให้ดีนะสำหรับการเกษตรนะคุณผู้ฟังนะจะทำอะไรแต่ที่แน่ๆถ้ามีในเรื่องราวของปุ๋ยยาที่บ้านเรามีครบเนี่ยฟ้าสางฟ้าแจ้งฟ้าเปิดเราฉีดได้เลยเราดูแลได้เลยนะสำหรับพืชผักที่เราปลูกอย่ารออย่าปล่อยนะคะ
1: ใช่ถูกต้องครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละเพราะหลายๆท่านก็ตกเยอะจริงๆคุณสุกัญญาอันนี้เราก็
0: ปีหน้าคุณไม่ต้องให้ฉันไปคุยที่ไปคุยกับป่าที่ป่าหิมพานต์อีกแล้วนะดิฉันไม่เอาละ
1: ไปอีก
0: ไม่ไปพอไปคุยแล้วเนี่ยน้ำมาอย่างเงี้ยไม่เอาก็ให้ไปที่ป่าหิมพานต์เถอะปีหน้าก็แล้งกันไปแล้วกันคุณผู้ฟังคุณยามไม่ไป
1: เนี่ยก็บอกว่าแล้งบางทีมันก็ไม่ดีเหมือนกันคือประเทศเรามันเกษตรนะเกษตร 80% เลยก็ว่าได้ที่มันเรื่องอากาศน้ำท่าเนี่ยมันจำเป็นอะก็ว่ากันไปตามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปนะช่วงเนี้ย
0: สู้ๆค่ะสู้ๆอย่างเดียวเลยคุณผู้ฟังสู้อย่างเดียวอย่าท้อนะ
1: ใช่แต่ส่วนท่านที่แบบไม่ถึงหรอกยังดูแลไหวอยู
0: ่
1: ฝนก็ยังพอทนเน
0: ี่
1: ยก็พยายามดูแลให้ดีเพราะว่าพืชผักช่วงนี้จะเป็นโรคคนงานจะง่ายแล้วก็เรื่องน้ำในร่องในพวกนี้ถ้าด้านที่ไม่ท่วมนะดูให้มันแห้งคุณสุกัญญาอย่าให้มันขังนานพอขังนานเนี่ยเดี๋ยวระบบรากมันจะน็อกน้ำพอน็อกน้ำเนี่ยมันก็จะยืนแต่ต้นนะ
0: ใช่อุ้ยอย่างนี้สึนามิต้องติดบ้านแล้วนะ
1: ก็ฉีดถ้ามันมีช่องว่างให้เราฉีดก็ฉีดได้อย่างเมื่อวานเนี่ยมันผมก็เข้าไปช่วยดูไอ้แตงมะละเขาอะนะ
0: ค่ะ
1: มันก็ปล่อยๆ อย่างเงี้ยคุณสุกัญญาแต่ผมก็บอกว่าฉีดได้ก็ต้องฉีดไม่งั้น
0: มันชอๆปล่อยๆ
1: เออ
0: ตกแบบลำคาญอะ
1: เราก็ผสมยาจับใบที่มีคุณภาพดีๆหน่อย
0: ค่ะ
1: จะช่วยดีกว่าเราปล่อยแล้วก็เราทำอะไรไม่ได้มันก็เสียหายไปเรื่อยอะคุณสุกัญญา
0: ใช่ไหมนี่แหละอย่าปล่อยนะ
1: บางทีเราก็ต้องสู้กับมันนะเรื่องสภาพอากาศเอาเท่าที่เราทำได้
0: สู้ไหว
1: อย่างง้อโทรมาคุยก็บอกพี่เมื่อวานผม4นาคเลยนะ
0: โอ้โห4ตัวเลยเหรอ
1: เออหมดน้ำมันไปเยอะมาก
0: โอ้โหน่ะ
1: เห็นไหมแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มแห้งแล้วเริ่มดีแล้ว
0: แล้วก็นี่อย่าลืมดูนาคนะง้อเอ้ยเดี๋ยวนาคหายเอาหน้าเอาหน้าไปไว้ที่ไร่ที่สวนนะดูดีๆนะเดี๋ยวหายคนก็เดี๋ยวนี้นะเห็นไหมเล่าขนาดน้ำตรงน้ำท่วมเซเว่นของยังโดนขโมยกัน
1: นะมันก็คือสามารถสำนึกของคนมันลดในเรื่องความดีนะมันลดน้อยลงไปทุกๆวัน
0: อืม
1: เรื่องแบบเรื่องแบบเนี้ยมันลดน้อยลงไปทุกๆวันอ่ะมันไม่ค่อยคิดถึงแบบบาปคุณโทษเลย
0: ไม่คิดถึงใจเขาใจเราไม
1: ่
0: เขาคงคิดมั้งว่าโอ้บาปไม่มีจริงอ๊อกแต่ไอ้ความอดความอยู่รอดนี่มันมีจริงนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: อ่ะมันก็ส่วนนึงมันก็ส่วนนึงนะแต่คนที่แบบมันไม่ได้เดือดร้อนแต่ทำอย่างนั้นมันก็เยอะนะคุณสุพัญญา
0: ก็มีความเห็นแก่ตัวคนผู้ฟังคุณเจ้าไก
1: ่เนาะ
0: คร
1: ับเราก็ลดละพวกนั้นลงไปบ้างนะครับเพราะว่าการแข่งขันมันก็อย่างว่าแหละในปัจจุบันนะแต
0: ่
1: ถ้าเราแบบกลับไปเมื่อ40 50ปีที่แล้วผมว่ามันที่เดือดร้อนอะไรนะค่อยทีค่อยอาศัยพึ่งพากัน
0: กลับไปช่วงนั้นดิฉันก็ประมาณอายุ10กว่าๆนะ
1: ใช
0: ่
1: เหรอ
0: ใช่แน
1: อันนี้ตกอีกแล้วผม
0: น่ะเห็นไหม
1: ก็ดูแลดีๆเราก็ได้แต่แนะนำนะแต่สำหรับการที่มันตกแบบไม่เปิดช่องว่างให้เราฉีดพ่นยาเราก็ดูดน้ำอย่างเดียวคือสุขภาพตอนนี้ครับเพราะหลายๆท่านก็เกาหัวเลยอ่ะ
0: เอาสผมร่วงเลยทีเดียว
1: ผลผลิตก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่โหมันก็เสียหายอยู่แล้วแต่ต้องมาเสียค่าน้ำมันในการดูดอีกโหแล้วคลองแต่ละคลองในบางทีมันล้นจริงนะ
0: โอ้ล้นจริงๆยอมรับเลยว่าล้นหลายที่มองไปทางไหนก็ขาวเป็นช็อกโกแลตกันก็มีสีอ่ะ
1: ใช่อันนี้รอฝนหยุดแล้วก็ลองดูทางน้ำเหนือแต่มันตกใต้เขื่อนเนี่ย
0: ค่ะ
1: ในตอนนี้นะ
0: ใช่ใต้เขื่อนจะหยุดจริงไหมอ่ะจะมีอะไรมาอีกหรือเปล่าก็หวังว่าแค่วันนี้พันเดียวก็พอแล้วนะ
1: เห็นทางเรดาร์มันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้อยู่สัก3วันนะคุณสุพัญญา
0: เหรอไม่ไปไหนเลยเนาะไปห้องเถอะดาวอังคารก็ไปเถอะน่ะ
1: แล้วก็ภาคตะวันตกก็เตรียมรับมือต่อไปตกดีนะตกดีเลย
0: จริง
1: หรือดูฝนที่ไม่คาดคิดว่าว่ามันจะมาตกช่วงนี้นะ
0: ปลาย
1: ปลายฤดูนะจริงๆก็เป็นปลายฤด
0: ูจริงๆใช่จริงๆเป็นปลายฤดู
1: เริ่มจะเข้าฤดูหนาวแล้ว
0: ค่ะเดี๋ยวก็ได้ลอยกระทงแล้วแป๊บๆเนี่ยใช่ไหมกันยาจะหมดแล้วอีกไม่กี่วันอีกแป๊บๆก็ไปตุลาแล้ว
1: ครับตุลาก็
0: จะออกพรรษาแล้วสิ
1: มีเทศกาลกินเจด้วยหลายท่านก็วางแผนว่าปลูกแล้วจะให้มันไปออกช่วงเทศกาลนะ
0: ใช่เพราะว่าเดี๋ยว
1: บางท่านก็
0: ตุลาพฤศจิกาก็ลอยกระทงแล้วพอแป๊บเดี๋ยวเข้าหนาวแล้วเนี่ย
1: ใช่ครับใช่ครับแต่หลายท่านก็ผิดหวังไปแล้วเพราะว่าน้ำมันทะลักทะล้นเข้ามาแล้ว
0: ค่ะก็เป็นกำลังใจค่ะ
1: ว่ากันใหม
0: ่น้ำลด
1: ใช่ใช่คร
0: ับว่ากันใหม่วางแผนให้ดีเพราะว่ายังไงอาชีพเราก็ให้ไปทำอย่างอื่นมันก็ไม่ได้เนาะอาชีพทำการเกษตรอะแต่ว่าอย่างว่าแหละมันก็ไม่ได้มาทุกปีน้ำอะเราก็สู้ๆค่ะคุณผู้ฟังพูดได้คำเดียวเลยสุญญาให้สู้อย่างเดียวเลยนะ
1: ใช่ครับผมครับท่านใดที่ฟ้าฝนโปร่งโล่งสบายนะครับก็อย่าลืมเอาตัวบึงนอกกับปลายขุนเจ็ดไปฉีดพ่นให้พืชแข็งแรงหรือว่าเชื้อโรคเชื้อราทางเราก็มีบริการนะคุณสุญญาพวกยานอนยาแมลงยาเพลียพวกเนี้ย
0: มีครบ
1: ท่านสอบถามได้ใช่ครับแต่ช่วงนี้ถ้าฝนหยุดดินแฉะก็เอาซูนามิฉีดไปก่อนคุณสุภา
0: ใช่ตัวนี้ไปช่วย
1: โคนไปโคนมันรากมันจะได้แตกมาใหม่รากเก่าบางทีมันก็อมน้ำแล้วนะดินมันชื้นนะ
0: ใช่เน่าร
1: ากใหม่มามันก็จะสร้างเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชเราให้มันไม่ชะงักให้มันโตเหมือนปกติอ
0: ่ะ
1: แต่ตัวซูนามิช่วยได้นะหลายท่านก็สั่งไปใช้ก็ได้ผลดีแต่ถ้าเป็นโรคแล้วก็ต้องบวกยาเชื้อราไปด้วยต้องจุดปัญญาทางดินนะเมื่อวานก่อนก็มีพี่เขาอยู่นู้นเมืองการต้องจุดปัญญาเราเห็นผมโพสต์ก็ปลูกคะน้าอยู่นะเขาบอกว่ายุบตายเหมือนที่เราลงเลยผมก็บอกว่าเป็นเยอะไหมล่ะเขาบอกว่ามันเริ่มเป็นแล้วก็เลยเขาก็บอกว่าอาจารย์ให้หน่อยเนี่ยก็นัดเจอกันนะเขาก็บอกฉีดไปก็ได้ผลดีคุณสุภยาเริ่มจะฟื้นสดชื่นขึ้นหน่อยแต่พอฉีดครั้งที่สองแกบอกฉีดประมาณ8 โมงครึ่งฝนมันตกชะยาไปหมดเลยก็ต้องสั่งเพิ่มมันก็เดือดร้อนเนาะหลายๆท่านบอกเพิ่งฉีดไปต้องฉีดอีกแล้วแต่บางทีมันก็ต้องสู้กับมันคุณสุภยา ผมบอกเลยว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงรอยต่อถ้าเรายังดูแลได้อยู่นะมันมีโอกาสที่จะได้ราคาสูงมากครับก็ลุ้นเอานะสำหรับท่านที่ปลูกอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะตัวซึนามิใช้ง่ายคุณสุกัญญา
0: ใช้ยังไง
1: บอกกับอะไรก็ได
0: ้บอกสำหรับเกษตรกรหลายท่านหรือว่าคุณผู้ฟังที่หมุนคลื่นมาเจอกันวันนี้สิเราว่าไอ้ซึนามิที่อยากจะไปให้ใช้ช่วงนี้มันใช้ยังไง
1: ก็ถ้าเป็นพืชทั่วไปไม่ได้ว่าหนักหนาอะไรแล้วก็ใช้20ซีซีต่อเป้หนึ่งเป้20ลิตร18ลิตร25ลิตรนะฉีดเดียวๆก็ได้ฉีดพ่นไปที่โคนเน้นย้ำไปจี้ไปที่โคนเลยแล้วก็รูดขึ้นต้นรูดขึ้นใบได้คุณผู้ชมนะตัวนี้จะช่วยระบบรากนะก็ขวดครึ่งลิตรราคาสบายสบาย250บาทขวด1ลิตรก็390บาทแต่ถ้ามันเริ่มยุบเน่าเป็นเยอะแล้วก็เพิ่มอัตราส่วนไปหน่อยสัก30 cc 40 cc ก็ได้ฉีดวันนี้แล้วอีกสัก 2-3 วันฉีดซ้ำอีกทีนึงคุณสุกัญญามันจะดีขึ้นครับมันจะสดชื่นขึ้นหลายๆท่านก็เอาไปใช้เหมือนจะตายนะแต่ท่านที่เอาไปฉีดพวกมะเขือพวกพริกพวกอะไรเนี้ยแตงพวกเนี้ยหลายท่านชมมาเลยว่าถอดใจแล้วอะไม่เห็นมันคุยในรายการลองซื้อมันไปหน่อยดีวะ
0: เออลองซื้อไปเถอะมันไม่แพง
1: มันฟื้นเออมันฟื้น
0: เ
1: ออแต่ท่านบอกมันฟื้นได้ไงวะก็ดีกว่ามันตายอ
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมมันฟื้นดีกว่าตายนะคุณผู้ฟังถ้าตายนี่ลงทุนทำใหม่เลยนะฟื้นนี่เราก็แค่บำรุงต่อเนื่อง
1: ใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับก็ลองดูตัวซึนามินะถ
0: ้
1: าทางแบบเดี่ยวๆก็มีค่าจัดส่งแต่ถ้าท่านพ่วงไปกับบูมิโนไลน์07ไม่เสียค่าจัดส่งคุณสุกัญญาน
0: ะฮะเพราะฉะนั้นสั่งควบคู่ไปเลยไหนๆทำให้มันฟื้นแล้วก็บำรุงเอาบูมิโนไลน์07ยกแก๊งหนูทำได้บวกฝาเขียวฝาแดงไปด้วยไปฉีดพ่นนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่ามันฟื้นน่ะเรายังไปต่อได้นะแต่ถ้ามันตายเนี่ยเราเริ่มใหม่นะเลือกเอาอะไรอะ
1: ใช่แล้วช่วงนี้ก็หลายๆพื้นที่อย่างที่เราทราบบางทีสินค้าอาจจะถึงช้าแล้วนะเพราะบางพื้นที่น้ำท่วม
0: ช่วงนี้น้ำท่วมใครสั่งอะไรใจเย็นๆนะ
1: เหมือนของคุณสุกัญญานะผมส่งไปเป็นเดือน
0: นี่จริงนะที่ฉันไม่ไปเมื่อวานนี้ที่ฉันไม่รู้เลยว่าเอาน้องอยู่ๆมันทักบอกชื่อนามสกุลนั้นหนูจำได้ว่าเราก็ไม่มีใครโทรหาเราแล้วก็อ้าวมันมาอยู่นี่ตั้งจะไปกี่เดือนแล้วเนี่ย
1: ผมนึกว่าฉีดไปแล้ว
0: ยังดิฉันก็ในใจไม่จะไก่ว่าจะส่งมาไม่ส่งก็ไม่เอาดีกว่าเราไม่อยากไปนั่นเราก็โตแล้วเนาะเราก็เออ
1: โอ้น่ะเห็นไหมคือบางทีเนี่ยไม่ได้เกิดน้ำท่วมอะไรเลยขนส่งมันไม่ยอมไปส่งให้
0: นั่นขนาดน้ำไม่ท่วมฝนไม่ตกนะ
1: และ
0: ตอนนี้ต้องเห็นใจสำหรับในเรื่องราวของการขนส่งคุณผู้ฟังถ้าเกิดใครจะสั่งนะผลิตภัณฑ์ในรายการเราเนี่ยก็เขาเรียกว่าติดไว้เฮ้ยอย่าสั่งบางคนบอกว่าตังน้อย
1: เผื่อเวลาหน่อย
0: นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการขนส่งน่าจะติดขัดน่าดูเพราะว่าน้ำอ่ะ
1: ใช่มันเป็นทางไม่สะดวกไงบางทีมันก็ปิดถนนขาดอะไรเงี้ย
0: เออ
1: แต่พื้นที่ไหนที่ไม่ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมมันก
0: ็ไว
1: เร็วเหมือนปกติแหละ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับอ่ะตรงท้ายเราก็มาดูราคาผักในตลาดสิงห์เมืองเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากผักใบเบอร์สวยนะครับวันนี้กวางตุ้ง16บาทนะครับขึ้นช่าย60บาทคะน้าต้นนะครับ12บาทคะน้ายอด18บาทผักกาดหอม30ผักบุ้งจีน16บาทใบกระเพรา20แมงลัก30โหระพา40ต้นหอม60ผักชีไทย70บาทผักชีลาว40บาทผักกาดขาวลุย17บาทกะหล่ำปลี9บาทก็เป็นฝั่งผักใบเบอร์สวยผักลูกนะครับวันนี้แตงกวาแตงร้านแตงไทยอ่อน14ถึง15บาทถั่วฝักยาว35ถึง40มะเขือเปราะ20บาทมะเขือยาว15ถึง20มะระจีน18ถึง20มะละกอดิบ12บาทมะเขือเทศสีดา20พริกขี้หนู45บาทขิงส่วนกับกะเหรี่ยง90ถึง100บาทนะครับยำแดงยำเขียว30บาทพริกเหลือง70บาทโบเหลี่ยม16บาทมะเขียวอ่อน8บาทมะเขือพวง50บาทก็เป็นราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองสำหรับวันนี้นะครับราคาในตลาดตอนนี้เคลื่อนไหวรุนแรงมากคุณสุกัญญาเพราะบางรอบถูกมากแต่บางรอบก็แพงมากเนื่องจากการเดินทางไปซื้อม
0: ัน
1: ลำบากอ่ะครับท่านก็พยายามดูตั๋วดีๆนะอย่าเพิ่งไปถงไปเถียงกับพ่อค้าแม่ค้าที่เราส่ง พราะบางทีเขาไปรอบที่มันไม่มีคนเลยอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ราคามันก็จะได้ถูกเท่านั้นเองอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับช่วงท้ายรายการเดี๋ยวก็ให้คุณสุกัญญาย้ำเบอร์โทรให้ท่านผู้ฟังจะได้จดกันทันๆนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่นะคะขอบคุณด้วยสำหรับทุกกำลังใจที่อุดหนุนสั่งซื้อเป็นประจำกับโปรมิโนไลน์07บวกฟ้าเขียวฟ้าแดงยกแก๊งหนูทำได้เก็บตังค่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะไม่ต้องซื้อแล้วนะรถนะปีหน้าซื้อเรือนะจ๊ะ มันไม่แน่ไม่นอนล็อกนะในเรื่องราวของนะคะเขาเรียกว่าภัยธรรมชาตินะคะในเมื่อมนุษย์คนเราทำลายเขาถึงเวลาเขาก็มาทำลายเรานะคุณผู้ฟังเนาะนะคะตึกร้านบ้านช่องที่มันเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆปิดทางน้ำเนี่ยเห็นไหมนะคะน้ำท่าไหลไปไหนไม่ทันมันก็อยู่นั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกบ้านเลยทีเดียวอ่ะจดเบอร์เดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะสุกัญญาคุณเจ้าไก่อุตส่าห์ทิ้งเวลาให้ตั้งกี่นาทีเนี่ยเพื่อให้บอกเบอร์เพราะว่าหลายท่านหลายคนบ่นว่าจดไม่ค่อยทันเลยสุกัญญาจดเบอร์จ้าจดเบอร์เอาไว้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นบรูมิโนไลน์07นะคะยกแก๊งหนูทำได้คาเลนกับการย้ายสลายต่อสั่งข้าวดิดข้าวเด้งแล้วติดบ้านไว้เลยนะตอนนี้สำหรับสึนามินะคะไปช่วยในเรื่องราวของรากนะคะการดูแลพืชผักที่ก่อเกิดในเรื่องราวของปัญหานะคะยืนตายต้นนะคุณผู้ฟังเนาะรากไม่ทำงานรากไม่ดีนะคะไปเสริมกันได้ในเรื่องราวของสึนามิค่ะ0894780889ย้ำอีกรอบหนึ่งนะ0894780889จดทันไหมคะ0894780889วันนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอสุกัญญาได้ใหม่นะขอให้ทุกบ้านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817

0: สวัสดีครับผู้ฟังครับวันนี้พบกันกับเรื่องราวของข่าวนายอำเภอปายหน้าแหกหน้าแตกชาวบ้านโบกปมปัดอิสราเอลยึดปายประชาชนเขาเห็นกันอยู่ว่าอะไรมันคืออะไรแต่นายอำเภอบอกไม่ใช่มันตรงข้ามกับความรู้สึกของคนไทยกลับลองไปฟังรายละเอียดนะครับผู้ฟังครับ
1: ว่านายอำเภอปายยืนยันไม่มีอาณาจักรยิวในปายชี้ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวมาดื่มด่ำธรรมชาติว่าโดยนายณพลพาหุมันโตนายอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อท็อปนิวส์ถึงกระแสในโลกออนไลน์ที่ระบุทำนองว่าอยู่ยึดปายหรือมีการตั้งอาณาจักรของชาวอิสราเอลในพื้นที่นายอำเภอปายค่ะยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการจัดจองพื้นที่เป็นอาณาจักรของชาวอิสราเอลในปายและภาพรวมนักท่องเที่ยวที่

0: เอลยิดปลายเสียงสะท้อนในพื้นที่ต้องเผชิญโดยบางช่วงระบุว่าชาวอิสราเอลที่เข้ามาอาศัยในปลายกำลังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจวัฒนธรรมเมืองเล็กๆแห่งนี้เมื่อการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ขยายตัวขึ้นการครอบงำทางสังคมหรือสร้างความตึงเครียดในชุมชนชาวบ้านขอรัฐตรวจสอบปิดช่องโหว่ทำธุรกิจที่แย่งอาชีพรายได้คนในพื้นที่โดยสื่อไทย PBS ออนไลน์ได้มีการสัมภาษณ์คนไทยหลายคนที่อาศัยที่ปลายมากกว่า10ปีหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปัญหาชาวอิสราเอลไม่ได้เพิ่งมีตามข่าวที่เพิ่งดังแต่มีมานานแล้วนักท่องเที่ยวชาตินี้เข้ามาใช้ชีวิตในปายเหมือนเป็นบ้านของตัวเองบางคนทำธุรกิจบางคนเช่าที่พักระยะยาวและบางคนถึงขั้นมีการตั้งรกรากที่นี่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชนไทยอย่างมีนัยสำคัญจากเมืองสงบสุขสู่ศูนย์กลางนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง10ถึง20ปีที่ผ่านมากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีอิทธิพลเยอะในปายพวกเขาไม่ได้มาแค่ท่องเที่ยวระยะสั้นแต่มีจำนวนมากที่พำนักอยู่ยาวเป็นเดือนหรือว่าหลายปีโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวหรือว่าวีซ่านักเรียนที่ช่วยให้สามารถอาศัยอยู่ในไทยได้เป็นเวลานานขึ้นจากเมืองที่เคยมีนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติปัจจุบันบางพื้นที่ในปลายกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนอิสราเอลโดยมีร้านอาหารเมนูและป้ายร้านที่เขียนเป็นภาษาฮิบรูถนนคนเดินปลายทุกวันนี้ร้อยละ90คือคนอิสราเอลทั้งคนเที่ยวคนซื้อคนขายมีครบเพราะอยู่ที่นี่มานานจนแยกได้ว่าฝรั่งคนไหนคือชาติอะไรและพฤติกรรมบางอย่างก็ชี้ชัดได้เลยว่าเขาคือคนอิสราเอลขณะที่ชาวบ้านบางคนได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจท่องเที่ยวแต่หลายคนกับรู้สึกว่าถูกผลักออกจากพื้นที่ของตนเองทั่วศูนย์เหรียญเงินทองหมุนเวียนแค่ในกลุ่มอิสราเอลใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อทำธุรกิจในเมืองนี้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้มีการกล่าวว่าชาวอิสราเอลบางคนใช้วิธีการเช่าที่ดินจากคนไทยในราคาถูกจากนั้นมีการรีโนเวทแล้วก็ปล่อยให้เช่าในราคาที่สูงขึ้นโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวชาติเดียวกันบางรายเปิดกิจการโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นในธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายของไทยแต่แท้จริงแล้วทุกอย่างถูกบริหารและดำเนินการโดยชาวอิสราเอลเองธุรกิจท้องถิ่นขนาดเล็กของคนไทยเช่นร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกและโฮสเทลราคาประหยัดได้รับผลกระทบโดยตรงจากการขยายตัวของธุรกิจที่ดำเนินการโดยชาวต่างชาติการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้ทำให้คนไทยหลายคนต้องล้มเลิกกิจการของตนเองนักท่องเที่ยวของไทยเองก็ยังหาที่พักราคาที่เหมาะสมไม่ได้โดยราคาถูกปรับเพิ่มร้อยละ20ถึง50ทุกอย่างถูกจับจองไปหมดแล้วคนไทยกลายเป็นผู้มาอยู่อาศัยแทนที่จะเป็นเจ้าของพื้นที่ของตัวเองส่วนเรื่องซาบัตเฮาส์ในปลายหรือว่าบัวกิวก็ยังคงเป็นประเด็นหลังจากที่มีการปิดป้ายค่ะไม่ให้คนไทยและชนชาติอื่นๆเข้าไปและก็ยังมีปัญหาทางกฎหมายบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติอื่นๆในปลายไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องพฤติกรรมแต่ยังรวมถึงช่องโหว่ทางกฎหมายที่ทำให้พวกเขาสามารถทำธุรกิจและอยู่อาศัยระยะยาวได้ง่ายเกินไปบางคนใช้ช่องโหว่ของระบบเช่นการแต่งงานกับคนไทยเพื่อขอวีซ่าระยะยาวหรือการใช้ชื่อคนไทยเป็นเจ้าของที่ดินแทนตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายที่ห้ามชาวต่างชาติถือครองที่ดินชาวบ้านหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่จึงไม่มีการเข้ามาตรวจสอบและควบคุมให้เข้มงวดขึ้นมีข้อสงสัยว่าอาจมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่บางกลุ่มกับชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจในปายและก็ถัดจากปายค่ะมาต่อกันที่เกาะพะงันล่าสุดค่ะมีการเผยแพร่คลิปค่ะชาวยูในเกาะพะงันได้มีการดำเนินการปรับพื้นที่ชายหาดแห่งหนึ่งโดยมีการตัดโค่นต้นมะพร้าวทิ้งเป็นจำนวนมากโดยผู้ใช้เพจที่ชื่อว่าเบื่อหน่ายระบุว่าชาวยูโพสต์ภาพตัดต้นไม้ริมหาดของไทยพร้อมสร้างชุมชนชาวยูพร้อมกับมีการเชิญชวนชาวอิสราเอลจากทั่วโลกให้มาตั้งรกรากที่ประเทศไทยเจ้าหน้าที่ทำอะไรอยู่อำเภอเกาะพะงันและก็มีการแนบภาพโพสต์ชาวต่างชาติที่ถูกระบุว่าเป็นชาวยูมีการลงคลิปค่ะที่กำลังทำการตัดต้นมะพร้าวจำนวนมากและก็มีการโพสต์เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาว่าเกาะพะงันวันนี้กำลังเตรียมต้อนรับผู้พักอาศัยใหม่เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายข่าวนี้กันไปด้วยคลิปนี้กันเลยค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับเขาตัดต้นไม้ก็คือต้นมะพร้าวชายหาดที่เกาะพะงันเตรียมสร้างชุมชนชาวยูยูจะเป็นชุมชนแห่งใหม่บริเวณเกาะพะงันที่ท่านพลพีสุวรรณชวีก็บอกว่ากำลังปราบปรามชาวต่างด้าวทั้งหลายครับ ในขณะเดียวกันที่

0: อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ยังเป็นอะไรที่ไม่มีการปรับปรุงไม่มีการแก้ไขแม้กระทั่งร้านตัดผมที่ว่าเป็นอาชีพของคนไทยก็ยังมีชาวอิสราเอลไปเปิดร้านตัดผมเปิดร้านดัดผมหรือว่าเป็นการอยู่ถาวรจนยึดอาชีพจนไม่สามารถที่จะคนไทยแข่งขันได้เพราะว่าทุนเงินรอนของคนไทยไม่ได้มากมายอย่างเขาเอาทุนกันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นตลาดหรือเป็นหมู่บ้านของอำเภอปลายโดยชาวอยู่ทั้งเกือบทั้งตลาดครับถ้ากฎหมายเรามันอ่อนหรือว่าเจ้าหน้าที่เราบางส่วนที่เห็นแก่ได้ในการติดสินบนก็อยู่ได้ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราพอเห็นเงินก็อย่างที่บอกนะครับเห็นเงินก็ตาโตโดยไม่นึกถึงลูกหลานของคนไทยว่าจะมีที่อยู่อาศัยไหมขณะนี้เขากว้านเช่าที่ดินแล้วก็เช่ายาวโดยที่เขาก็อาจจะเป็นนอมินีของคนไทยที่เป็นเจ้าของที่ดินแต่เขาเช่ายาวครับคนที่มีที่ดินอยู่ก็ให้เขาเช่าแต่ถามว่าเขาเข้ามาโดยผิดกฎหมายไหมมีกฎหมายแน่นอนเพราะเขาเข้ามาในลักษณะแบบท่องเที่ยวไม่ได้เข้ามาถาวรเราคงไม่มีใครให้เข้าประเทศไทยเราคงไม่มีใครให้เข้ามาอยู่ถาวรแน่แต่สิ่งเหล่านี้เราจะได้รับการแก้ไขยังไงอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของไทยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยไม่ว่าจะเป็นนายกตรีไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่หรือนายอำเภอแม้กระทั่งนายอำเภอยังยืนยันว่าไม่มีชุมชนของชาวยิวอยู่กันแบบถาวรในอำเภอปลายครับแต่ประชาชนบอกทำไมจะไม่มีหลักฐานชัดชนโทษถามว่าการพูดออกมาโดยที่ชาวบ้านเบรกนายอำเภอจะหน้าแตกอย่างเงี้ยแล้วใครจะช่วยบุคคลเหล่านั้นได้ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอปลายที่เขาทำมาหากินไม่ได้ครับก็ฝากไว้กับเรื่องราวแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ใหม่ที่กำลังจะเป็นชุมชนแห่งใหม่ของชาวยิวก็คือเกาะพะงันครับเตรียมตัดต้นไม้ตัดต้นมะพร้าวเขาถ่ายรูปให้ดูแล้วก็ให้ดูเป็นหลักฐานเลยว่าขณะนี้กำลังเกรดกำลังปรับพื้นที่เป็นชุมชนชาวยิวใหม่ไม่รู้ว่าราชการไทยนั้นจะรู้หรือไม่ครับนั่นแหละครับเป็นข้อคิดเห็นของผู้สื่อข่าวนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังถ้าไม่เชื่อก็คงต้องไปดูของจริงต้องไปเห็นของจริงแล้วคุณจะได้รู้ว่าคนไทยเราก็หวงแหนพื้นที่แต่เมื่อเราหวงแหนพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นหรือเจ้าหน้าที่มีอะไรบังตาแบงค์เทาแบงค์ม่วงมันบังตาอย่างนั้นหรือที่จะทำให้ประเทศไทยของเราสูญเสียอาณาเขตสูญเสียพื้นดินให้กับชาวยิวหรือชาวต่างด้าวโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยหรือมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ติดตามกันตอนต่อไปครับคุณฟังครับว่าชาวยิวจะบุกกันไปตรงไหนชาวยิวกำลังจะโดนตรวจสอบทั้งประเภทชาวบงชาวบัตรอะไรของเขาเนี่ยนะครับว่าจะได้ล้มเลิกหรือจะทุบทิ้งยังไงก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับคุณฟังครับจากทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิดกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอน สิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบนด์7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
3: ไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: ครับคงต้องล่ำลากันแล้วนะครับคุณฟังครับกับเรื่องราวของข่าวประกอบเพลงในช่วงเวลานี้ครับส่งท้ายด้วยบทเพลงของค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดครับชั่ว7ทีดี7หนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้แด่ครับที่นี่ของวอลสปอร์ต711แห่งนี้ผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: สวยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ใครชายใดชม
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
10: ด
5: ี
10: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทย
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเตรียมระบายน้ำเริ่ม28กันยายน69นี้หลังน้ำใกล้เต็มความจุอ่างเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนประชาชนรับมือและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าหลากสักครู่มาติดตามค่ะ
15: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
16: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาประชาสัมพันธ์เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีเหนืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาในอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมากและในช่วงเวลาที่ผ่านมาโครงการยังไม่ได้ทำการระบายน้ำเลยเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายอ่างแต่เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลต่อเนื่องและเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณน้ำในอ่างใกล้จะเต็มความจุและยังไม่มีแนวโน้มว่าปริมาณจะลดลงทำให้โครงการมีความจำเป็นจะต้องทำการพร่องน้ำลงบ้างเพื่อรักษาเสถียรภาพไม่ให้ปริมาณน้ำในอ่างเกินเกณฑ์สูงสุดโดยข้อมูลณเช้าวันนี้เวลา 6:30 นปริมาณน้ำในอ่าง 256.84 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 87.14% เกินเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุดและคาดว่าจะเต็มความจุ 295 ล้านลูกบาศก์เมตรภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองห้วยสมงโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายน2569เป็นต้นไปในอัตราประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือปรับตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแคลหนุมานบริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ทราบและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้บาดเจ็บคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจากเดิมที่มีประกาศปิดบริการแล้ว2วันคือวันที่26และ27กันยายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดมวลน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยเมื่อคืนนี้น้ำป่าได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงจนไม่สามารถใช้งานได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าไม่มีนักท่องเที่ยวติดค้างหรือได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ทางอุทยานจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเข้าพื้นที่เพื่อวางแผนบูรณะซ่อมแซมสะพานให้กลับมามีความแข็งแรงปลอดภัยตามมาตรฐานก่อนพิจารณาเปิดให้บริการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบ บต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เรื่องราวของความรักมีทั้งสมหวังและผิดหวังนะไม่ใช่ว่าฝ่ายหญิงนะจะผิดหวังอยู่ฝ่ายเดียวฝ่ายชายก็ผิดหวังอยู่ร่ำไปนะครับเดี๋ยวนี้นะสวยเลือกได้หลายคนสำหรับท่านหญิงนะครับทำให้ชายที่หมายปองอกหักแม้กระทั่งว่าคบกันมานานแสนนานนะครับตกล่องป่องชินว่าจะเข้าสู่ประตูวิวานะฮะแต่ปรากฏว่าเพียงไม่กี่วันไปเจอชายอื่นซึ่งหล่อกว่ารวยกว่ามีความพร้อมมากกว่าก็ทำให้หญิงนั้นเปลี่ยนใจไปรักชายใหม่นะครับทำให้คนที่รักมาแต่ตั้งแต่เดิมเนี่ยวาดฝันไว้ว่าจะครองครูเข้าสู่ประตูวิวาแล้วก็อยู่กินด้วยกันจนแก่จนเฒ่ามีลูกมีหลานปรากฏว่าต้องอกหักช้ำใจกันไปทีเดียวนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสุดท้ายคืออ้ายเจ็บไผ่พงศธรนะครับส่งมอบพยาธิเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะก็มีบทเพลงที่หลายท่านต่อว่าต่อขานฝ่ายหญิงเขาบอกว่าไม่แน่ฮะไปครองรักกันกับชายอื่นนะก็มีการประชดประชันข่าวหลังอกหักอย่ามาหาอีกนะอะไรประมาณเนี้ยเป็นอันว่านะฮะเรื่องราวของคนเนี่ยมันมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะไม่หลอกไปหลวงด้วยนะครับมาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านด้วยนะครับเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับช่วงนี้มีฝนตกเยอะมากมีน้ำไหลหลากหลายท่านนี้ก็น้ำท่วมบ้านทรัพย์สินเสียหายมากมายน้ำท่วมนาท่วมไร่สัตว์เลี้ยงได้รับอันตรายยังไงก็แล้วแต่ท่านต้องดูแลตัวท่านเองและครอบครัวของท่านให้พ้นภัยจากสัตว์เลื้อยคลานจากพายุถล่มหรือจะเป็นน้ำนะไหลหลากลงมานะครับอาจจะพัดนะตัวท่านหรือสิ่งของที่ท่านรักสูญเสียหายยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเอาชีวิตไว้ก่อนนะครับด้วยความรักด้วยห่วงใยเนาะแถบแม่น้ำนี่แหละแถบคลองแถบอำเภอตามจังหวัดต่างๆสถานที่ต่างๆที่น้ำเคยท่วมมีน้ำมากขึ้นก็ทำให้โอกาสน้ำท่วมได้นะครับก็เก็บข้าวของนะให้พ้นน้ำท่วมจะได้ไม่เสียหายแล้วก็ที่สำคัญครับงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือปลั๊กไฟเนี่ยต้องดูอันตรายไฟฟ้านะครับควรจะต้องตัดพอแล้วน้ำท่วมปักหรืออะไรมันจะทำให้ดูดถึงกับเสียชีวิตเลยทีเดียวนะครับหรือไฟช็อตอันตรายมากๆนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์และก็ผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นสุดหนึ่งยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นและสุดสองยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถรวมทั้งกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันครับและวิสอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพย้ายเพียงยาหลายท่านทานแล้วของใกล้จะหมดหลายท่านทานไปแล้วของหมดแล้วก็หยุดไปนานอยากจะทานต่อทานเพิ่มเติมก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์และลูกค้าใหม่ลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นนะครับหลายท่านมี LINE หลายท่านมี Facebook สั่งซื้อทางนั้นของสุภสิทธิ์ก็ได้หรือจะสั่งซื้อโดยตรงโดยโทรศัพท์เข้ามือมาที่สุภสิทธิ์นะครับ083
0836693999 0836693999สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันเข้าไปเพื่อดูแลสุขภาพตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับมีข่าวสารนะครับที่นำมาฝากกันนะครับข่าวสารนะสุภาษิตเข้าไปดูข่าวสารแล้วทำให้นะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเนาะมากมายข่าวสารเกี่ยวกับพระเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับแต่ข่าวตรงนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเกี่ยวข้องกับฝนตกหนักนี่แหละนะครับนั่นคือเมื่อวันที่20กันยายน2569ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างสระแก้วจุดวังน้ำเย็นเข้าตรวจสอบเหตุพระสงฆ์ถูกน้ำดูดลงท่อเสียชีวิตภายในสำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่สำลิดผลโพธิญาณหมู่9ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะสุภสิทธิ์เคยไปราชการนะที่วัฒนานครและขับรถไปดูวังน้ำเย็นตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นสระแก้วนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 16:30 น.โดยมีนายวิทมนบุลาหัวหน้ากู้ภัยสว่างสระแก้วจุดวังน้ำเย็นพร้อมทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือพบผู้เสียชีวิตถูกนำขึ้นมาจากน้ำจึงทำ CPR นั่นคือกู้ภัยกู้ชีพนั่นเองนะครับแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ทราบก็คือพระชัยพรอินทวีโรเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมก่อนนำร่างส่งชันสูตรเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็นพระชาญธนปาโลพระลูกวัดที่จำพรรษาอยู่ภายในสำนักปฏิบัติธรรมเล่าว่าช่วงบ่ายเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลลงคลองบริเวณด้านหน้าสำนักสงฆ์ขณะนั้นพระชัยพรเห็นต้นหญ้าและเศษวัสดุต่างๆขวางทางน้ำจึงลงไปเก็บกวาดเพื่อเปิดทางแม้กระแสน้ำจะไหลแรงแต่ระหว่างนั้นกลับถูกน้ำดูดลงไปในท่อและไปโผล่อีกฝั่งโดยท่อที่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรกระทั่งชาวบ้านสังเกตเห็นจีวรจึงไปตามพระมาช่วยตรวจสอบและพบว่าเป็นพระชัยพรด้านชาวบ้านโดยชาวบ้านหญิงรายหนึ่งซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กับสำนักปฏิบัติธรรมเล่าว่าเห็นจีวรพระอยู่บริเวณด้านล่างของท่อน้ำจึงเกิดความสงสัยและไปตามพระมาช่วยดูก่อนทราบว่าเป็นเจ้าอาวาสโดยพระชัยพรเป็นพระที่ขยันชอบลงมือทำงานด้วยตัวเองและมักช่วยพัฒนาสถานที่อยู่เสมอคาดว่าขณะลงไปจัดการต้นหญ้าและสิ่งกีดขวางทางน้ำท่านอาจเสียหลักและถูกกระแสน้ำดูดเข้าไปในท่อจนเสียชีวิตนะครับต่อมาในช่วงค่ำหลังจากแพทย์ชันสูตรเสร็จสิ้นได้มอบร่างให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิจัดการแต่งศพก่อนนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดวังน้ำฝนตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองนะครับนี่คือข่าวสารที่นำมาบอกกล่าวเล่าขานเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างนะยังไงก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังการทำคุณงามความดีอะไรก็แล้วแต่ต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนนะเพราะอะไรนะที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รุนแรงมันย่อมเกิดขึ้นได้เสมอนะครับไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอีกจึงเอาข่าวนี้มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าที่จะไปทำแบบนี้หรือประชาชนทั่วไปที่จะทำแบบนี้ให้ฝนหยุดตกก่อนแล้วค่อยทำกันนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับก่อนจะฟังสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาฟังเพลงนี้กันก่อนครับตั๊กกะแตนชลดากับเพลงที่ชื่อว่าคืนใจให้กันครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานเพราะว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่มาเป็นสารสกัดในกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นั้นเป็นระดับพรีเมียมนะครับอย่าให้ญาติเพื่อนญาติได้ดื่มกับกาแฟชั้นยอดชั้นเลิศคุณภาพสูงนะครับสุภสิทธิ์เลยจัดสรรตรงนี้ระดับพรีเมียมทั้งหมดที่คนทั่วโลกนี่ต้องการทั้ง24ชนิดที่สำคัญอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ต้องมาชงกับน้ำร้อนนะครับใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีคนทั่วโลกนิยมนะฮะแล้วก็ราคาแพงมากครับ ใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสตีวิโอไกโคไซด์ให้กับวันแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคอะไรก็ดื่มได้ดื่มดีใจไม่สั่นไม่ปวดหัวไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บมีเซลมอนโคเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปมีสารและตัวช่วยในการย่อยหันดีทอลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียวจากร่างกายหุ่นเพลียวลมสมใจเซตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปลกเวสสกัดส่งเสริมความจำมีตังทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละ1ล้าน1แสนบาทเฮลินจื้อสงกรีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีและสารสกัดทั้งหมดที่บอกกล่าวแล้วขานไปแล้วนำมาชงกับน้ำร้อนและดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพประทังชีวิตกล่องละ250บาทบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับแล้วก็วิซอนครับวิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสุมิเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาโรคซีวีเอ็ดคอมพิวเตอร์เวอร์ชันซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิซอนหายสุภาษิตดูหนังฟังเพลงเล่นยูทูบทิกต็อกเนี่ยและการทำงานทำการด้วยวันละเป็น10ชั่วโมงไม่ไหวต้องทานวิซอนด้วยนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับส่วนสุดยอดสุนทรีบำรุงกายตาสุภสิทธิ์และวิชันโอ้ยได้รับความนิยมอย่างยอดเพียงยาวๆอย่างต่อเนื่องและยาวนานถ้ารวมตั้งแต่เป็นคุณแผนนางพิมพ์สุด1สุด2ด้วยก็ตก20ปีแล้วล่ะนะครับเป็นกาแฟเพื่อสุขเป็นสุนไพเพื่อสุขภาพบำรุงสุขภาพหญิงชายเวททองไวกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานความดันไขมันก็ดื่มก็ทานได้เบาหวานความดันไขมันก็ทานได้แล้วก็ท่านชายครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากันเองการปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยเรื่องราวของต่อมลูกหมากสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยก็ทานได้ท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยต้องทานเพื่อเสริมสร้างร่างกายชนิดว่าหิวแห้งหย่อนยันแป้งยังปะไม่ติดเนี่ยมาฟื้นฟูบอกเรื่องราวของเลือดลมดีแรงก็ดีไปหมดโอกาสกระดูกผุกระดูกพุ่นสูงสำหรับผู้สูงวัยทานสูตร1สุภาษิตวิชั่น2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นทานทุกวันดีทุกวันกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสูตร1นะครับสูตร2เป็นยาแก้กระสับกระส่ายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยชาปรือมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับก็ทำให้กินข้าวได้นอนหลับอายุยืนยาวปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินก็ทานแล้วจะปัสสาวะปกติทายปกตินะท้องถูกผูกเป็นพันละดึกเนี่ยทานแล้วก็ระบบขับถ่ายดีนะครับทำให้สมองความจำดีบำรุงผิวพรรณให้สดใสดวงกระวายด้วยนะครับก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ต้องทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินนะครับบรรจุ60แคปซูลถ้าหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคือติดเตียงป่วยเรื้อรังหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเการุมาตอยหลายท่านกระดูกผุกระดูกพุ่นหลายท่านนอนเป็นผักเลยทาน2ส่วนร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทรวมกันมาก็ได้หรือจะนะหารกันมาก็ดีเนาะไปแบ่งกันกับโปร4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือ2สูตรรวมกันก็ยินดีครับทุกสิ่งทุกอย่างสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์0836931999โทรมาแล้วสุภสิทธิ์ไม่ได้รับทันทีทันใดเดี๋ยวโทรกลับแล้วก็หลายท่านส่งไปแล้วนานยังไม่ได้รับก็โทรมาถามได้นะครับไปเพลิดเพลินเจริญใจกันต่อเลยกับเอกราชสุนภูมิร้องไห้สองหนและตามไปด้วยพุ่มพวงดวงจันทร์ดาวเรืองดาวโรยครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่มั้ยป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีมั้ย
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออแ
1: ล้วหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อีกเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจเออ
1: จ
0: ้
1: า
0: ป้
1: าตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้
1: ก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วป่าก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนา
1: ะ
0: มั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องคนละ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยีนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: าะจ้ะ20กระปุกนะ
2: แล้วกินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: ค่ะ2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าเจ้าประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ

0: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
1: ไม่มีกาแฟเทียนชายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
0: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
1: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
0: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
1: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
0: จ้า
1: เนาะ
0: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
1: ผม
0: ไปช่วยดิ
1: ชี้บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
0: ผมหนาขึ้นเนาะเอาจริงหนาขา
1: จริงเนาะ
0: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
1: ไม่ร่วงเนาะ
0: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเฮ้ยหนา
1: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
0: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
1: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
0: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
1: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
0: ับ เน่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
1: โอ้สาธุขอบคุณ
0: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าอยากสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
1: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนชาเลยเนาะสุดยอด
0: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
1: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
0: ่
1: ไพฑูรย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1 องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่5
2: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือแล้ว
3: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะพอมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
3: ่อร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: ขอบคุณเต้หมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหมท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อค่ะหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
4: ขอบคุณพรีเซนเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับจากปากจากใจสำหรับผู้ที่เอาไปทานและเอาไปดื่มนะกาแฟเทียนชายคอฟฟี่ไปดื่มสมคำล่ำลือสมคำโฆษณาตรงปกไม่โกหกไม่จกตามีทะเบียนยามีออยคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารสามารถสอบถามเพื่อความแน่ใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ซื้อที่ร้านเจมูปาโมอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันเอียนป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีช็อกกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟแล้วก็ร้านจิ้งว่าจันช่องแกตาครีนนครสอนมีชาววิสอนนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยัดเพียงยัดยาบางส่วนนะครับคุณป้าสำเนียงอนันต์สลุงตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5 กล่อง1,000 บาทคุณล้อมรวยสันเทียตำบลพระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ2 กล่อง500 บาทคุณสุพันธ์นีบุญชุ่มหนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟ5 กล่องวิสอน1 กล่อง1,900 บาทคุณประชุมเคนสุขตัวตากฟ้าเพื่อตากฟ้านครสวรรค์ชื่นชมมากเลยภรรยาดื่มภรรยาเอาไปทานนะสูตร1 สูตร 2เนี่ยปรากฏว่าเมื่อก่อนนี้ยกแขนไม่ขึ้นนะก้าวขาไม่ออกทุกวันนี้ก้าวขายกแขนขึ้นแข็งแรงขึ้นนะสั่งเต็มโปเลยสูตร1 3 กระปุกสูตร2 3 กระปุก1,400 บาทคุณบุญชูใจมั่นตะบนระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานีสูตร1 2 กระปุก700 บาทสูตร2ยังอยู่นะครับ คุณวัชรีเฉลยสมตะวันโคกโมกผาชีพระนครศรีอยุธยา0102อย่างละกระปุก700บาทไม่เสียค่าจัดส่งนะครับคุณสมชายมะลิทองตะวันเที่ยงแท้อำเภอสังบุรีจังหวัดชัยนาท0106กระปุก0206กระปุก2800บาทครับคุณอำพรบัวมีตะวันสะพานหินอำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาท0102อย่างละกระปุก700บาทครับคุณยายสำรวยแก้วเนตรตัวท่าข้ามค่ายประจันจังหวัดสิงห์บุรี0102กาแฟ2กล่องนะครับ0102อย่างละกระปุกทั้งหมด 1,200 บาทคุณพี่ทวีสโรบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณป้าชุบซับน้อยตะวันวังน้ำเย็นแสวงหาอ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วนะครับก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ส่งท้ายด้วยนางฟ้าอย่างอายมอพยัดเพียงญาติญาติทุกท่านทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ของสุภสิทธิ์แล้วนางฟ้าอายเลยฮะเทวดาก็อายด้วยเพราะรูปร่างดีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับจบเพียงจบรายการครับสายันสยานนางฟ้ายังอายพรุ่งนี้เจอกันใหม่สุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชรูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ลาย07
2: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดี
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลย้ำสิทธิมาตรา33เจอภัยธรรมชาติจนทำงานไม่ได้รับเงินว่างงานเหตุสุดวิสัย 50% ขออภัยค่ะ 50% ไม่เกิน90วันสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไฮดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: สำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติจนเดินทางไปทำงานไม่ได้หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวและไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะกรณีน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้หรือนายจ้างได้รับผลกระทบจนไม่สามารถประกอบกิจการได้ชั่วคราวและผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับค่าจ้างสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยสปส.มีแนวทางการจ่ายเงินทดแทนกรณีดังกล่าวในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบควรเตรียมเอกสารให้พร้อมประกอบด้วยแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส. 2/01/7หนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างและหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกด้วยส่วนของนายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยนายจ้างยื่นเรื่องได้ผ่านระบบ e-service เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนหรือยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาทั้งนี้ผู้ประกันตนยังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมและช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมพื้นที่อุทกภัยเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับหน่วยทหารเพิ่มจุดรับส่งประชาชนสัญจรคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
6: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ซอยพัฒนาการ54เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครรับฟังสถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมกำชับกำลังพลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจัดกำลังให้มีความพร้อมช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ดังกล่าวได้กำหนดเป็นจุดรับส่งประชาชนโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมประสานสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิดเน้นรับส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดตั้งโรงครัวพยาธาณศูนย์พักพิงชั่วคราวสำนักงานเขตสวนหลวงพร้อมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่น้ำท่วมขัง22เขตและเส้นทางสัญจรลำบากกว่า31เส้นทางวิริยะจันทรารายงาน
4: และเช้าวันนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครสำหรับมื้อเช้าได้จัดเตรียมเมนูผัดพริกแกงไก่และหมูยอจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่ม200ขวดแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยคุณภัทรวดีเกิดบางค่ะ
8: เพลงเพราะฟังกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วภัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่0812901691เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดหญ้าขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฝกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิวๆเหมือนอีกเช่นเคยนะรับหน้าที่ดูแลกันค่ะวันนี้กลับมาพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็กำลังใจให้กับแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกท่านเหมือนอีกเช่นเคยนะคะกำลังทำอะไรกันอยู่อิวๆก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะราบรื่นกันตลอดทั้งวันทุกๆเรื่องทุกๆภารกิจกันเลยทีเดียวค่ะแน่นอนเรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะต้องดูแลสุขภาพกันค่ะในทุกๆวันนี้นะอยู่เชื่อว่าหากเราดูแลสุขภาพดีเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรามีความสุขตามมาได้นะและเราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกปัจจุบันนี้ในยุคเศรษฐกิจที่ข้าวของราคาแพงแบบนี้นะคะอาจจะมองดูรอบๆตัวเราแล้วข่าวสารต่างๆเนี่ยก็มีแต่ความวุ่นวายไปหมดเนี่ยนะคะแต่ถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงความสุขตามมานะใช้จ่ายอย่างพอเพียงเนี่ยก็จะมีความสุขได้อย่างแน่นอนนะรอดปลอดภัยค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะค่ะช่วงนี้ยังคงมีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่นำมาบอกต่อกันแล้วก็สนับสนุนรายการของเราตลอดช่วงรายการเลยทีเดียวเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะต้องอย่ายาบริงนะคะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจและโปรมิกซ์ออยล์ค่ะฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าเสริมความแข็งแรงให้รากผมรากฟันและเรื่องของผิวพรรณด้วยนะคะค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกบมือชาเท้าชานะเพิ่มความหล่อลื่นให้กับข้อเข่าต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะไซเลียมจอยนะคะช่วยปรับสภาพลำไส้และช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนึกถึงไซเลียมจอยตัวนี้เลยค่ะอ่ะทุกๆผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะที่อิ๋วๆนำมาบอกต่อกันคุณผู้ฟังก็ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่ามีปัญหาในเรื่องไหนหรือเปล่านะคะติดขัดเรื่องอะไรเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็พูดคุยกันได้นะส่วนเรื่องของโปรโมชั่นดีๆเนี่ยมีบอกต่อกันตลอดทั้งรายการกันเลยทีเดียวค่ะอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะนะคะดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายเกินไปค่ะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์หากคุณผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: ประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพแบบคุ้มๆกันกับ Promix Oil ค่ะ Promix Oil นะคะเป็นตัวช่วยฟื้นฟูไตเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงส่งต่อความรักด้วยสุขภาพที่ดีให้คนที่คุณรักเลือก Promix Oil ได้เลยนะคะค่ะบำรุงไตฟื้นฟูร่างกายให้ผู้สูงอายุกลับมาสดใสมีภูมิต้านทานไม่ป่วยง่ายเรียกว่าดูแลกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวส่วนผู้หญิงคุณสุขภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยนะคะก็เราจะต้องดูแลกันจากภายในแน่นอนนะคะซึ่ง Promix Oil สกัดจากน้ำมันธรรมชาติทั้ง11ชนิดช่วยปรับสมดุลบำรุงไตเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายผิวพรรณสดใสจากข้างในสู่ภายนอกนะคะค่ะเรียกว่าทุกท่านก็คงอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะคะอยากจะดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอนะอย่างที่บอกว่าหลายท่านอาจจะยังไม่อยากแก่นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องธรรมชาติก็ตามนะคะอ่ะแน่นอนค่ะช่วงนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพกันแบบจัดเต็มนะคะเรื่องของ Promix Oilฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับท่านที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของอาหารนะคะบางครั้งอยากทานรสจัดเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดเนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับไตได้นะคะแต่ถ้าเราอดอาหารประเภทนี้ไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะสั่ง Promix Oil มารับประทานดูได้นะคะ Promix Oil รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดไว้นะคะเรียกว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆนะคะค่ะสำหรับคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในทานได้เลยมีเลขสารระบบอาหารที่1610676550211สำหรับ Promix Oil ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจ Promix Oil 2กระปุก650บาทสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรี1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0810901691ค่ะและนอกจาก Promix Oil แล้วเรายังมีน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะที่อยู่คู่กับรายการของเรามาโดยตลอดค่ะนะเนื่องจากว่าแฟนรายการใช้แล้วประทับใจนะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกลั่นกรอบแกรบมือชาเท้าชาเนี่ยนะคะช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะลองสังเกตตัวเองค่ะนะคะใครที่มีอาการแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยนะคะถ้าปลอดภัยมีออยมีเลขสารระบบอาหารที่302-027-650-007ค่ะลองสังเกตตัวเองนะคะว่ามีอาการปวดคอปวดข้อปวดเข่ามือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมนิ้วรอกหรือเปล่านะคะนะผมงอกเร็วไหมโรคกระดูกพรุนแล้วก็เรื่องของความเครียดนะคะค่ะอย่านิ่งนอนใจนะมีอาการต่างๆเหล่านี้เราต้องรีบดูแลตัวเองกันค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะคะ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะหากสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย
2: 0812901691 0812901691
3: ยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอร์รี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอร์รี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
3: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
5: ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันนะคะยิ่งคุณผู้ฟังที่อยากจะดูแลดวงตานะคะแล้วก็เน้นเรื่องของความคุ้มค่านะคะเน้นเรื่องของสุขภาพสรรพคุณต่างๆเหล่านี้ของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะอิ๋วๆก็แนะนำยาย่าบริ้งเลยทีเดียวค่ะถ้าดูแลดวงตาแบบพรีเมียมในราคาที่เป็นกันเองนะคะยาย่าบริ้งอัดแน่นสารสกัดธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นราสเบอร์เบอร์รี่อาเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปเนี่ยเรียกว่ามีคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจสุดๆเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ดีเนาะช่วงนี้เราก็ต้องมารีเฟรชดวงตาให้สดใสด้วยพลังจากธรรมชาติกันนะคะค่ะยายาบิงก็รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้หลากหลายอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะการบำรุงสายตาด้วยราสเบอร์รี่อาเซโรราเชอร์รี่ซึ่งมีวิตามินซีสูงค่ะแล้วก็ยังฟื้นฟูผิวด้วยโรสฮิปและใบชาดูแลรูปร่างด้วยแอลคาลินีและสาหร่ายเขียวค่ะคุณภาพอัดแน่นเลยทีเดียวนะคะหลายท่านอาจจะใช้สายตากันเยอะนะคะจ้องหน้าจอกันเป็นเวลานานก็อย่าลืมพักกันเป็นระยะนะคะตาเพลียร่างกายล้าเนี่ยดูแลด้วยยาย่าบริ้งได้เลยค่ะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องยาย่าบริ้งนะคะราคากระปุกละ800บาทสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะหลายท่านอาจจะรู้สึกร่างกายอ่อนเพลียงานยุ่งแค่ไหนเราก็สามารถที่จะทำร่างกายของเราให้สดชื่นได้ก็คือการเติมความสดชื่นด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกนั่นเองนะคะกาแฟผสมคอลลาเจนและสมุนไพรแท้เรียกว่าบำรุงลึกถึงเซลล์กันเลยทีเดียวนะทานแล้วเนี่ยนอนหลับสบายไม่ทำลายสุขภาพค่ะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้อย่างมั่นใจด้วยนะคะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกรวบรวมสุดยอดสารสกัดเพื่อสุขภาพไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นโสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือกระชายดำคอลลาเจนจ จากปลาน้ำจืดนะคะเรียกว่าดูแลรากผมรากฟันแล้วก็ดูแลผิวพรรณได้เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะทานได้วันละ 1-2 ซองสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทสั่งซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทสั่งซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับมาราคีนกกันนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะมาราคีนกเป็นพืชไม้เถาเลื้อยที่อยู่ในตำราสมุนไพรไทยมาช้านานค่ะนิยมปลูกในประเทศเขตร้อนผลของมาราคีนกก็มีลักษณะคล้ายกระสวยผิวเปลือกขรุขระมีสีเขียวอ่อนไปจนถึงสีเขียวแก่นะคะสำหรับหลายคนที่สงสัยว่ามาราคีนกกินสดได้ไหมส่วนใหญ่ก็จะไม่นิยมนะคะเนื่องจากว่ามาราคีนกเนี่ยมีรสชาติขมจึงนำไปลวกหรือต้มสุกก่อนเพื่อให้รสชาติอ่อนลงใช้เป็นผักลวกกินคู่กับน้ำพริกถือว่าเป็นสมุนไพรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายใช้ทั้งสรรพคุณทางยาและสรรพคุณทางโภชนาการคุณค่าสูงค่ะทีนี้เรามาดูถึงประโยชน์และสรรพคุณของมาราคีนกกันนะคะภูมิปัญญาไทยแต่โบราณค่ะก็รู้จักใช้ส่วนต่างๆของมาราคีนกเป็นยาในการรักษาบรรเทาและป้องกันโรคต่างๆเช่นใช้ใบเป็นยาลดไข้ใช้รากรักษาอาการโลหิตเป็นพิษใช้ผลบรรเทาอาการข้ออักเสบและโรคเกาต์ภายหลังมีผลวิจัยทางการแพทย์ทั้งของไทยและนานาชาติที่อธิบายถึงประโยชน์และสรรพคุณของมาราคีนกเพิ่มเติมนะคะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่สามารถออกฤทธิ์ต้านเบาหวานช่วยลดน้ำตาลในเลือดและรักษาระดับความดันเลือดให้เป็นปกติค่ะค่ะซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะก็ได้รายงานผลวิจัยที่ใช้มาราคีนกทดลองในผู้ป่วยเบาหวานด้วยการใช้มาราคีนกปริมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะติดต่อกันเป็นเวลานาน6เดือนพบว่าไม่มีผลข้างเคียงและไม่เป็นอันตรายต่อตับอีกทั้งสารคารันทินในมาราคีนกก็จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริงค่ะทำให้ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นอาหารและยาในการรักษาโรคเบาหวานได้อย่างปลอดภัยค่ะทีนี้เราไปดูส่วนต่างๆของมาราคีนกกันนะคะใบมาราคีนกค่ะก็นำใบมะระมาต้มใช้เป็นยาแก้โรคนอนไม่หลับและบรรเทาอาการปวดศีรษะได้สามารถนำใบมาคั้นเป็นน้ำเพื่อดื่มเป็นยาแก้อาเจียนช่วยขับลมช่วยขับพยาธินอกจากนี้เมื่อนำใบมาราคีนกมาตำให้แหลกหยาบๆมีฤทธิ์ช่วยสมานแผลได้ค่ะส่วนผลของมาราคีนกนะคะก็นำผลสดมาต้มเป็นยาที่มีสรรพคุณลดปริมาณน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานช่วยดับพิษร้อนในร่างกายแก้อาการจุกเสียดอาการแน่นท้องแก้อาการร้อนในกระหายน้ำหรือจะนำผลไปตากแห้งแล้วนำมาต้มเป็นชาก็ได้เช่นกันค่ะส่วนรากของมาราคีนกนะคะหากมีปัญหาเรื่องท้องผูกให้นำรากของต้นมาราคีนกมาต้มแล้วดื่มเพราะมีฤทธิ์ระบายอ่อนๆปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารให้ทำงานปกติบรรเทาอาการบิดถ่ายเป็นเลือดและบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารค่ะส่วนดอกมาราคีนกนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือมีปัญหาทางเดินหายใจติดขัดให้นำดอกมาราคีนกสดมาต้มให้เป็นน้ำแล้วก็ดื่มเพื่อแก้อาการคัดจมูกจะช่วยให้หายใจโล่งขึ้นถือเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนค่ะค่ะเรียกว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาติจริงๆนะคะเมนูเพื่อสุขภาพจากมาราคีนกค่ะนอกจากจะมีสรรพคุณทางยาแล้วเนี่ยมาราคีนกยังได้รับความนิยมในการนำมาทำเครื่องดื่มและปรุงอาหารเป็นเมนูต่างๆด้วยนะคะสำหรับเมนูที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือมาราคีนกปั่นเพียงแค่หั่นผลมาราคีนกให้มีขนาดเล็กใส่น้ำเชื่อมและเติมเกลือเล็กน้อยเพื่อลดรสขมหลังจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็นำไปปั่นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีช่วยแก้อาการร้อนในและขับเสมหะค่ะหากใครที่อยากให้รสขมจางลงก็แนะนำให้นำมาราคีนกไปแช่ตู้เย็นหรือต้มให้สุกก่อนนำมาทำเครื่องดื่มค่ะส่วนเมนูอาหารอื่นๆนะคะก็สามารถใช้ผลของมาราคีนกเป็นส่วนประกอบได้เช่นเมนูมาราคี

การกินมะระขี้นกแม้ว่ามะระขี้นกจะมีประโยชน์สารพัดแต่ก็มีข้อควรระวังในบางกลุ่มที่ไม่ควรกินมะระขี้นกในปริมาณที่มากเกินไปเช่นสตรีมีครรภ์และเด็กที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะเนื่องจากมะระขี้นกมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะทำให้ผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอยู่แล้วเนี่ยได้รับอันตรายได้ค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือต้องการกินเพื่อรักษาโรคนะคะก็ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอื่นๆให้เหมาะสมด้วยไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารให้ครบ5หมู่การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการพักผ่อนที่เพียงพอและควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอรับคำแนะนำที่ถูกวิธีซึ่งทางด้านกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะก็เปิดให้บริการประชาชนในการสอบถามเรื่องการใช้มะระขี้นกเป็นยารักษาโรคด้วยนะคะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676555

0: 02-0209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
0: 081-290-1691
1: 081-290-1691

ลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายกันบ้างค่ะช่วงนี้เนาะใครว่าถ่ายยากแก้ไม่ได้นะคะตัวช่วยกวาดล้างของเน่าของเสียในลำไส้ที่สะสมมานานเนี่ยนะคะต้องยกให้ไซเลียมจอยค่ะค่ะบอกลาสารพิษและของเสียตกค้างด้วยสารสกัดธรรมชาติที่ช่วยปรับระบบขับถ่ายให้เข้าที่ได้เลยด้วยไซเลียมจอยนะคะหุ่นเบาตัวโล่งเคลียร์ของเสียในราคาแบบประหยัดประหยัดค่ะคุณผู้ฟังคะรับรองว่าคุณผู้ฟังจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะคะไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นผ่านการรับรองจากอย.มีมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209สำหรับไซเลียมจอยค่ะหากผู้ฟังต้องการปรับสภาพลำไส้ให้ดีขึ้นนะคะทานไซเลียมจอยก่อนนอน1เม็ดได้เลยค่ะและหากผู้ฟังต้องการให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นระบายดีขึ้นทานไซเลียมจอยก่อนนอน2เม็ดได้เลยค่ะไซเลียมจอยสั่งซื้อ2กระปุกราคา700บาทเท่านั้นเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกคุ้มจริงนะคะสำหรับไซเลียมจอยสั่งซื้อ2กระปุกในราคา700บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีก็หมดลงอีกแล้วนะคะก็คงจะต้องนำรายการลาจากกันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีหากเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราก็จะมีความสุขได้นะคะใช้จ่ายอย่างพอเพียงนะด้วยอาชีพที่สุจริตนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามทุกๆการติดตามขอบคุณแฟนรายการที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยโปรมิกซ์ออยล์น้ำมันงาดำสกัดเย็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกและยาญ่าบริงค่ะและอิ๋วๆก็คงจะต้องลาจากกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
6: เซนโซได
5: เปลี่ยนเลย
7: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
10: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
11: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
12: ไม่จริง
11: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
12: ไม่จริง
11: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
13: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
11: เส้นละ 1,990 บาท
13: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
11: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
13: ๆสอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
7: เลอา
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายกรัฐมนตรีกลับจากลอนดอนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยทันทีสั่งการผู้ว่าราชการทั่วประเทศเร่งรับมือน้ำท่วมหวั่นซ้ำรอยหัดใหญ่ย้ำอาหารต้องมีคุณภาพเซลบอดแคสต้องเตือนชัดเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเยียวยาพร้อมเตรียมใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ1ตุลาคมนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเรียกถกครม.ด่วนบ่ายวันนี้หารือมาตรการรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยครม.เคาะวันหยุดราชการพิเศษ 28-29 กันยายนใน4จังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบอุทกภัยรัฐบาลกำชับเฝ้าระวังฝนหนักภาคกลางตะวันตกณพินธรสั่งติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มแม่กลองเพชรบุรีประจวบรายวันพร้อมเร่งประสานช่วยประชาชนทันทีหากเกิดสาธารณภัยด้านกองทัพระดมกำลังช่วยผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครและ9จังหวัดเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเสริมแนวป้องกันน้ำดูแลโรงพยาบาลและชุมชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วมซ้ำเติมผู้ประสบภัยเจอโทษหนักจำคุกสูงสุด5ปีรัฐบาลย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเตือนกักตุนสินค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติจนเดินทางไปทำงานไม่ได้หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวและไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันครั้งละไม่เกิน90วันอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเตรียมระบายน้ำเริ่ม28กันยายน69นี้หลังน้ำใกล้เต็มความจุอ่างเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องด้านเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำมาต่อเนื่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดบริการไม่มีกำหนดหลังน้ำป่าพัดสะพานน้ำตกเหวนรกถล่มยืนยันไร้ผู้เจ็บจับตายแล้ว2จระเข้หลุดจากฟาร์มสะแก้วเร่งค้นหาอีก2ตัวขณะระดับน้ำเริ่มลด 5-10 เซนติเมตรชลประทานเผยหากไม่มีฝนซ้ำคาด2วันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินครนายกน้ำท่วมพื้นที่ขยายวงกว้างเคลื่อนตัวผ่านเมืองนครนายกทำให้พื้นที่อำเภอเมืองนครนายกอำเภอบ้านนาอำเภอองครักษ์และอำเภอปากพลีมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดนนทบุรีประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและปากเกร็ดด้านผู้ว่าราชการปทุมธานีประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินน้ำท่วม90ชุมชนตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีส่วนกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่น้ำยังท่วมขังสูงลดระดับช้าแยกบางกะปิอ่วมน้ำสูง 1.3 เมตรผู้ว่าราชการชัดชาติเผยคลองหลักน้ำเต็มพร่องน้ำออกจากพื้นที่ไม่ได้คาด 2-3 วันคลี่คลายณัฐพงษ์ลงพื้นที่น้ำท่วมจันทบุรีจี้เร่งประกาศพื้นที่ประสบภัยหลังปภ.ขึ้นธงแดงเตือนภัยสูงสุดทางการพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึง 24 นาฬิกาวันที่29กันยายนนี้
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
5: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆ 80% แล้วก็มีสารที่มีประโยชน์จากมังคุดนะครับจากเปลือกมังคุดแล้วก็เพิ่มเติมสมุนไพรเข้าไปรวมแล้ว24ชนิดหนึ่งในนั้นก็จะมีเถาวัลย์เปรียงนะครับเถาวัลย์เปรียงเนี่ยถ้ามันก็จะมีแบบเปรียงขาวเปรียงแดงแต่ทางเชียงใหม่เขาเรียกว่าเครือตาปลาหรือว่าเครือไหลถ้าทางจังหวัดเลยเครือตับปลา แถวโคราชเขาเรียกเครือเขาหนังเถาตาปลาแถวย่านเหมาะแต่ทางใต้เขาเรียกว่าพานนะครับพานใสนะครับเครือตาป่าก็แล้วแต่นะครับทางอีสานก็เรียกเครือตาปลาน้ำก็มีย่านเหมาะย่านเบาะชื่อเยอะนะครับเถาวัลย์เปรียงคือมันเป็นพืชที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยครับท่านผู้ฟังมันโตไวมากเป็นเครือเป็นเครือโตไปตามต้นไม้พันไปพันมานะครับแล้วก็พอมันโตขึ้นมาเนี่ยมันเนื้อมันก็จะแข็งคือตามตำราไทยบอกว่าเถาวัลย์เปรียงเนี่ยมันทำให้เส้นเอ็นอ่อนลงนะครับแก้เส้นเอ็นพิการแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายชาวบ้านก็นำมาเป็นยาบรรเทาความปวดเมื่อยตามร่างกายมานานนะครับคนโบราณก็นิยมใช้เถาของเถาวัลย์เปรียงมาเป็นยารักษาพวกอาการตกขาวของผู้หญิงบ้างนะครับแล้วก็หลายอย่างนะเอามาต้มกับน้ำแล้วก็มาดื่มต่างน้ำอันนี้เป็นประโยชน์ของเถาวัลย์เปรียงนะครับแก้เหน็บชาปัสสาวะพิการขับปัสสาวะโรคบิดเส้นเอ็นพิการอันนี้เป็นสูตรที่ถ้าเราจะใช้จริงๆเราก็ต้องศึกษาให้ละเอียดกว่านี้ครับท่านผู้ฟังแต่ว่าเราก็นำมานิดหนึ่งเอามาใส่ไว้ในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินของเรานะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกินใช้อย่างอื่นมาไม่โดนอยากจะทำอยากจะให้ลองนะครับผมเองก็อยากจะให้ลองดูกินน้ำมังคุดทิพมงคลขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินดูนะครับว่าจะเป็นยังไงขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้เรื่องเล่าสนุกสนานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดมีคติธรรมสอนใจเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีเรื่องของเวรกรรมบาปบุญที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับมันเริ่มมาจากที่ลุงล้านเนี่ยแกถูกหวยแกได้เงินมาหมื่นกว่าบาทแกก็เที่ยวโพลธนาไปทั่วว่าสาเหตุที่แกถูกหวยนั้นเนื่องจากได้เข้าพิธีเสริมดวงสร้างบารมีกับอาจารย์หว่างอาจารย์หว่างนี่เป็นชายวัยกลางคนที่เพิ่งอพยพมาปลูกกระท่อมอยู่ในเขตวัดยังได้ไม่ถึงเดือนอาจารย์หว่างคนนี้นุ่งขาวห่มขาวไม่ชอบเสวนากับใครวันๆเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในกระท่อมของตัวเคยมีคนไปแอบดูก็ไม่พบว่าชายวัยกลางคนคนนี้เลี้ยงผีเลี้ยงสางหรือว่าเล่นอวิชชาอาคมอะไรนอกจากว่าจะนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจนิ่งนานอาจารย์หว่างคนนี้แกรักษาศีลเนื้อสัตว์ไม่แตะนะกินแต่ผักแต่หญ้าน่าศรัทธากว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางรูปซะอีกนะพวกเราแรกๆนะแกแนะนำให้ข้าไปเสริมดวงเพื่อจะรับโชคใหญ่ข้าก็ไปอย่างนั้นไม่นึกเลยว่างวดนี้จะโชคดีถูกหวยได้เงินใช้สบายๆไปหลายวันเลยมึงเอ้ยลุงล้านแกคุยไม่หยุดปากก่อนที่จะซื้อข้าวซื้อของไปฝากอาจารย์หว่างผู้สามารถพลิกดวงชะตาของตนจากคนอับจนกลายเป็นคนมีอันจะกินภายในชั่วข้ามคืนป้าชะแล่มก็เกาะแขนลุงล้านถ้าลุงไปเนี่ยฉันขอไปด้วยนะฉันอยากจะได้เลขเด็ดเหมือนกันฉันไปด้วยยายสำลีกระโดดลงจากเรือนไม่สนใจสามีที่ร้องห้ามข่าวลือเรื่องของอาจารย์หว่างกระพือไปทั่วหมู่บ้านไม่ช้าไม่นานกระท่อมหลังน้อยที่อาศัยปลูกอยู่ในเขตป่าช้าเก่าก็คร้าคร่ำไปด้วยชาวบ้านที่อยากร่ำอยากรวยป้าชะแล่มนี่พนมมือแต่เชียวฉันให้อยากจะถูกหวยบ้างจะทำยังไงดีคะอาจารย์รู้สึกวันนี้ป้าชะแล่มจะพูดจาดูสำรวมไปหมดทุกกิริยาชายที่อยู่ในชุดขาวห่มขาวมองแล้วน่าศรัทธาเหลือเกินก็ยิ้มป้าจะต้องเข้าพิธีเสริมดวงสร้างบารมีให้กับตัวเองนะแล้วก็มาเข้ารับพิธีกรรมเสริมดวงด้วยจะได้มีโชคทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จซื้อหวยก็ถูกค้าขายก็คล่องทำนาทำไร่ก็ได้ผลผลิตเป็นที่พอใจทุกคนได้ฟังแล้วก็คล้อยตามก็มองเห็นความสุขสบายรออยู่ตรงหน้าแล้วฉันจะต้องทำยังไงบ้างล่ะคะอาจารย์หว่างไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นน่ะทุกอย่างข้าจะเตรียมไว้พวกป้าพวกลุงก็เสียแค่ค่ายกครูคนละ99บาทเท่านั้นคราวนี้ทุกคนครางฮือออกมาบางคนก็บ่นอุบออกมาเบาๆแม่งโคตรแพงเลยเสียงใครคนหนึ่งบ่นดังเกินไปลอยไปเข้าหูอาจารย์หว่างจนถึงกับแกชะงักแต่ก็พยายามเก็บอารมณ์ปรับสีหน้าให้เป็นปกติใครไม่ทำก็ได้นะข้าไม่บังคับแต่ถ้าหากว่าอยากจะมีกินมีใช้เหมือนลุงล้านแล้วก็ต้องทำอย่างที่ว่านี้อยากจะอดอยากปากแห้งไปอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำพูดพร้อมกับหันหลังเดินกลับเข้ากระท่อมเสียงชาวบ้านผู้ศรัทธาก็รีบร้องเรียกแกคนพวกนี้เหมือนกับคนจมน้ำแล้วกำลังเห็นขอนไม้ลอยห่างออกไปเดี๋ยวก่อนอาจารย์ตกลงจ้ะตกลงใครไม่เข้าร่วมพิธีก็ช่างหัวมันนะฉันน่ะคนหนึ่งละที่จะเข้าพิธีเสริมดวงป้าชะแล่มประนมมือไหว้ปลกราวกับกำลังสนทนากับอริยสงฆ์งั้นป้าก็เตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนใหญ่เหมือนกับลุงล้านได้เลยพูดจบแกก็สาวเท้าเดินขึ้นบันไดหายเข้าไปในกระท่อมก่อนจะกลับออกมาพร้อมกับพานดอกไม้ธูปเทียนในนั้นมีพระเครื่องซึ่งแกะจากหัวว่านสีดำเก่าคร่ำคร่าทีเดียวเอานี่ไปบูชาก่อนแล้ววันพฤหัสตอนเช้าค่อยมาเข้าพิธีเสริมดวงกะค่ะป้าชะแล่มในยกมือไหว้ท่วมหัวในขณะที่ชาวบ้านคนอื่นๆก็มองดูป้าชะแล่มด้วยสายตาที่ยากแก่การวิเคราะห์แต่ละคนก็แตกต่างความคิดกันออกไปก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับ คล้อยหลังชาวบ้านที่แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันจะเกลี้ยงกระท่อมแล้วพระสมศักดิ์พระลูกวัดวัย50ที่เพิ่งจะบวชได้ไม่นานก็ก้าวออกมาจากดงกล้วยหลังกระท่อมของอาจารย์หว่างไงถ้าจะรายได้ดีกว่าเก่าซะอีกละสิข้าบอกแล้วว่าชาวบ้านที่เนี่ยงมงายหูเบาเชื่อคนง่ายเพราะมันห่างไกลความเจริญนี่ถ้าท่านจะเอาวาดมีหัวสักหน่อยนะวัดก็ไม่สุดโสมอย่างนี้หรอกอาจารย์หว่างก็บอกว่าแล้วเมื่อไหร่เอ็งจะศึกมาช่วยข้าทำมาหากินจะอาศัยพระเหลืองหากินไปถึงไหนในศักดิ์นายหว่างก็ถามเพื่อนที่เคยร่วมปล้นข่มขืนมาอย่างโชคชนเมื่อครั้งที่ไปทำมาหากินที่กรุงเทพแม้ว่าตอนนี้เพื่อนสารเลวจะบวชครองเพศบรรพชิตแต่ไม่ได้ทำให้คนอย่างนายหว่างศรัทธาในตัวเพื่อนเลยก็ข้าบวชก็อยู่ดีกินดีอยู่แล้วอีกอย่างเอ็งให้ข้าศึกไปอายุปูนนี้จะหาเรื่องให้ตัวเอ็งเข้าคุกทำไมวะที่แล้วแล้วมานี่รอดคุกรอดตารางมาได้ก็บุญโขแล้วเสร็จแล้วพระสมศักดิ์ก็มองอาจารย์หว่างเพื่อนรักที่ลงมือแกะหัวมันให้เป็นรูปพระพิมพ์ต่างๆนี่หลอกกันเห็นๆอย่างนี้เลยเหรอนี่ถ้าป้าชะแล่มกับลุงล้านรู้ว่าได้พระหัวมันไปนอนกราบนอนไหว้เนี่ยคงจะลมจับไป3วัน7วันเลยละมึงเอ้ยนายหว่างก็หันมามองเพื่อนรักแล้วยิ้มก่อนที่จะหยิบแผ่นทองคำเปลวปิดลงที่พระที่เพิ่งจะแกะเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดกูหากินอะไรเป็นเงินกูทำได้หมดแหละก็เหมือนมึงอ่ะแหละอาศัยพระเหลืองหาแดกดีกว่ากูตรงไหนวะพระสมศักดิ์สะอึกพูดไม่ออกเพราะมันเป็นเรื่องจริงบวชจนจะครบพรรษาอยู่แล้วให้ศีลให้พรญาติโยมง่ายๆยังให้ไม่ได้เลยน่าอายสิ้นดีเวลาชาวบ้านมาตักบาตรก็ได้แต่ทำปากขมุบขมิบอาศัยเสียงจากท่านเจ้าอาวาสกับลูกศิษย์บางรูปที่พอจะท่องบทสวดได้ตามน้ำไปแก้อายไปวันต่อวันเดี๋ยวกูกลับแล้วออกมานานแล้วเดี๋ยวเด็กวัดมันจะไปฟ้องเจ้าอาวาสถ้ากูจะเดือดร้อนมีอะไรก็บอกกูได้แล้วอย่าริเอายาบ้ามาขายในหมู่บ้านแห่งนี้ล่ะผู้ใหญ่แม่งโคตรสอดส่องเลยกูเกือบเข้าปิ้งหลายครั้งจนต้องเลิกค้าขายของผิดกฎหมายก็เพราะมันเนี่ยเสร็จแล้วพระสมศักดิ์ก็ลงบันไดไปอย่างรีบๆเมื่อได้เวลาฉันเพลซึ่งพระสมศักดิ์นี่ไม่เคยพลาดสักวันพอขึ้นไปที่ศาลาฉันเสียงหลวงตาตาบพระอาวุโสที่รอเลื่อนสถานะขึ้นเป็นเจ้าอาวาสของวัดรูปต่อไปก็ดังขึ้นเป็นพระเป็นเจ้าตะลอนเที่ยวไปทั่วไม่เที่ยวก็นอนหลับเป็นตายทำไมไม่รู้จักทำกิจท้องสงบ้างล่ะท่านสมศักดิ์ท่านเห็นพระสมศักดิ์เพิ่งจะโผล่หัวมาที่ศาลาเพื่อจะฉันเพลสายตาของพระเนรและญาติโยมที่มาถวายอาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ก็มองมายังพระสมศักดิ์อย่างตำหนิก่อนที่ผู้ใหญ่จะแก้สถานการณ์ขึ้นเนื่องจากรับรู้ถึงความตึงเครียดนิมนต์ฉันเพลก่อนเถอะหลวงพ่อนะครับ
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดตราพนาลินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผมเองมั่นใจนะครับมั่นใจเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ทำมา7ปี8ปี8ปีแล้วขายน้ำมังคุดมาเนี่ยแล้วก็ทำมาหลายยี่ห้อทำขายเองด้วยทำให้คนอื่นด้วยนะครับมีคนมาสั่งเราก็ทำให้เขาไปขายก็ยังมีอยู่ในท้องตลาดแต่ว่าความลงตัวเนี่ยผมอยากจะบอกว่าอยู่ที่น้ำมังคุดตราพนารินความลงตัวไม่ใช่ว่าสมุนไพรมันต้องมากไม่ใช่ว่าสมุนไพรมันต้องน้อยนะครับความลงตัวหมายถึงว่ามันพอดีที่จะใช้งานความพอดีนะครับความพอดีเมื่อกินเข้าไปแล้วสุขภาพร่างกายมันได้รับสิ่งที่ดีพอดีไม่มากเกินไม่น้อยเกินได้ใช้ประโยชน์เต็มที่นะครับสำคัญที่สุดคือคนกินต้องดีนะครับไม่ใช่ว่าเราทำออกมาดีทำมาอร่อยแพ็กเกจสวยโอเคมันก็เป็นองค์ประกอบท่านผู้ฟังแต่คนกินต้องดีและต้องพูดว่าดีนะครับไม่ใช่ผมพูดว่าดีคนกินต้องเป็นคนพูดว่าดีลองดูนะครับใครที่มีปัญหาอยู่หลายๆอย่างนะครับอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งทอดถอนใจไปรักษาตัวเองมาจากตัวนู้นตรงนี้กินยาตัวนู้นตัวนี้มาถ้ามันดีขึ้นก็ถือว่าเป็นบุญแล้วแต่ถ้าจะเสริมสร้างช่วยเหลือเข้าไปอีกอยากจะให้ลองน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดูครับท่านผู้ฟังขอบคุณครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555 ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังสนุกสนานเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: พระสมศักดิ์ก็เข้านั่งข้างๆพระบวชใหม่ใบหน้าราบเรียบแต่ในใจนั้นร้อนรุ่มจนผ้าเหลืองแทบไหม้ฝากไว้ก่อนได้ไอ้ตาบไอ้หัวล้านยิ่งเห็นหน้าหลวงตาตาบที่มองตัวอย่างตำหนิอารมณ์ขุ่นมัวขึ้นอยากจะลุกขึ้นชกหน้าตามวิสัยของคนผ่านสันดานเลวแต่เมื่อเห็นญาติโยมนั่งประนมมือรอรับศีลรับพรก็ทำไม่ลงรุ่งเช้าวันพฤหัสป้าชะแล่มกลับมาที่กระท่อมอีกครั้งพร้อมกับชาวบ้านหลายสิบคนที่เกิดศรัทธาในตัวอาจารย์หว่างเนื่องจากพระเนื้อว่านที่ชายวัยกลางคนให้ไปบูชานั้นสร้างปาฏิหาริย์กับผู้ครอบครองคืนแรกก็ฉันนำไปใส่กรอบแล้วคล้องคอนอนหลับไปก็เห็นฝันเห็นนกระยางสีขาวมันบินมาเกาะที่นอกชานพอฉันเข้าไปจับก็กลายเป็นพระเนื้อว่านที่อาจารย์หว่างให้ไปบูชาฉันว่ามันจะต้องเป็นนิมิตหมายอันดีแน่ๆเลยป้าชะแล่มนี่ศรัทธาอย่างหมดหัวใจแกบอกเล่าความขวัญประหลาดให้เพื่อนบ้านฟังก็ยิ่งปลุกกระแสเพิ่มความศรัทธาให้กับผู้คนในหมู่บ้านขึ้นอีกลุงล้านก็บอกว่าเหมือนข้าเลยข้าได้ไปคืนแรกก็ฝันว่ามีพญานาคมารัดตัวพอเอื้อมมือไปจับตรงหัวพญานาคก็กลายเป็นพระเนื้อว่านซะอย่างนั้นน่ะเมื่อเข้ารับการเสริมดวงทุกคนจึงได้รู้ว่าพระบูชาเนื้อว่านนั้นท่านอาจารย์หว่างไม่ได้ให้ไปบูชาฟรีๆแต่เรียกเก็บค่าเช่าบูชาในภายหลังด้วยจำนวน299บาทรวมแล้วชาวบ้านที่ต้องการจะเช่าพระเครื่องเนื้อว่านมหาลาภจะต้องจ่าย299บวกกับค่าครูเสริมดวงอีก99ทั้งหมดเกือบ400ต่อหัวบางคนก็เช่าเพียงพระเนื้อว่านที่อาจารย์หว่างบอกกับทุกคนว่าต้องเข้าป่าหาเนื้อว่านกว่าจะได้ตามต้องการต้องใช้เวลาถึงปีหนึ่งถึงจะได้หัวว่านมาเพียงไม่กี่หัวเพื่อนำมาแกะเป็นองค์พระบูชาหมดแล้วหมดเลยนะลุงป้านะใครลังเลบอกได้คำเดียวเลยว่าต้องรอปีหน้ารอหัวว่านมันโตซึ่งจะต้องใช้เวลาอาจารย์หว่างก็รอบสังเกตพฤติกรรมของชาวบ้านที่นั่งก้นไม่ติดพื้นกระดานเรือนทั้งที่หัวเผือกหัวมันนั้นมีอยู่ใต้ถุนเรือนตัวเองใส่กระสอบไว้ไม่มีวันหมดง่ายๆฉันเช่าสององค์นะอาจารย์จะเอาไปฝากนางแตงมันไปทำงานที่กรุงเทพนะเจ้านายไม่ชอบหน้ามันเลยนี่ก็บ่นว่าอยากจะลาออกกลับมาทำนาอยู่ป้าสดแกรีบตะครุบผ่านใส่พระเนื้อว่านชาวบ้านหลายคนก็เดินตัวเบาลงจากเรือนอาจารย์หว่างในขณะที่กระเป๋าเงินของอาจารย์หว่างหนักอึ้งขึ้นมาภายในเวลาไม่กี่นาทีทุกคนกลับบ้านกลับเรือนไปจนหมดเรียบร้อยแล้วคงเหลือแต่นางสุดใจสาวใหญ่ลูกสองที่นั่งพิงฝาหลบมุมอยู่เงียบๆรอจนคนลงเรือนไปหมดเรียบร้อยแล้วก็คลานเข้ามาหาอาจารย์วัยกลางคนพร้อมกับประนมมืออาจารย์หว่างช่วยฉันด้วยเถอะจ้าอาจารย์ก็มองหน้าสาวใหญ่พินิจพิเคราะห์เพียงแวบเดียวก็รู้สาวใหญ่เดือดร้อนเรื่องความรักซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ยังรักโลภโกรธหลงการเงินเองไม่ค่อยดีความรักและชีวิตในครอบครัวก็มีปัญหาอีกด้วยน่าเห็นใจนะอาจารย์รู้ได้ยังไงล่ะคะพระเนื้อว่านบอกค่ะพูดพร้อมกับหันไปหยิบพระหัวมันแกะส่งให้สาวใหญ่ที่ยื่นมารับพร้อมกับประนมมือไหว้เหนือหัวอย่างศรัทธาเอาพระไปบูชาแต่ยังว่าแหละพระสงฆ์องค์เจ้าท่านจะไปช่วยในเรื่องของความรักมันก็ไม่ใช่กิจของท่านทั้งที่ดีเองจะต้องแกก็ปลายตามองตรงหน้าอกสาวใหญ่แล้วก็ยิ้มที่มุมปากมันต้องเข้าพิธีกรรมเสริมดวงแล้วผัวเองที่มีเมียน้อยจะกลับมาหาเองเชื่อข้าเถอะนางสุดใจนี่ตะลึงคำว่าสามีมีเมียน้อยหลุดออกมาจากปากของอาจารย์หว่างโอ้ที่แท้ก็มีเมียน้อยนี่เองผัวฉันได้หายหน้าหายตาไปไม่ยอมส่งข่าวส่งคราวมาถึงฉันเลยอ่ะตกลงนะอาจารย์ฉันจะทำพิธีกรรมเสริมดวงเพิ่มบารมีให้ผัวกลับมาว่าแต่มันเกี่ยวกันด้วยเหรออาจารย์เกี่ยวสินางโง่เมื่อดวงเองแกร่งบารมีเองสูงกว่านางเมียน้อยแล้วใครจะแย่งของเองไปได้ใครจะสู้คนมีบุญบารมีได้ล่ะถ้าเองจะเข้าพิธีกรรมเสริมดวงก็มาหาข้าคืนพรุ่งนี้ละกันวันนี้ข้าจะเข้าป่าหาหัวว่านมาแกะองค์พระแล้วก็จะได้ปลุกเสกให้คนที่ยังไม่ได้เช่านำเอาไปบูชาเ พื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและคนในครอบครัวปรากฏว่านางสุดใจก็ต้องจ่ายค่าบูชาพระเนื้อว่านไป299บาทก่อนจะลงจากกระท่อมอาจารย์หว่างนั่งยิ้มไม่หุบเลยเมื่อได้เงินเต็มกระเป๋าแกนึกในใจว่าหากรายได้แบบนี้สักเดือน2เดือนแกจะปลูกบ้านใหม่หรืออาจจะขยับขยายไปซื้อที่ปลูกกระท่อมอยู่ต่างหากโดยไม่ต้องอาศัยเช่าป่าช้าวัดอยู่เหมือนกับทุกวันนี้พอพลบค่ำนางสุดใจก็กลับมาที่กระท่อมของอาจารย์หว่างอีกครั้งคราวนี้กระท่อมทั้งหลังดูเงียบและวังเวงอาจารย์จุดเทียนไขมากมายภายในห้องเมื่อนางสุดใจก้าวเท้าขึ้นบันไดมาช้าๆด้วยใจที่เต้นระทึกมาพอดีเลยค่ะกำลังรอคอยเองอยู่เข้ามาในห้องนี้สินางสุดใจก็ลังเลแต่เมื่อนึกถึงเรื่องผัวก็ไม่รอช้าที่จะก้าวเข้ามาในห้องทำพิธีกรรมเสริมดวงถอดเสื้อผ้าออกให้หมดนะเดี๋ยวข้าจะเสริมจุดต่างๆในร่างกายของเองให้มันสว่างสวยไร้เสนียดจังไรนางสุดใจก็ลังเลแต่ว่าเสียงอาจารย์หว่างกำชับขึ้นอีกครั้งเหมือนจะกลัวว่าสาวใหญ่จะไหวตัวทันรีบถอดเร็วเดี๋ยวจะได้ทำพิธีนึกถึงหน้าลูกหน้าผัวของเองไว้อึดใจเดียวทุกอย่างก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับครอบครัวเองเร็วสิลังเลอยู่ทำไมหรือไม่อยากให้ผัวเองกลับมาอยากให้มันเสวยสุขกับนางเมียน้อยหรือไงทีนี้มันก็เหมือนแผลตกสะเก็ดโดนสะกิดตรงจุดสาวใหญ่ก็สิ้นอายรีบถอดเสื้อผ้าออกอย่างรวดเร็วก่อนที่พิธีกรรมอุบาทจะเริ่มต้นขึ้นพระสมศักดิ์ก็ย่างสามขุมมาถึงกระท่อมของเพื่อนรักพร้อมกับแนบสายตาข้างฝากระท่อมแล้วก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นอู้ไอ้หว่างทำระยำในวัดเลยนะมึงมีของดีไม่แบ่งกันบ้างเลยสมองอัญชันฉลาดแต่คิดอะไรโง่ๆง่ายๆออกมาตามอารมณ์ชั่ววูบก่อนที่พระวัยกลางคนจะสาวเท้าขึ้นบันไดจนจีวรปลิวไปยังบานประตูไม้ไผ่แล้วก็ผลักออกอย่างรวดเร็วร่างเปลือยของอาจารย์หว่างกับนางสุดใจผละออกจากกันอย่างรวดเร็วแผ่นทองคำเปลวเนี่ยติดเต็มเนื้อตัวของทั้งสองบ่งบอกถึงกิจกรรมที่ทั้งคู่กำลังทำอยู่นางสุดใจก็ตกใจอุทานอุ้ยพระศักดิ์อาจารย์หว่างก็ร้องขึ้นไอ้เชี่ยศักดิ์กูเองทำไมมึงสองคนทำระยำในเขตวัดไม่อายผีสางนางไม้หรือยังไงพระสมศักดิ์ด่ากราดออกมานางสุดใจก็ควานมือหาเสื้อผ้ามาสวมใส่อย่างรีบหน้าตาร้อนผ่าไปหมดอับอายแทบจะแทรกแผ่นดินหนีอาจารย์หว่างก็บอกอย่าทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้ววะไอ้ศักดิ์ฮะก็ได้กูไม่พูดก็ได้แต่อีสุดใจมันยอมมีอะไรกับกูสักครั้งหนึ่งเรื่องนี้จะเป็นความลับระหว่างเราสามคน
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานอาจารย์ยอดในเล่าสนุกตะนานคืออาจารย์ยอดในท่านเล่านิทานในเล่ามานานนานมากนะครับเล่าเยอะแล้วก็ฟังก็ฟังดีฟังเพลินเพราะว่าท่านมีองค์ความรู้มากนะเขาเคยคุยกับท่านว่าอาจารย์เอานิทานมาจากไหนเยอะแยะท่านก็บอกว่าที่บันทึกเอาไว้บ้างนะครับค้นคว้ามาบ้างมีคนส่งมาให้ก็เยอะนะครับท่านก็เอามาเรียบเรียงแล้วก็อัดทุกวันวันละชั่วโมง2ชั่วโมงให้ลูกหลานได้อ่านบันทึกเอาไว้นะถ้าท่านไม่อ่านถ้าไม่บันทึกถ้าไม่บันทึกเอาไว้ก็ไม่รู้ว่ามันจะหลงเหลืออยู่ไหมมันก็จะกระจัดกระจายกันไปก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นคติธรรมสอนใจน้ำมคุตราพระนารินเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยทำโดยคนไทยเพื่อคนไทยก็ว่าได้นะครับภูมิใจงานวิจัยของคนไทยคือมังคุดเนี่ยเขาถือว่าเป็นราชินี Queen of Fruit ราชินีของผลไม้เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยราคาแพงนะครับช่วงหลังๆนี้ราคาจะแพงบางทีเราก็ได้กินมังคุดคัดกันถึงหน้ามังคุดแทนที่จะได้กินมังคุดอร่อยได้กินมังคุดคัดอะไรคัดทิ้ง คือบางทีเขาคัดไม่เอาแล้วรถเล่ก็ไปซื้อมานะซื้อมาก็มาเราก็มาวิ่งขายตามหมู่บ้าน2 3โล100 4โล100 5โล100ก็ลูกเล็กๆลูกแข็งๆนะครับคือมังคุดดีๆเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศได้ราคาเหมือนกับทุเรียนทุกวันนี้คนต่างประเทศเข้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาก็มาซื้อคนโดยเฉพาะคนจีนนะครับลงในภาคตะวันออกลงคือสถานที่ซื้อขายผลไม้พวกทุเรียนพวกมังคุดนี่เป็นของคนจีนเยอะเป็นของคนจีนเยอะซื้อทุเรียนนี่ก็ชี้สวนเหมาเอาเลย
2: มังคุดก็เหมาเอาเลยบางทีทุเรียนแค่เพิ่งเริ่มออกเหมาไว้ก่อนแล้วมังคุดก็เหมาไว้ก่อนแล้วจะเป็นในลักษณะนั้นถึงวันถึงเวลาเขาก็มาตัดมาจัดการเอาเองคนปลูกก็รับทรัพย์อย่างเดียวจะเป็นในลักษณะนั้นจริงๆท่านผู้ฟังคนไทยเองก็ได้กินของแพงขึ้นมาก็ถือว่าดีครับดีที่ว่าเกษตรกรเราก็มีรายได้มากขึ้นเงินทองก็เข้าประเทศมากขึ้นบางทีเราได้ข่าวนะทุเรียน20 ตัน20 ตันคือ 20,000 กิโลท่านผู้ฟังนะครับ 20,000 กิโลนี่ขายแค่30นาที40นาทีขายออนไลน์ไม่พอกินขายดีมังคุดก็เหมือนกันนะครับขายดีมากไม่พอกินเอาท่านผู้ฟังก็ถามว่าเอ๊ะแล้วผู้พันเอาเนื้อมังคุดมาจากไหนเนี่ยเยอะแยะเนี่ยนะคือต้องแคะใส่ถุงท่านผู้ฟังเอาเนื้อนี่มาแคะแคะแคะแคะแคะเอาเนื้อแคะใส่ถุงถุงละ5กิโลแล้วเอาไปแช่ช่องแข็งไปแช่เขาเรียกไปฟีดเอาไว้ไปแช่ช่องแข็งเอาไว้ฝากเขาแช่กิโลละ1บาทต่อเดือนราคาไฟนะครับบาทกว่าๆนะตอนนี้ก็ขึ้นมาบาทกว่าๆบาทกว่าๆถ้าตันหนึ่งก็พันกว่าโลขายไม่ขายก็ต้องจ่ายค่าไฟค่าแช่แล้วนะครับถ้า2ตัน3ตัน5ตัน10ตันอย่างนี้ฝากไว้10ตันอย่างนี้ก็10,000กิโลก็ต้องจ่ายค่าแช่เป็นรายเดือนไปอ่ะก็ถือว่าน้ำมังคุดมังคุดของเรานั้นมีตลอดแต่ก็ใช้เยอะนะครับใช้เยอะกิโลหนึ่งนี่ก็ได้แค่4ขวดกิโลเนื้อหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังได้4 ขวดไม่ได้ทำจากเปลือกนะครับไม่ใช่ว่าเอาเปลือกมาบดทำไม่ใช่เปลือกมันฝาดทำไม่ได้แต่เราเอาสารคือในสารในเปลือกมันมีสารที่มีประโยชน์บางส่วนนิดเดียวที่มีประโยชน์เท่านั้นนะครับฉะนั้นก็แจ้งท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับเนื้อมังคุดที่เรากินเนี่ยเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆแล้วก็ผสมสมุนไพรหายากอีก20 กว่าตัวสมุนไพรในอัตราที่เหมาะสมคือ20 กว่าตัวนี่กว่าจะหาความเหมาะสมลงตัวได้ก็ต้องใช้เวลามากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปมันก็ไม่พอเราต้องให้พอดีว่าเออประมาณ30มิลเนี่ยกินอะไรในอัตราที่เหมาะสม30มิลแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังเป็นความยากอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมากเกินมันก็ไม่ดีถ้าน้อยเกินมันก็ไม่ถึงมันก็ไม่พอฉะนั้นความพอดีนี่สำคัญที่สุดก็แนะนำท่านผู้ฟังว่าถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วดื่มวันละครั้งก็เพียงพอตอนเช้าแต่ถ้าหากว่าคนที่เพิ่งเริ่มใหม่นะครับอาการไม่ค่อยดีอาการมันหนักเพิ่งเริ่มใหม่เนี่ยแนะนำว่าเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นสักระยะหนึ่ง15 วัน20 วันหรือเดือนหนึ่งนะครับถ้ามีทุนก็เดือน2 เดือน 3 เดือนถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายสังขารของเรานะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้ขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ฟังที่ซื้อหาซื้อกินเป็นประจำกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจขอบคุณมากครับ
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสิงห์บุรีฟังเสียงลุงเฉลียวนะครับมีปัญหาเป็นอัมพฤกษ์มา10 ปีแล้วก็มีเส้นเลือดฝอยในสมองแตกเคยผ่าหัวด้วยฟังดูครับท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
4: โล
5: ครับเรียนสายลุงเฉลียวครับผมพันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดครับ
4: ฮัลโหล
5: ครับคุณลุงผมพันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดครับผมโทรมาคุยโทรมาถามเป็นยังไงมั่งกินน้ำมังคุด
4: ดีครับ
5: ดีเป็นเอาเป็นไรเป็นไรถึงมากินครับคุณลุงให้ถามหน่อย
4: ไอ้ขาแขนซ้ายขาข้างซ้ายมันตายหมดเลยเป็นอัมพฤกษ
5: ์โอ้จริงอ่ะเป็นมานานยัง
4: เป็นมา10 ปีแล้วครับ
5: โอ้โหแล้วมันกระดิกได้ไหมมันเดินได้ไหม
4: เดินได้ครับ
5: มันแล้วเป็นไงมันแข็งใช่ไหมครับผม
4: มันแข็งทื่อเลย
5: อ๋อขาซ้ายแขนซ้าย
4: ไม่รู้สึกเลยอ่ะ
5: อ๋อสู้
4: มันบ้องข้างเลยขาด้วยแขนด้วย
5: มันตายไปซีกหนึ่งเลย
4: แน่ซีกหนึ่งเลยครับ
5: ครับผมครับ
4: เป็นเลยกินน้ำมังคุดก็ค่อยชั่วหน่อย
5: มันเป็นยังไงมั่งกินแล้วมันมีดีขึ้นบ้างไหม
4: มันมีดีครับ
5: สังเกตยังไงครับ
4: มันก็แข้งขามันก็เลยลุกกล้องดีว่างันเดินลาเดิน
5: อ๋อมันดีอยู่ใช่ไหมมันดีอยู่เนาะ
4: ครับมันดีอยู่กระจุ้งกระชวยดีว่างัน
5: มันยังแข็งอยู่ไหมทีนี้ตอนเนี้ย
4: ก็แข็งแล้วคือเลย
5: อ๋อครับเพราะว่าเป็นมาตั้ง10 ปี
4: ครับ10 ปีแล้ว
5: โอ้เป็นนานมากเลยสู้แต่ยังดียังช่วยตัวเองได
4: ้ครับ
5: ครับ
4: ไปผ่าหัวมาเลยไปลำพึกเลย
5: อ๋อผ่าหัวใช่ไหม
4: ครับไอ้อันไอ้หนูอีกปล่อยแตกอ่ะ
5: ครับผม
4: ไปผ่าหัวมาเอง
5: ครับ
4: ไอ้น้ำมันเลิกเลย
5: โอ้ครับผมสู้ๆเป็นกำลังใจให้เนาะคุณลุงเนาะลุงเฉลียวอายุเท่าไหร่แล้วครับผมเนี่ย
4: ตอนนี้72ครับ
5: 72บ้านอยู่บ้านอะไรบ้าน
4: อยู่บ้านค่ายบางอาจารย์ครับ
5: ค่ายบางละจันตำบล
4: บางอาจารย
5: ์บางละจันอำเภอบางละจันสิงห์บุรีเน
4: า
5: ะ
4: อำเภอค่ายครับ
5: อำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีโอ
4: ้ครับมีวิญญาณเนี่ย
5: ครับสู้ๆเนาะสู้ๆถ้ากินแล้วดีขึ้นก็ค่อยๆกินต่อไปถ้ามีกำลัง
4: ครับกินไปเรื่อยๆครับ
5: กินมากี่ขวดแล้วเนี่ยครับ
4: หมดไป3ขวดแล้วครับ
5: แต่ว่าสังเกตว่าดีขึ้นอยู่เน
4: า
5: ะ
4: อ๋อว่าแม่ค้าบอกหมดไปลังกว่าเลย
5: อ๋อหมดไปลังกว่าแล้ว
4: ก็ซื้อมาลังนึงก็ถนนแบ่งมั่งคนนี้แบ่งมั่งให้กับไป
5: อ๋อมันกินหลายคนช่วยกันกินมีคนช่วยมีผู้ช่วยสู้ๆนะคุณลุงเฉลียวเอาอย่างเนี้ยผมคุณลุงผมขออนุญาตเอาคุณลุงเสียงคุณลุงออกอากาศเนาะ
4: ครับ
5: ครับเผื่อว่ามีคนที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นทางเลือกเขาก็จะได้เป็นทางเลือกอีกอันหนึ่ง
4: วันนั้นบอกเขาจะป้ายมาปักให
5: ้อ๋อครับผม
4: คุณผู้หญิงอ่ะ
5: ครับเดี๋ยวผมจะบอกเขาให
4: ้
5: ครับผมโอเคครับคุณลุงขอบคุณมากครับ
4: สวัสดีครับ
5: ค
4: ุ
5: ณ
4: พระ
5: สาเทวดาคุ้มครองคุณลุงนะครับ
4: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ดีจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อยังพอมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
0: อาจารย์หว่างก็มองหน้าสาวใหญ่อย่างเห็นใจเอาไงล่ะแม่สุดใจสาวใหญ่ก็ถอดเสื้อออกพร้อมกันนอนหลับตานิ่งเอาไงก็เอากันรับปากฉันนะว่าจะไม่แพร่พรายเรื่องนี้ออกไปหล่อนก็ตกที่นั่งลำบากซะแล้วนึกเจ็บใจตัวเองที่รนหาที่แท้ๆพระตัณหากลับถอดจีวรออกพาดคือหันไปมองหน้าเพื่อนเกลอที่ขยิบตาให้ก่อนที่จะสาวเท้าเดินออกไปจุดยาเส้นสูบแก้กลุ้มอยู่ที่นอกชานหลังจากเวลานั้นผ่านไปนางสุดใจก็ส่องไฟฉายเดินเช็ดน้ำตาที่ไหลออกมาสองแก้มด้วยความคับแค้นใจที่เสียรู้คนเลวทั้งพระทั้งคารวาสสารเลวหล่อนกลด่ามาจนถึงหน้าบ้านทั้งตัวก็พบว่าบนเรือนมีแสงตะเกียงส่องสว่างสวยเสียงลูกชายลูกสาวที่นอนหลับไปแล้วลุกขึ้นมาสนทนากับสามีที่ไปทำมาหากินในเมืองใหญ่อย่างสนุกสนานสาวใหญ่ก็มองเนื้อตัวเองอย่างสลดหดหู่ใจก่อนที่จะก้าวขึ้นบันไดสามีกำลังนั่งเอาของเล่นที่ซื้อมาฝากลูกพร้อมกับขนมนมเนยหันมาเห็นเข้าก็ร้องทักเธอด้วยความดีใจสุดใจไปไหนมาเนี่ยปล่อยลูกนอนกันตามลำพังได้ไงผู้คนสมัยนี้ไว้ใจยาก หล่อนก็นั่งลงก้มหน้ามองแผ่นกระดานอับอายกับวีรกรรมของตัวที่เพิ่งไปก่อมาฉันไปบ้านแม่มาน่ะแม่ไม่สบายก็เลยไปดูพี่หายไปตั้งหลายเดือนทำไมไม่ส่งข่าวมาถึงฉันเลยหรือว่ามีเมียน้อยเฮ้ยพี่ย้ายงานอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางน่ะทำให้ยากต่อการติดต่อพี่เก็บเงินซื้อทองมาฝากสุดใจด้วยนะเสร็จแล้วสามีก็นำสายสร้อยมาคล้องให้ภรรยาที่ซึ้งใจจนน้ำตาไหลออกมาเธอหลงคิดว่าสามีมีภรรยาน้อยจนพาตัวเองไปสู่หายนะอย่างไม่ตั้งใจฉันก็คิดว่าพี่มีสาวๆสวยๆนางสุดใจผวาเข้ากอดสามีในใจก็คนด่าอาจารย์ลวงโลกไม่หยุดปากจบสิ้นกันซะเรื่องเลวร้ายสำหรับเธอค่ำคืนนี้มันก็เป็นคืนแห่งฝันร้ายสุดใจก็นอนกับสามีหลับไปอย่างมีความสุขที่สุดครั้นพอรุ่งเช้าความยุ่งยากก็มาเยือนเมื่อพระสมศักดิ์บิณฑบาตมาถึงหน้าบ้านเธอโอ้สามีกลับมาแล้วเหรอโยมอาตมาดีใจด้วยนะเธอก็มองพระตันหากลับอย่างไม่ให้อภัยพอคล้อยหลังพระเนนที่เดินนำหน้าไปก่อนพระสมศักดิ์ก็กระซิบขึ้นคืนนี้อาตมาจะรอที่กุฏินะถ้าไม่อยากจะให้เรื่องเขาขาวรู้

ากเหรอสุดใจทำไมหน้าซีดจังอืมเปล่าหรอกเก็บข้าวของแล้วก็รีบขึ้นเรือนซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายใต้ใบหน้าอันราบเรียบตอนสายยายทองผู้เป็นแม่ต้อนควายผ่านหน้าบ้านของลูกสาวเห็นลูกเขยถากหญ้าอยู่หน้าบ้านก็ร้องถามลูกเขยขึ้นกลับมาเมื่อไหร่ไอ้ทิดจันฮะลูกเขยก็หันไปตอบพร้อมก็ยกมือไหว้เมื่อคืนนี้แม่แล้วเป็นไงบ้างอะแม่ได้ข่าวว่าไม่สบายหายดีแล้วเหรอถึงจะออกทุ่งออกท่าใครบอกว่าข้าไม่สบายข้าแข็งแรงดีนะไอ้ทิดอ้าวก็สุดใจมันไปเยี่ยมแม่เมื่อคืนมันบอกกับฉันว่าแม่ไม่สบายนี่กะว่าตอนสายๆจะไปเยี่ยมแม่อยู่พอดียายทองก็หันมองขึ้นไปบนเรือนในขณะที่ลูกสาวหลบเข้าข้างขวามันก็แค่เวียนเวียนหัวนิดหน่อยเองไม่มีไรหรอกขับไปแล้วนึกตะขิดตะขวงใจแต่ก็ไม่พูดอะไรที่จะทำให้ครอบครัวของลูกสาวลุกเป็นไฟเพราะแกก็อายุปูนนี้แล้วไม่อยากเห็นลูกหลานบ้านแตกแต่จะนิ่งอย่างนี้คงไม่ได้กะว่าจะหาโอกาสยามปลอดคนสอบถามไต่สวนเรื่องราวการโกหกพกลมของลูกสาวให้จงได้ว่ามันมีต้นสายปลายเหตุมายังไงถึงต้องโกหกลูกผัวว่าแกเจ็บป่วยหลังจากสามีหลับไปเรียบร้อยแล้วสุดใจก็พยายามร้องเรียกทดสอบว่าสามีหลับจริงหรือหลับปลอมสองสามครั้งก่อนจะลุกพรวดลงบันไดไปอย่างเบามุ่งหน้าไปยังกุฏิพระตันหากลับอย่างรีบเร่งปากก็กลด่าไม่หยุดสัตว์เอ้ยนี่จะเป็นมารผจญชีวิตกูไปถึงไหนสารเลวนะอย่าให้กูเหลืออดเหลือทนนะมึงกลด่าออกมาพร้อมกับนกแสกบินโฉบข้ามหัวเธอทำเอาสาวใหญ่ถึงกระสะดุ้งตกใจวินกเวนด่าเสร็จก็ก้าวเท้าวิ่งขึ้นกุฏิไปอย่างรีบๆบานประตูห้องของพระวัยกลางคนไม่ได้ลงกลอนเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าสาวใหญ่เหยียบย่างมาถึงหน้าห้องก็ร้องเรียกให้เธอเข้าไปตะเกียงดวงน้อยก็ถูกจุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วไหนบอกว่าเรื่องของเราจะเป็นความลับอ่ะแล้วทำไมยังขุดคุยขึ้นมาอีกพระเจ้าเล่ห์ก็หัวเราะในลำคอความลับน่ะมันจะเป็นความลับตลอดไปถ้าเอ็งยอมเป็นเมียข้าทั้งสองคน พูดจบก็เพ่งพิษไปทั่วเรือนร่างจนมาสะดุดตาที่ใสสร้อยทองอารามตาที่คอของสาวใหญ่แต่ถ้าอยากจะให้เรื่องมันจบลงโดยไม่มีอะไรเกี่ยวพันกันอีกต่อไปง่ายนิดเดียวเอ็งก็ต้องมีของมาปิดปากข้าพูดพร้อมกับใช้ปลายนิ้วชี้ตวัดใสสร้อยขึ้นสาวใหญ่ตะปบใสสร้อยในคออย่างหวงแหนกี่ปีกี่ชาติถึงจะมีวาสนาได้สวมใส่เหมือนคนอื่นเขาเมื่อมีของมีค่าก็ต้องรักษาไว้ไม่ยอมก็ตามใจงั้นเองก็กลายเป็นผู้หญิงสามผัวรู้ไปถึงไหนก็อายไปถึงนั่นข้าเองก็ไม่มั่นใจว่าจะเก็บเรื่องข่าวของเองไว้ได้นานแค่ไหนบอกตรงๆก็อยากจะสึกซะแล้ว พระตันหากลับยืนหน้ามากระซิบตกลงแต่มึงสองตัวต้องรับปากกูก่อนนะว่ามึงสองคนจะยุติทุกอย่างของเรื่องระยำระหว่างพวกมึงกับกูสองชายวัยไร้เลี่ยกันก็หันมาสบตากันก่อนจะพยักหน้าเงือกสาวใหญ่มือสั่นระริกถอดสายสร้อยทองหนัก1 บาทส่งให้คนเลวอย่างเสียไม่ได้ก่อนที่จะหันหลังเดินตรงไปที่บานประตูแต่ข้อมือถูกคว้าไว้โอ้ไหนก็มาแล้วไม่นอนซะที่นี่ล่ะจวนสว่างแล้วค่อยกลับไปไม่ดีกว่าเหรอพระสมศักดิ์ก็ส่งสายตาเยิ้มใส่สาวใหญ่ที่สะบัดข้อมือจากการเกาะกลุ่มอย่าไปยุ่งกูนะเสร็จแล้วก็เปิดประตูแล้วสาวเท้าออกจากห้องแต่พอบานประตูเปิดออกแสงจากคบเพลิงของชาวบ้านที่ล้อมรอบกุฏิของพระสมศักดิ์ก็สว่างโร่ขึ้นมาสาวใหญ่ถอยหลังกลับเข้าไปในห้องในขณะที่เสียงชาวบ้านด่าทอทั้งเธอและพระสงฆ์แล้วก็ตะโกนขับไล่เธอกับพระให้ออกไปเสียให้พ้นหมู่บ้านการละกินนี้อับปีจังไรไปใส่หัวไปที่นี่ไม่ต้อนรับทั้งสามเดินพล่านอยู่ในห้องเมื่อเสียงของหลวงตาตาบร้องเรียกพระสมศักดิ์ขึ้นดังๆตามด้วยเสียงผู้ใหญ่บ้านกับเสียงของสามีเธอที่ร้องเรียกให้เธอออกไปเผชิญความจริงข้าแอบดูตามพฤติกรรมพวกมันมานานแล้วให้อาจารย์หว่างอีกคนไม่นึกเลยว่าจะสมรู้ร่วมคิดกันตาสุขสัปเหร่อของวัดบอกเล่าเรื่องที่ตัวได้รู้ได้เห็นมาทั้งสามไม่กล้าออกไปเผชิญความจริงก่อนที่ชาวบ้านจะใช้ก้อนหินกว้างปาเข้าใส่กุฏิด้วยความเกลียดชังอยู่ไม่ได้แล้วโว้ยอาจารย์วางตัดสินใจเปิดหน้าต่างแล้วกระโดดลงทั้งหน้าต่าง

0: ของชายวัยกลางคนตกลงสู่พื้นชาวบ้านที่รายล้อมรอบกุฏิอยู่ก็รุมกระทืบแบบไม่ยั้งเท้ายั้งมือด้วยความเกลียดชังพระสมศักดิ์ก็ตัวสั่นก่อนที่บานประตูจะถูกพังด้วยแรงชาวบ้านที่ช่วยกันงัดขึ้นมานางสุดใจก็เป็นล้มพับลงในขณะที่พระสมศักดิ์ถูกผู้ใหญ่ลากออกไปจับศึกคืนนั้นเลยคนพาลคนชั่วเมื่ออยู่ณแห่งหนใดก็จะนำความอัปมงคลมาสู่ณสถานที่แห่งนั้นนี่เป็นพุทธภาษิตที่จริงแท้แน่นอนและคงความเป็นอมตะทุกยุคทุกสมัยไม่เคยเปลี่ยนครับ
1: ท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีลูกเราก็หวังเหลือเกินที่จะให้ลูกมองเห็นความสำคัญของเราไม่ปรารถนาให้ลูกมารู้สึกต่อเราในทางต่ำๆความช้ำใจของพ่อแม่เห็นจะไม่มีอะไรเกินกว่าเห็นลูกลบหลู่ดูแคลนตรงกันข้ามความมีแก่ใจลูกก็เป็นสิ่งวิเศษให้ความสุขชุ่มชื่นใจแก่พ่อแม่อย่างไม่มีอะไรเปรียบมีเด็กคนหนึ่งชื่อเด็กชายป้องท่านผู้ฟังมีพี่น้องหลายคนฐานะครอบครัวก็ไม่สู้จะสมบูรณ์นักพ่อของเขาต้องทำงานหนักเพื่อจะให้เกิดรายได้มาประคับประคองครอบครัวพี่ๆของป้องก็ช่วยพ่อทำมาหาเงินยังไม่ได้ส่วนปู่ก็แก่เท่าเกินนะครับเกินกว่าที่จะช่วยแบ่งเบาภาระใดๆทุกคนในครอบครัวนี้มีชีวิตขึ้นอยู่กับพ่อคนเดียวการที่เนื่องจากว่ามีรายได้น้อยค่าครองชีพจึงต้องเป็นไปอย่างจำกัดจำเขี่ยพ่อเองก็เฝ้าดูพฤติกรรมของลูกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเตือนให้ทุกคนสำนึกในความสิ้นเปลืองสิ่งใดไม่ควรหมดก็อย่าหมดหนทางใดที่จะช่วยลดรายจ่ายก็ช่วยกันสอนให้ทุกคนช่วยกันประหยัดป้องเคารพพ่อในแง่นี้มากไม่ว่าการทำหรือคำพูดใดๆจากพ่อป้องจะถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะพยายามทำตามให้พ่อรู้ว่าเนี่ยป้องนะมีแก่ใจในคำสอนสนใจที่จะหาความสุขความชื่นใจมาให้ลูกๆทุกโอกาสนะครับนี่ก็พ่อทีนี้อีกเรือนอีกหลังหนึ่งก็เป็นที่อยู่ของคุณปู่นะครับเป็นหลังเล็กๆเป็นสัตว์เป็นส่วนออกไปแต่ก็อยู่ภายในรั้วขอบเขตเดียวกันคุณปู่ไม่ค่อยได้มาคลุกคลีกับหลานๆนักเก็บตัวเงียบๆมีชีวิตอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่ชีวิตมีชีวิตอยู่ก็เหมือนรอวันตายไปวันๆในจำนวนหลานหลายๆคนก็จะมีเด็กชายป้องคนเดียวที่หมั่นไปคุยกับคุณปู่ปู่ก็จะมีเรื่องแปลกๆเรื่องดีๆมาเล่าให้กับป้องฟังเสมอโดยเฉพาะปู่เฝ้าพร่ำสอนเตือนให้ป้องเคารพต่อพ่อกตัญญูต่อพ่อปู่บอกป้องว่าท่านเสียใจที่ท่านเองก็ไม่ได้แสดงกตัญญูเวทีต่อพ่อแม่ของท่านมากเพราะในตอนนั้นท่านก็ยังไม่มีความคิดเหมือนคนตาบอดที่เกิดมามองไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์อันพ่อแม่นั้นปู่บอกกับป้องว่ามีคุณมากให้ประโยชน์ต่อลูกทุกอย่างให้ชีวิตให้ทุกอย่างแก่ลูกๆนะครับลูกทุกคนก็จำเป็นจะต้องกตัญญูช่วยเหลือพ่อคนเราก็จะเติบโตขึ้นมาพึ่งแขนพึ่งขาตัวเองได้ก็ต้องพึ่งอาศัยพ่อแม่มาก่อนข้าวก็กินผ้าก็นุ่งทุกสิ่งทุกอย่างของแพ่ของพ่อของแม่ทั้งนั้นตกลงว่าทุกคนเนี่ยต้องอาศัยพ่อแม่พ่อแม่จึงเป็นผู้ที่ลูกจะต้องสำนึกมีความกตัญญูอยู่ตลอดนะครับป้องก็เลยถามคุณปู่ว่าเหมือนให้คุณพ่อเลี้ยงดูคุณปู่อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับปู่นิ่งอั้นไปชั่วขณะแล้วก็พยักหน้าเป็นเชิงรับพร้อมกับพูดค่อยๆว่าใช่ปู่ก็น้ำตาไหลซึมเบนหน้าหนีเพื่อซ่อนความพิรุธถึงกระนั้นป้องก็ฉลาดพออาการของปู่จึงไม่รอดพ้นจากความสังเกตของเด็กชายป้องไปได้ปู่ร้องไห้ทำไมครับไม่มีอะไรหรอกหลานป้องกลับไปเถอะปู่จะพักผ่อนสักหน่อยถึงเวลาอาหารของปู่ป้องและพี่น้องจะผัดกันเปลี่ยนนำไปให้ท่านนะครับผัดกันไปถึงเรือนของท่านอย่างตรงเวลาบางคราวอาจจะมีคลาดบ้างปู่ก็ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าอาหารก็เช่นกันจะเอาอะไรไปให้ปู่ก็กินได้ปู่ก็ไม่เคยบ่นแม้จะเป็นอาหารที่เลวเต็มทนปู่ก็ไม่เคยปริปากนะครับบางครั้งอาหารก็ไม่ดีเหมือนอย่างที่ป้องลูกๆได้กินป้องสังเกตเห็นว่าปู่เป็นคนหนักแน่นบางครั้งก็รู้สึกเลื่อมใสสงสาร ป้องจึงชอบรับใช้ปู่เสมออีกอย่างหนึ่งที่ป้องข้องใจก็คือภาชนะใส่อาหารของพ่อหลายๆใบที่จัดไว้สำหรับปู่นะครับที่พ่อเขาจัดไว้สำหรับปู่เนี่ยมันแปลกไปจากที่พวกเขาใช้นะครับที่เราใช้ที่เขาใช้นี่ก็เป็นจานสังกะสีจานกระเบื้องก็ดูดีบ้างแต่ครั้งหนึ่งป้องสงสัยไม่ได้จึงถามพ่อว่าทำไมจึงใช้สิ่งนั้นใส่อาหารให้ปู่คือภาชนะแบบนั้นพ่อบอกว่าคนเราจะใช้สอยอะไรมันต้องให้สมกับคุณค่าของตัวมันเองคนเราหากมีความสามารถทำงานหาเงินใช้สอยได้ตัวเองเราก็จะใช้ของมีค่าราคาแพงอย่างไรก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้ก่อสร้างไม่ได้ทำประโยชน์อะไรหารายได้ไม่ได้อยู่ด้วยการอาศัยผู้อื่นกินฝากปากฝากท้องอยู่กับผู้อื่นจะใช้อะไรก็ต้องไม่มีสิทธิ์บ่นนะครับเหมือนอย่างคุณปู่ของป้องนี่ก็ไม่ควรใช้ของมีค่าอะไรกระทั่งภาชนะใส่อาหารเสื้อผ้าเราจัดให้ยังไงก็ต้องใช้อย่างนั้นลูกๆก็เลยถามพ่อว่านะครับทีพวกผมเนี่ยอาศัยคุณพ่อเหมือนกันช่วยกันช่วยงานอะไรก็ยังไม่ได้ทำไมคุณพ่อจึงยอมให้ผมกินข้าวด้วยชามด้วยจานที่สวยๆได้ล่ะครับมันผิดกันลูกพ่อบอกชีวิตของปู่ไม่มีหวังที่จะเจริญงอกงามได้อีกส่วนของลูกๆวันข้างหน้ามีความหวังที่จะทำประโยชน์ได้อีกมากฉะนั้นพ่อจึงเห็นว่าการที่ยอมให้ลูกๆกินข้าวด้วยชามด้วยจานอย่างดีก็ไม่เสียความเป็นธรรมเพราะลูกจะมีโอกาสจะใช้ในวันข้างหน้าเมื่อเติบโตทำการทำงานหาเงินได้ป้องฟังพ่อพูดก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจแต่ก็เคารพในเหตุผลของพ่อคุณพ่อก็ยอมรับเอาความคิดเห็นของพ่อนะครับยอมรับเอาความคิดเห็นของพ่ออยู่ในใจแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าคนเราควรจะได้รับเท่าๆกันในสิ่งที่ตัวเองเคยให้ทำอย่างไรก็ควรได้อย่างนั้นให้เท่าไหร่ก็น่าจะรับเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พ่อถ่ายทอดให้กับป้องเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนะครับวันหนึ่งพ่อกลับจากทำงานเดินผ่านเข้าบ้านมองเห็นป้องกำลังอยู่ใต้ร่มไม้ในมือถือวัตถุอย่างหนึ่งเมื่อเพ่งดูก็รู้ว่าเป็นกะลามะพร้าวป้องกำลังขัดกะลามะพร้าวอยู่อย่างขมักขม้นพ่อจึงแวะเข้าไปหาของปู่แตกหรือไงลูกพ่อถามเปล่าครับคุณพ่อป้องตอบเอางั้นลูกขัดกะลามะพร้าวทำไมผมขัดมันเตรียมเอาไว้ครับผมว่างๆนะครับพอดีได้กะลามาสวยๆเลยมาขัดเอาไว้เตรียมไว้ทำไมลูกก็เวลาพ่อแก่พ่ออายุจะเริ่มมากแล้วผมก็จะให้กินข้าวด้วยกะลาครับกะลาเป็นของต่ำนะลูกจะให้พ่อเนี่ยกินข้าวด้วยกะลาเชียวเหรอเอ้าก็ทีคุณปู่คุณพ่อทำไมใส่กะลาให้ท่านล่ะครับก็ปู่ของลูกแก่แล้วเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้พ่อยังแข็งแรงอยู่นี่ลูกก็คุณพ่อแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยครับพ่อวันหนึ่งคุณพ่อก็ต้องแก่เช่นเดียวกับคุณปู่ตอนนั้นพ่อก็ทำงานไม่ได้ผมก็เตรียมเอาไว้มันจะเสียหายอะไรพ่อก็สะเทือนใจนะครับอะไรหนอที่ทำให้ลูกคิดได้อย่างนี้นะครับพูดออกไปลูกก็ตอบว่าความยุติธรรมครับพ่อคนไหนทำงานไม่ได้ก็เราก็ให้เฉพาะส่วนที่มันเหมาะสมกับเขาครับพ่อครับเรื่องนี้ท่านผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกยังไงนะครับโบราณเขาบอกว่าให้ทำให้ลูกดูดีกว่าสอนให้ลูกฟังนะครับลูกจะทำตามสิ่งที่เราทำแต่จะไม่ทำตามในสิ่งที่เราบอกฉะนั้นเราอยากให้ลูกเราเป็นเช่นใดเราก็ต้องทำให้ลูกเห็นนะครับทำให้ลูกดูอันนี้สำคัญที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือความกตัญญูกตเวทีคุณพ่อคุณแม่ท่านจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงเราก็แล้วแต่นะครับอย่างคุณพ่อผมเนี่ยท่านจากตัวผมไปตั้งแต่อายุ4 ขวบ 5 ขวบทุกวันนี้ท่านก็อยู่กับแม่ใหม่นะครับผมก็ยังตั้งเงินเดือนให้ท่านเยอะพอสมควรเพราะแค่ตาข้างหนึ่งหูข้างหนึ่งจมูกข้างหนึ่งมันก็ประเมินค่าไม่ได้ครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเรื่องเล่ามอบให้กับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: ครับนิทานอาจารย์ยอดก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านชั่วโมงนี้ลากันก่อนนะครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ลาย07
2: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอม
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับกระผมพันโทไพโรธพระนารินทร์นะครับท่านผู้ฟังครับมันมีโรคชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าโรคกลุ่มเรื้อรังนะครับโรคกลุ่มเรื้อรังคืออะไรนะทางแพทย์เขาเรียกว่า NCDS นะครับมันมีโรคอยู่4อย่างนะครับก็คือโรคหลอดเลือดและหัวใจอันที่1อันที่2คือโรคมะเร็งอันที่3คือโรคทางเดินหายใจเรื้อรังอันที่4คือโรคเบาหวานคือโรคทั้ง4อย่างเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคน 63% ของคนทั่วโลกนะครับ35ล้านคนจาก57ล้านคนเยอะนะถือว่าเยอะมากนะครับโรค4ตัวเนี่ยเขาบอกว่ามากกว่า9ล้านคนเนี่ยต้องเสียชีวิตก่อนอายุ60ปีแล้วก็ 80% ของผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนานะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็เป็นเท่าๆกันหมดแล้วก็เริ่มมีในกลุ่มวัยเด็กขึ้นมาเยอะคือโรค4อย่างนี้เกิดจากการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังหลอดเลือดและหัวใจมะเร็งทางเดินหายใจเรื้อรังโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเช่นการสูบบุหรี่การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดออกกำลังกายไม่เพียงพอดื่มเหล้ามากเกินไปนะครับจะส่งผลกระทบอย่างมากในกลุ่มคนที่ยากจนหรือว่าเข้าถึงโอกาสการรักษาน้อยต้องดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไหมครับผมว่าหลายท่านคงจะเคยได้ยินกันมาแล้วปู่โสมนี่เป็นผีชนิดหนึ่งซึ่งพระองค์เจ้าพีระพงษ์พานุเดชหรือว่าเรียกพระนามโดยทั่วไปว่าพระองค์เจ้าพีระท่านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศในฐานะเป็นเชื้อพระวงศ์คนไทยพระองค์แรกที่เข้าแข่งขันขับรถแข่งชนะเลิศกลางปรีพระองค์เจ้าพีระไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจว่ามีทรงเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระไม่ควรเชื่อถือหรือว่านำมาสนพระทัยแล้วพระองค์เจ้าพีระก็ทรงเผชิญกับพูดผีเข้ากับพระองค์เองจนต้องทรงยอมรับยอมเชื่อถือว่าผีมีจริงๆอย่างไม่ลังเลสงสัยอีกต่อไปแล้วยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังถูกพูดผีวิญญาณสาปแช่งให้เกิดวิบัติซึ่งต่อมาก็เป็นไปตามคำสาปแช่งนั้นจริงๆเรื่องราวที่พระองค์เจ้าพีระเผชิญกับพูดผีวิญญาณที่เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังใต้ผืนดินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวันนี้ท่านเชื่อไหมครับว่ายังมีทรัพย์สมบัติอันมีค่าถูกฝังจมหายอยู่ใต้ดินมากมายมหาศาลเกินกว่าจะประมาณค่าได้เพราะว่าก่อนกรุงศรีอยุธยาจะถูกพม่าฆ่าศึกบุกระนำจนกรุงแตกหมดสิ้นอิสรภาพเสียเมืองแก่พม่าชาวพระนครศรีอยุธยาต่างมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยกันเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากช่วงเวลานั้นเป็นยุคสมัยที่กรุงศรีอยุธยากำลังเจริญรุ่งเรืองสุดขีดเป็นพระมหานครซึ่งมั่งคั่งและงดงามวิจิตรการตามากเมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าล้อมเมืองเอาไว้และยังไม่รู้ชะตากรรมต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรชาวกรุงศรีอยุธยาก็ต้องหาทางซุกซ่อนทรัพย์สมบัติอันมีค่าของตัวไว้ก่อนที่ซ่อนสมบัติให้รอดพ้นจากเงื้อมือศัตรูก็คือการฝังดินเอาไว้ในที่ลับไม่ให้ใครรู้เพราะฉะนั้นลองคิดดูนะครับว่าชาวกรุงศรีอยุธยาจะฝังทรัพย์สมบัติซ่อนไว้ใต้ดินเป็นจำนวนเท่าไหร่โดยเฉพาะพวกพ่อค้าพาณิชย์อำมาตย์เสนาบดีที่ร่ำรวยและเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายนะก็ไม่มีทางจะขนออกไปข้างนอกได้เพราะพม่าล้อมหมดก็จำเป็นจะต้องฝังทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองเอาไว้ในนั้นแหละโดยหวังว่าเมื่อสงครามเสร็จแล้วก็จะกลับมาขุดเอาขึ้นไปใหม่แต่สงครามยุติลงเมื่อชัยชนะเป็นของพม่าผู้คนบาดเจ็บล้มตายไปมากมายที่รอดชีวิตก็ถูกขวาดต้อนเอาไปเป็นเชลย อยู่เมืองพม่าจนหมดเมืองเจ้าของทรัพย์ที่เอาไปฝังดินไว้ถ้าไม่ตายด้วยเงื้อมมือทหารพม่าก็ตกเป็นเชลยถูกนำตัวไปประเทศพม่าได้รับทุกขเวทนาสารพัดระหว่างทางก็ล้มหายตายจากไปไม่ใช่น้อยแล้วเมื่อถึงเมืองพม่าแล้วโอกาสที่จะกลับมาสู่แผ่นดินไทยก็ย่อมหมดสิ้นไปสมบัติที่ฝังไว้ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้ดินโดยที่ไม่มีผู้ใดล่วงรู้เนื่องจากเจ้าของถูกฆ่าตายบ้างเจ็บป่วยล้มตายระหว่างทางที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยบ้าง หรือว่ากลายเป็นทาสรับใช้อยู่ในเมืองพม่าจนกระทั่งแก่เฒ่าจนกระทั่งเสียชีวิตไปดังนั้นใต้แผ่นดินพระนครศรีอยุธยาจึงมีสมบัติอันล้ำค่าฝังไว้เป็นจำนวนมหาศาลผู้ที่ฝังทรัพย์สมบัติเอาไว้บางรายก็ทำลายแทงบ่งชี้จุดหรือว่าตำแหน่งสถานที่ฝังสมบัติเอาไว้เพื่อการลืมหรือว่าเพื่อมอบลายแทงให้แก่ลูกหลานมาขุดเอาไปทีหลังส่วนมากลายแทงชี้ขุมสมบัติจะเขียนไว้เป็นปริศนายากแก่การตีความเพื่อป้องกันเวลาลายแทงตกไปอยู่ในมือคนอื่นซึ่งไม่ใช่ลูกหลานญาติของตัวผู้ที่ได้ลายแทงไปก็จะตีความปริศนาไม่ถูกไม่สามารถจะไปขุดเอาสมบัติเหล่านั้นได้เว้นแต่บุคคลที่เจ้าของทรัพย์เขาเฉลยข้อความอันเป็นปริศนาไว้เท่านั้นพระองค์เจ้าพีระทรงได้ลายแทงขุมทรัพย์ที่ฝังสมบัติล้ำค่าในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากพระภิกษุรูปหนึ่งพระภิกษุรูปนี้จำพรรษาอยู่ที่พระอารามแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีท่านเล่าที่มาของลายแทงชิ้นนี้ว่าได้มาโดยบังเอิญไปพบซุกซ่อนอยู่บนเพดานในกุฏิของท่านแล้วก็ได้นำมามอบให้แก่พระองค์เจ้าพีระซึ่งพระองค์เจ้าพีระท่านก็ถวายปัจจัยให้ไปจำนวนหนึ่งลายแทงที่ว่าเนี่ยเป็นสมุดข่อยแบบโบราณเก่าแก่มากด้านหนึ่งเป็นกระดาษข่อยมีอักษรไทยโบราณเขียนด้วยรงคือสีหรือว่าน้ำย้อมเนี่ยแต่ว่าตัวอักษรมันซีดจางจนกลายเป็นสีขาวไปหมดแล้วอีกด้านหนึ่งก็เป็นผ้าเยื่อไม้มีอักขระไทยโบราณเขียนไว้ด้วยหมึกจีนสีดำด้านที่เป็นผ้าเยื่อไม้มีรอยวาดแสดงที่ตั้งของโบสถ์และเจดีย์วัดกุดีดาวแล้วก็มีเครื่องหมายเป็นปริศนาบอกตำแหน่งขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ถึง16จุดรอบโบสถ์คิดเป็นมูลค่าสูงถึง10ล้านและด้านซึ่งเป็นผ้าเยื่อไม้ที่เป็นลายแทงระบุที่ซ่อนขุมทรัพย์ก็มีคำสาปแช่งเขียนกำกับเอาไว้ด้วยในสมุดคอยลายแทงฉบับนี้ยังมีปริศนาบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ภายในเขตพระนครศรีอยุธยาอีก303แห่งหากขุดค้นขุมทรัพย์เอาขึ้นมาได้ครบทุกจุดราคาของขุมทรัพย์ทั้งหมดก็เห็นทีจะประมาณไม่ได้แน่นอนหลังจากพระองค์เจ้าพีระทรงได้สมุดข่อยฉบับนี้มาท่านก็ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดโดยอาศัยผู้รู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญอักขระอักษรไทยโบราณจนรู้แน่ชัดว่าที่หน้าโบสถ์ร้างวัดกุดีดาวลึกลงไปในใต้ดินเนี่ยเป็นขุมทรัพย์ของพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างไว้สำหรับบรรจุมหาสมบัติอันล้ำค่าของพระมเหสีที่ทรงรักใคร่มากที่สุดดังนั้นย่อมไม่ต้องสงสัยว่าขุมทรัพย์มหาสมบัติแห่งนี้จะมีค่ามหาศาลขนาดไหนพระองค์ก็ทรงตัดสินพระทัยเปิดฉากค้นหาขุมสมบัติที่หน้าโบสถ์วัดกุดีดาวก่อนแห่งอื่นก่อนจะลงมือขุดค้นหาขุมสมบัติวัดกุดีดาวพระองค์ก็ทรงดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างโดยขออนุญาตไปทางกรมศิลปากรเพื่อขุดหาสมบัติโบราณและมีข้อตกลงเป็นสาระสำคัญว่าถ้าขุดพบมหาสมบัติได้จริงๆจะมอบให้รัฐ 90% ส่วนอีก 10% เป็นของพระองค์เมื่อกรมศิลปากรตกลงตามข้อเสนอนั้นพระองค์ก็ทรงดำเนินงานในส่วนที่2สั่งเครื่องมือค้นหาแหล่งแร่ใต้ดินเขาเรียกไมน์ดีเทคเตอร์เครื่องอุปกรณ์นี้สามารถบอกได้ว่าลึกลงไปใต้ดิน20เมตรเนี่ยจะมีแหล่งแร่อะไรเช่นแร่เงินแร่ทองและวัตถุโลหะอื่นๆจะบอกได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งสามารถบอกได้อีกด้วยว่าแหล่งแร่ดังกล่าวมีปริมาณมากน้อยเท่าไหร่โดยจะมีเสียงดังหลายระดับถ้ามีแร่น้อยเสียงก็จะเบาถ้าแร่มีมากเสียงก็จะดังมาก
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินฝากเอาไว้นะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากนาเนื้อมังคุดนะครับเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆท่านผู้ฟังกิโลหนึ่งได้4ขวดแล้วก็ผสมน้ำผลไม้แล้วก็สมุนไพร24ชนิดถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่มีความปลอดภัยสูงไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดคือสังเกตนะครับของกินเนี่ยถ้าใส่ขวดแก้วเนี่ยจะปลอดภัยโดยมากจะเป็นบรรจุด้วยระบบเขาเรียกว่า UHT Ultra High End Temperature นะครับอุณหภูมิสูงลมไม่เข้าถ้าลมเข้าแล้วมันบูดนะครับแต่ถ้าบรรจุอยู่ในพวกขวดพลาสติกนี่มีโอกาสที่จะต้องใส่วัตถุกันเสียใส่สารกันบูดสารกันบูดนี่ก็มันก็มีส่วนดีนะครับไม่ให้อาหารมันเสียแต่ว่าถ้าเรากินไปนานๆเข้านี่ก็ไม่เป็นคุณกับร่างกายเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟัง
0: แล้วก็มาตรฐานต่างๆก็เรียก GMP มาตรฐานเช่น ACCP หรือ HACCP พวกนี้ก็ต้องมีนะครับโรงงานเขาก็มีด้วยมีอย.ด้วยฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินทร์ท่านที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพนะครับก็แนะนำให้ลองดื่มลองหาเอามาใช้มาดื่มดูเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP HACCP มีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ด้วยมหาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุกข์มันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับ
3: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลา

0: หลังจากเตรียมงานพร้อมแล้วพระองค์เจ้าพีระและคณะขุดหาสมบัติซึ่งประกอบด้วยหม่อมสาลี่พระชายามิสเตอร์แฮร์ริสันและพระสหายลูกครึ่งอีกคนหนึ่งพร้อมด้วยคนงานขุดดินอีก15คนก็ออกเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วัดกุดีดาวกลางเดือนธันวาคมปี2503เพื่อเริ่มต้นขุดหาสมบัติก่อนจะเริ่มทำการขุดค้นมหาสมบัติที่ฝังอยู่ใต้ดินมีผู้รู้แนะนำพระองค์ให้ทรงทำพิธีบวงสรวงเส้นไหว้ต่อผู้ผีวิญญาณที่เฝ้ารักษาสมบัตินั้นเพื่อขอขมาที่ล่วงเกินและขออนุญาตก่อนแต่พระองค์ไม่เชื่อว่าพูดผีปีศาจหรือว่าวิญญาณมีจริงพระองค์ก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ทำพิธีอะไรเลยคณะขุดค้นสมบัติไปตั้งแคมป์หรือว่าที่พักชั่วคราวอยู่ในวัดกุดีดาวซึ่งเวลานั้นเป็นวัดร้างมิสเตอร์แฮร์ริสันและพระสหายลูกครึ่งพักที่แคมป์เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแอบขโมยลักขุดส่วนพระองค์เจ้าพีระกับหม่อมสาลี่เสด็จไปเช้าเย็นกลับด้วยพาหนะรถยนต์ส่วนพระองค์ทุกวันกลับเข้ากรุงเทพวันแรกที่เริ่มดำเนินการค้นหาขุมสมบัติใต้ดินคณะของพระองค์เจ้าพีระก็ใช้เครื่องมือคือ My Detector เนี่ยตรวจหาไปรอบบริเวณโบสถ์เครื่องมือทันสมัยนี้ระบุอย่างแน่ชัดว่าที่หน้าโบสถ์นะมีทองคำอยู่เป็นจำนวนมากฝังไว้ใต้ดินการขุดจึงเริ่มต้นทันทีด้วยความคึกคักคนงาน15คนพร้อมด้วยอุปกรณ์การขุดประเภทจอบเสียมก็ระดมกันเปิดหน้าดินและเจาะลึกลงไปเรื่อยๆขุดลงไปได้ 6-7 ฟุตแทนที่จะพบโอ่งไหใส่ทองคำแท่งหรือว่าเครื่องประดับกลับพบกระเบื้องโบราณลวดลายสวยงามทับถมซับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมากต้องโกยเอากระเบื้องไม่มีราคาเหล่านั้นขึ้นมาเสียเวลาไปมากกระทั่งเวลาล่วงไปถึงตอนเย็นก็ต้องหยุดการขุดแต่เพียงเท่านั้นคืนวันนั้นพระองค์เจ้าพีระและพระชายาก็เสด็จกลับกรุงเทพด้วยรถยนต์ส่วนพระองค์โดยประทับอยู่ที่วังซอยสุพังถนนสุขุมวิทพระโขนงกรุงเทพพระองค์เล่าว่าพอกลับมาในคืนวันนั้นตอนดึกประมาณเที่ยงคืนปรากฏมีเสียงคล้ายคนขุดดินดังฉุกอยู่ที่ใต้พื้นดินตอนแรกก็คิดว่าเป็นเสียงหนูวิ่งไล่กันแต่พอฟังไปกลายเป็นเสียงคนขุดดินจึงนึกว่าคงจะเป็นขโมยมาขโมยดินเพราะว่าเพิ่งจะขุดสระน้ำเอาไว้ใหม่ๆก็เลยถือปืนออกมาดูแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรก็กลับเข้ามานอนใหม่ก็ได้ยินเสียงขุดดินอีกพระองค์เจ้าพีระก็สงสัยเป็นอะไรกันแน่ก็ถือปืนกลับออกไปใหม่เดินตามเสียงนั้นไปรอบบ้านแล้วก็เสียงประหลาดเหมือนคนกำลังขุดดินก็ยังดังอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดังตรงโน้นเดี๋ยวดังตรงนี้ย้ายที่ไปเรื่อยๆเดินตามไปตรงที่เกิดเสียงก็ย้ายที่หนีไปที่อื่นอีกถ้าเป็นคนทั่วไปคงจะเพ่นกลับเข้าบ้านแต่ไม่ทันเพราะรู้ว่าผีหลอกแต่พระองค์ไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อว่าผีมีจริงท่านก็เดินตามเสียงประหลาดอย่างไม่หวั่นกลัวอะไรเมื่อหาสาเหตุไม่พบว่าเสียงที่ได้ยินมีที่มาอย่างไรพระองค์ก็เสด็จกลับมาเข้าที่บรรทมต่อเสียงขุดดินก็ตามมาดังที่นอกห้องบรรทมเหนือพระเศียรกระทั่งรุ่งเช้าตอนเช้าพระองค์เสด็จไปดูตรงจุดที่เกิดเสียงประหลาดก็ไม่ปรากฏว่ามีร่องรอยผิดปกติอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรสูญหายแม้แต่ดินก้อนเดียวพระองค์ตรัสเล่าบอกว่าเขามาอาละวาดเต็มที่ตามมาถึงบ้านเขาคงจะมาทวงเราเพราะว่าเราไม่ได้ไปแสดงความเคารพหรือว่าขอขมาเขาก่อนขุดตอนนั้นเนี่ยฉันไม่เชื่อเรื่องผีก็เลยไม่ได้ทำพิธีทางไสยศาสตร์อะไรทั้งที่วันนั้นก็มีคนทักท้วงว่าควรจะทำเรื่องนี้พระองค์ยะพีระได้ตรัสเล่าให้พระญาติพระวงศ์และพระสหายตลอดจนชาวบ้านที่มารับจ้างช่วยขุดหาขุมทรัพย์ฟังซึ่งทุกคนที่รับรู้เรื่องนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาแสดงให้ปรากฏเป็นการเตือนให้หยุดยั้งการขุดหาทรัพย์สมบัติซึ่งไม่ใช่เป็นของตัวเองและทุกคนต่างขอร้องให้พระองค์ทรงเลิกการขุดหาขุมสมบัติครั้งนี้เถอะเพราะอาจจะเกิดเป็นอันตรายขึ้นได้แต่พระองค์ไม่ยอมเลิกล้มโครงการก็ตัดสั่งให้ดำเนินการขุดต่อไปวันรุ่งขึ้นพระองค์ก็ได้ใช้เครื่อง My Detector เนี่ยตรวจสอบดูอีกครั้งที่หลุมซึ่งขุดค้างไว้ปรากฏว่าเครื่องส่งเสียงแสดงว่ามีทองคำอยู่ใต้ดินเป็นจำนวนมากเหมือนเดิมก็ให้คนงานขุดต่อที่หลุมเดิมขุดลงไปโดยขยายปากหลุมให้กว้างขึ้นแล้วก็โกยดินขึ้นมามากมายพบแต่หม้อดินโบราณใบเล็กๆใส่กระดูกคนเอาไว้ใบนึงนอกนั้นก็ไม่พบอะไรเลยวันต่อมาการขุดก็ดำเนินต่อไปอีก วันนี้ได้พระพุทธรูปองค์เล็กๆสององค์ไม่พบสมบัติอะไรทั้งสิ้นทั้งที่เครื่องตรวจจับแร่ธาตุระบุว่ามีทองคำอยู่ใต้ดินบริเวณนั้นมากมายและหลุมที่ขุดก็ลึกลงไปมากแล้ววันต่อๆมาก็ยังขุดกันไปอีกจนกระทั่งถึงเย็นวันหนึ่งเวลาประมาณสัก5 โมงเย็นเวลานั้นพระองค์เจ้าพีระทรงวางเครื่องไมค์ดีเทคเตอร์ซึ่งทรงถือมานานแล้วก็เงยพระพักขึ้นก็ทอดพระเนตรเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากทางหลังโบสถ์ผู้ชายคนนี้รูปร่างสูงใหญ่กำยำล่ำสันผิดมนุษย์แต่งตัวแบบนักรบไทยโบราณสวมเสื้อแขนกระบอกกางเกงขาลีบๆสั้นๆ สีน้ำเงินเข้มทั้งชุดมีแขนใหญ่แล้วก็ลำคอใหญ่มากพระองค์เจ้าพีระก็ตรัสอุทานบอกเอ๊ะผีเหรอที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นก็เพราะผู้ชายคนที่ว่านี่ไม่มีหัวครับพระองค์เจ้าพีระตรัสถามพระชายาคือหม่อมสาลี่และพระสหายทั้งสองว่าเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าหม่อมสาลี่และพระสหายก็ตอบว่าไม่เห็นอะไรพระองค์ก็ตรัสเล่าต่อไปว่าฉันเห็นแล้วฉันไม่ตกใจไอ้ความที่อยากจะรู้เป็นอะไรก็วิ่งตามผีไปจนกระทั่งถึงพุ่มไม้ที่ผีมันหายไปก็อยู่ห่างจากโบสถ์ประมาณ100 เมตรก็ได้พบว่าพุ่มไม้ที่เห็นเล็กๆกับความจริงเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ทีเดียวแต่ว่าขึ้นอยู่ในแอ่งข้างล่างก็มองเห็นเป็นพุ่มไปพระองค์เจ้าพีระได้นำเรื่องที่พระองค์ทรงเห็นผีไปเล่าให้ชาวบ้านฟังแล้วก็ตรัสถามชาวบ้านว่าเป็นใครชาวบ้านก็ทูลว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์และการมาปรากฏให้เห็นแบบเนี้ยแสดงว่าผู้ที่เห็นปู่โสมนี่กำลังเข้าใกล้ขุมสมบัติแล้วซึ่งหมายความว่าพระองค์เจ้าพีระกำลังขุดใกล้ขุมสมบัติเข้าไปทุกทีแม้ว่าชาวบ้านจะบอกว่าปู่โสมเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นผีที่เฝ้าขุมทรัพย์กระนั้นพระองค์เจ้าพีระก็ไม่ยอมเชื่อครับในเมื่อพระองค์ไม่ยอมเชื่อเรื่องผีแล้วก็ไม่ยอมเลิกที่จะขุดค้นหาสมบัติด้วยอะไรจะเกิดขึ้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้ผมอยากเรียนอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาใหม่ๆนิวๆใหม่ๆซิงๆเป็นน้ำมังคุด 60% ผสมน้ำผลไม้ 20% และน้ำสมุนไพรอีก 20% ตราบ่มบุญชื่อดีชื่อบ่มบุญนะครับทำไมถึงชื่อบ่มบุญก็เพราะว่าตั้งใจทำออกมาสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นพุทธศาสนิกชนพวกเราชาวพุทธเป็นห่วงพระคุณเจ้าพระเนนในประเทศไทยมีอยู่ 3-4 แสนรูปปัญหาสุขภาพของพระเนนก็คือบอกตรงๆก็คือเลือกฉันไม่ได้นะอาจจะมีบางองค์มีญาติมีโยมเขาคอยถวายนะครับที่คนรู้จักเขาปวารณาเอาไว้แต่ส่วนมากเนี่ยพระเนนตามธรรมวินัยแล้วนี่เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับก็ไม่สามารถบอกว่าโยมอาตมาอยากฉันนั้นอยากฉันนี้มันก็พูดไม่ได้มันก็บอกไม่ได้เขาถวายอะไรก็ฉันในนั้นบิณฑบาตไปเขาใส่ให้ก็บุญแล้วนะครับถวายอะไรก็ฉันในนั้นทีนี้มันเลือกฉันไม่ได้นะครับเลือกฉันไม่ได้บางองค์ก็ถ้ามีถวายมาเยอะก็เลือกฉันได้อาหารบางทีก็มีสารกันบูดเยอะบางทีก็มีผงชูรสเยอะนะครับผักปลาข้าวปลาอาหารทุกวันนี้เราท่านก็ทราบกันอยู่ซื้อกันในท้องตลาดนะครับผักก็ฉีดยามาเยอะเนื้อก็ฉีดสารต่างๆมาเยอะฮอร์โมนก็ฉีดมาเยอะนะครับสารกันบูดก็ใส่ในอาหารมาเยอะล้างมั่งไม่ล้างมั่งพระท่านก็ฉันไม่ได้ทำกับข้าวเองนะอย่างเราเป็นญาติเป็นโยมบางคนก็ยังพอเก็บกฐินข้างรั้วกินได้เก็บผักเก็บหญ้าที่เราปลูกเองเราก็มั่นใจว่าไม่ได้ฉีดยาแต่พระท่านเลือกไม่ได้อาหารมันจัดอาหารหวานจัดอาหารเค็มจัดท่านก็ต้องฉันนี่คือปัญหาปรากฏว่าพระเนนตามสถิติท่านผู้ฟังป่วยกันเยอะป่วยกันมากคอเลสเตอรอลไขมันความดันเบาหวานโออายุสั้นนะครับแต่ว่าพระบางรูปท่านเป็นพระปราท่านก็พิจารณาแล้วก็ฉันแต่ก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบางทีอย่างว่าเนาะพืชผักผลไม้ต่างๆเราก็ไม่รู้ว่ามันมายังไงไปยังไงมั่งท่านก็ต้องฉันไปก็เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ผลิตภัณฑ์ตราบ่มบุญนี่ก็เป็นน้ำสมุนไพรน้ำมังคุด 60% สมุนไพรนะครับอีก 20% ผลไม้ 20% ผลิตขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีโอกาสได้นำไปถวายพระราคาไม่แพง6ขวด390บาทขวดละ100 มิลลิลิตรขวดไม่ได้ใหญ่นะครับขวดไม่ได้ใหญ่มาก นะครับแล้วก็สมุนไพรที่ใส่ก็มีน้ำมังคุดน้ำสาวรสน้ำโกจิเบอร์รี่น้ำทับทิมอาซาอิเบอร์รี่ฟักข้าวน้ำขิงสมอไทยสมอวิเภกมะขามป้อมขมิ้นชันเขียวกู้หลานเถวันเปรียงเห็ดลิ้นจือแล้วก็น้ำมะตูมก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับใส่กล่องหรูสวยกล่องสีเขียวเขียวอ่อนไม่ใช่สีเขียวเข้มแล้วก็มีคาดทองด้วยเอาว่าถือไปถวายพระนี้ไม่อายนะครับดีกว่าถือน้ำใส่สีถือน้ำหวานไปถวายพระลองดูนะครับผลิตภัณฑ์ตราบ่มบุญน้ำมังคุด 60% ผสมน้ำผลไม้ 20% แล้วก็น้ำสมุนไพร 20% ถามว่าซื้อได้ที่ไหนโทรหาเบอร์โทรที่ประกาศในรายการบอกเนี่ยจะซื้อน้ำมังคุดตราบ่มบุญเนี่ยชุด1 6ขวด390 บาทเนี่ยผู้พันบอกว่ามีขายซื้อที่ไหนโทรไปถามเขาดูนะครับเขาก็อาจจะจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางลองดูนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยความปรารถนาดีนะครับส่วนน้ำมังคุดต้นฉบับแบบดั้งเดิมก็คือน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินฝากเอาไว้สำหรับท่านผู้ฟังนะครับต้องการที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายตัวเองทำให้ร่างกายของตัวเองเขาเรียกว่ามีโรคน้อยนี่ถือว่าโชคดีนะครับโรคน้อยนี่ถือว่าโชคดีป่วยน้อยถือว่าโชคดีอยู่ไปนานๆอยู่อย่างแข็งแรงอยู่แบบบุญเลี้ยงไม่ใช่อยู่แบบบาปเลี้ยงนะเป็นนายบุญเลี้ยงเป็นนางบุญเลี้ยงไม่ใช่นายบาปเลี้ยงนายบาปเลี้ยงนี่เป็นยังไงนะครับป่วยกระเสาะกระแสหามไปหามมากระล่องกระแล่งใส่เครื่องท่อหายใจเจาะตรงนู้นเจาะตรงนี้เดินก็ไม่ได้อยู่ก็ทรมานทุกโอ้ยร้องห่มร้องไห้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนี่ไม่ใช่บุญเลี้ยงแล้วนะครับต้องอยู่แบบบุญเลี้ยงนะครับสวดมนต์สวดอิติปิโสมีเวลาฝึกจิตฝึกสมาธิทำใจให้สบายอันนี้สำคัญที่สุดนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอบคุณมากครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสระแก้วฟังเสียงแม่บัวผันนะครับเป็ดไทรอยเป็นพิษเป็นภูมิแพ้ดื่มแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: ฮัลโหล
3: ครับสวัสดีครับขอเรียนสายแม่บัวผันครับผม
2: โอ้
3: จะแม่บัวผันผมพันโทไพโรจจากน้ำมังคุดเด้อโทรมาถาม
2: โอ้แต่จะป่วยเป็นว่าเศร้าท้องก็เสียบ่อย
3: มันเป็นอย่างแม่มันเป็นอย่างเจ้ามันป่วยเป็นอย่าง
2: ตะก้อนนี่ท้องมันผูกมาตลอดนะ
3: ครับผม
2: มันก็ได้จังโตมาเป็นปีเกือบ2ปีจังพ่อทายได
3: ้ได้ซื้อน้ำมังคุดไปกินบ
2: ่อันที่แรกก็บ่ได้ซื้อแล้วพี่สาวเขาเราว่าจินน้ำมังคุดต้องเที่ยวเฝ้าขวดบ่เป็นได้ก็บ่ดีก็เที่ยวไปหาแต่หมอว่าที่นี่จะว่าเจ็บว่าบวมบ่ปวดบ่เป็นกระเพาะเนาะ
3: ครับผม
2: ก็พอดีซ่องกล้องมา2เทื่อละล่ะแต่สมัยนุ่มเพื่อนึงเพราะสมัยระหว่างปี61ก็ไปส่องกล่องเทื่อนึงเลือดมันน่ะอ้วกเลือดออกนะ
3: ครับผม
2: ก็ไปหาหมอมันบ่ว่าเป็นยังไงว่าเจ็บมันจริงก็ซ้ำซ่าเจ็บแน่เป็นแน่มันก
3: ็
2: เลยมาตัดสินใจซื้อว่าที่นี่เขามาส่งเลือด3ขวดแล้ว
3: คร
2: ับก็ทิ้งก็จําบ่ได้เลยบาดนี่สร้างหลายจะสร้างหลาย
3: มันดีขึ้นแน่บ่ล่ะกินมา
2: ก็อันหัวเข่าก็พออยู่อยู่ได้ล่ะ
3: อ๋อมันก็มีดีอยู่
2: หัวเข่าปวดเออก็พอดีอยู่แต่ปวดขานี่ก็มันปวดหุ่มจักควบมากปวดโลดปวดขาก็พออยู่อยู่ได้ล่ะ
3: คร
2: ับ การก็แต่ว่ามากินนี่ทางพ่อยังได้พ่อมีแห้งแม่มือมีแห้งหน่อยมีแห้งหลาย
3: จักสันละเนาะสังขารเจ้าอยู่จักปีแล้วแม่เจ้าอยู่จักปีแล้วแม่บัวผัน
2: อายุมันเนี่ยมันบ่79หรอวะหรือจังไดพ่อสอ85นี
3: ่แม่นอยู่79อยู่บ้านเลขที่หยัง
2: บ้านเลขที่อันซุมือนี่มัน893อันธรรมดานี่เออเข้าธรรมดาคันมันรู้จักง่ายนี่มันได้มันกี่ล้านอะไรติดกันนี่มัน383
3: อ๋อ383หมู่ใดหมู่
2: 2
3: ตำบลหยังตำบล
2: ซับบ่มาบ้านล่ะ
3: โอ้ยบ่ค่อยได้ไปใส่ช่วงนี้โควิดเข้าแห้งญาติเนี่ยบ่ให้ไปใส่มาใส
2: ่โอ้มาก็นั่งใกล้ๆก็ได้ซั่ว
3: อ๋อเดี๋ยวมีโอกาสสิได้ไปเล่นน้ำดอก
2: ก็มีผ่าปิดจมูกจะยังลูกก็หาไว้ให้อยู่หรอก
3: ครับผมหมู่2ตำบลอยู่ตำบลอย่างตำบล
2: ตำบลท่าเกษมติดกระทาง
3: อำเภอเมืองสระแก้วครับเดี๋ยวมีโอกาสสิได้ไปดอกแม่กินไปเรื่อยๆเด้อค่อยๆดูแลเจ้าของไปรักษาเจ้าของไป
2: ก็อังก็เป็นไทรอยน้ำเป็นภูมิแพ้น้ำ
3: มันดีขึ้นแน่บ่ล่ะไทรอยภูมิแพ้เจ้า
2: ไทอันไทรอยนี่ก็กินก็บางครั้งก็ว่าอยู่หลายบางครั้งก็คือบ่อยู่กะใจดีอยู่สลากะกะใจดีกะจักอยู่บ่อยู่กะว่าสิกินไปเรื่อย
3: ครับผมครับ
2: ขาบวมนี่มันก็เศร้าหน้า
3: ครับผม
2: ขาบวมนี่แต่ก่อนก็แต่ประคบมันขาบวมนี่บ่ย่านดอกเพราะมันเศร้าหน้ามันโคต
3: ร
2: ไปหาหมอตอนใดมันก็บ่เศร้า
3: ครับผมเป็นบุญของเจ้าบุญของเจ้าเอา
2: สู้ๆ
3: เด้อเอาซัมนี่ก่อนเด้อเอาขอบคุณหลายๆผมเอาเสียงออกอากาศเด้อแม่เด้อให้เขาฟังเด้อ
2: ท้องเป็นก้อนนี่ก็บ่เป็นก้อนได้ล่ะ
3: ครับผม
2: แต่ก้อนนี่ท้องเป็นก้อนโคโลเกเลกูสิเป็นหยังเนาะบาดนี้ว่าซั่นบาดที่นี่ท้องก็บ่เป็นก้อนแต่ก้อนอ้วกบ
3: ่ครับผม
2: บาดที่นี่บังป่วยหันกินได้กินลูกซีนลูกซิ่วเมื่อไหร่
3: ครับผม
2: มาที่นี่เอาไป1มันโดนหลายเขาว่ามันเป็นอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษย่ามังเว้นนี่กินแม่ก็ไปกินแล้วแม่ก็ค่อยขามทางไปตัดผมย่ามื้อแรงแดกขึ้นโทรหาหลานโทรหาใครก็ติดต่อบ่ได้เทื่อสิติดต่อได้มาที่นี่เขาก็เอาไปหาหมอนอนหลายคืน
3: ครับ
2: ช่องตีกองดังปึงบัดเดี๋ยวนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลมาก็กินอีกแล้วนะมังคุด
3: ครับผมเอาซัมนี่ก่อนเด้อแม่เด้อจะเอาสู่เอาคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อ
2: จ้า
3: ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังพอมีเวลาเชิญครับ
0: พระสหายชาวต่างประเทศที่ชื่อแฮริสันนี่ทราบรายละเอียดว่าพระองค์เจ้าพีระทรงเห็นผีหัวขาดเดินออกมาจากหลังโบสถ์ก็เปิดเผยออกมาว่าเขาเองก็เจอคนหัวขาดเดินออกมาจากหลังโบสถ์แล้วก็หายไปที่พุ่มไม้เช่นเดียวกันเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้แทนที่พระองค์เจ้าพีระจะทรงยังคิดและไตร่ตรองถึงความผิดพลาดที่ท่านกำลังมีเจตนาล่วงละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นที่ตายไปแล้วแต่ยังมีวิญญาณเจ้าของเดิมหวงแหนเฝ้ารักษาอยู่พระองค์กลับทรงเห็นว่าทรัพย์สินที่เจ้าของเสียชีวิตไปแล้วนั้นย่อมไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นผู้ใดคนพบผู้นั้นก็ย่อมมีสิทธิ์ครอบครอง ที่พระองค์คิดอย่างนี้ก็เนื่องจากไม่เชื่อว่าผีมีจริงวิญญาณมีจริงนั่นเองแม้วิญญาณเจ้าของสมบัติหรือว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์จะมาแสดงตัวประหนึ่งห้ามปรามแต่พระองค์ก็ไม่สนพระทัยคงตรัสสั่งให้ขุดค้นหาต่อไปอีกวันต่อมาพระองค์เจ้าพิระและพระสหายใช้เครื่องไมล์ดีเทคเตอร์ลงไปตรวจที่ก้นหลุมซึ่งเปิดหน้าดินทั้งกว้างและลึกสัญญาณจากเครื่องบอกให้ทราบว่ามีทองคำจำนวนมากอยู่ลึกลงไปอีกไม่มากเพราะฉะนั้นพวกคนงานจึงได้รับคำสั่งให้ระดมกันขุดเป็นการใหญ่แต่เมื่อขุดลึกลงไปจนถึงระดับที่เครื่องบอกว่ามีสมบัติเป็นทองคำแน่ๆได้เกิดเหตุการณ์อันประหลาดเหลือเชื่อนั่นก็คือมีเสียงดังครูดครูดมาจากใต้ดินคล้ายๆกับมีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนที่เสียงนี้ดังอยู่ชั่วขณะก็เงียบหายไปคนงานที่กำลังขุดดินก็พากันเพ่นขึ้นมาจากหลุมด้วยความกลัวพระองค์เจ้าพีระและพระสหายก็ได้นำเครื่องไมล์ดีเทคเตอร์ลงไปตรวจที่ก้นหลุมคราวนี้พระองค์ทรงแปลกใจเป็นอย่างยิ่งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงจากเครื่องนั่นก็คือสัญญาณที่ตรวจพบว่ามีทองคำจำนวนมากอยู่ตรงก้นหลุมในตอนแรกถึงกับส่งเสียงดังสนั่นแต่ว่าบัดนี้สัญญาณจากเครื่องกลับแผ่วเสียงลงแทบไม่ได้ยินแล้วก็ยังชี้ไปยังทิศทางอื่นเป็นการบ่งชัดว่าขุมทองหรือว่าขุมสมบัติใต้ดินได้เคลื่อนย้ายจากที่เดิมหนีไปอยู่ที่อื่นพระองค์ก็ตรัสสั่งให้คนขุดย้ายสถานที่ขุดตามไปยังจุดใหม่ที่ขุมสมบัติหนีไปอยู่เมื่อระดมมันขุดลึกลงจนใกล้จะถึงจุดที่สมบัติฝังอยู่ก็จะเกิดปรากฏการณ์เสียงดังครืดครืดใต้ดินแบบเก่าแล้วขุมสมบัติก็ย้ายที่หนีหายไปอีกอย่างน่าอัศจรรย์เป็นเวลา2วันเต็มๆที่ตามขุดตามล่าขุมสมบัติที่เคลื่อนที่หนีตลอดเวลาพอขุดจะถึงชนิดบุดวิดจวนเจียนมันก็หนีไปจากที่เดิมอีกระยะที่หนีออกไปจากจุดเดิมประมาณ30เมตรเป็นที่น่าสังเกตว่าบริเวณซึ่งขุมสมบัติเคลื่อนย้ายหนีไปรวมตัวในที่แห่งใหม่นั้นบางครั้งจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมบางครั้งจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมเมื่อขุดตามไปก็ได้แต่โกยดินขึ้นมาไม่มีแม้แต่เศษทองให้เห็นแม้แต่สักชิ้นเดียวเมื่อพระองค์เจ้าพิระทรงเห็นอย่างนั้นก็ตรัสสั่งให้หยุดการขุดเอาไว้ก่อนแล้วเริ่มสนพระทัยในเรื่องไสยศาสตร์อันเร้นลับบังเอิญได้รู้จักกับพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งท่านมีชื่อเสียงว่าเก่งทางไสยเวทพุทธาคมเมื่อท่านรับทราบว่าการขุดหาสมบัติที่วัดร้างกุดีดาวมีเหตุการณ์อาถรรพ์เป็นอย่างไรท่านก็รับจะทำพิธีเป็นพิธีขอต่อวิญญาณให้อนุญาตขุดเมื่อถึงฤกษ์งามยามดีพระอาจารย์ท่านนี้ก็ตั้งศาลเพียงตาขึ้นที่หลังโบสถ์แล้วท่านก็นำไข่ลมมาเสกดูปรากฏว่าไข่มีสีเขียวบ้างสีแดงบ้างจากนั้นท่านก็ยืนยันว่าสถานที่นี้มีทองคำจริงๆและทำพิธีอยู่ประมาณ 3-4 สัปดาห์แต่เข้าฤดูฝนเสียก่อนการพิธีจึงจำเป็นต้องหยุดชะงักไปแม้หมดฝนแล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินงานต่อเนื่องจากไม่แน่ใจว่าวิญญาณที่เฝ้าสมบัติจะอนุญาตหรือไม่พระองค์เจ้าพีระท่านตรัสเล่าต่อไปว่าเรื่องอาถรรพ์ต่างๆในการขุดหาขุมสมบัติที่อยุธยาฉันได้นำไปเล่าให้พระอาจารย์อีกรูปหนึ่งฟังพระอาจารย์รูปนี้เก่งมากเป็นยอดอาจารย์เลยก็ว่าได้เพราะว่าท่านสำเร็จได้หลายชั้นท่านนั่งหลับตานั่งทางในแล้วก็ไปคุยกับคนไม่มีศีรษะที่ฉันเห็นท่านว่าเห็นแล้วคนนี้มีจริงเป็นปีศาจเฝ้าทรัพย์ชื่อนายผาดเป็นทหารของพระเจ้าอู่ทองปีศาจตนนั้นได้บอกกับพระอาจารย์หลวงพ่อฟังว่าฉันไปรบกวนเข้าไปขุดทรัพย์เขาแล้วก็ไม่ทำตามแบบแผนแต่ถึงทำถูกแบบแผนเขาจะให้ทรัพย์นั้นได้หรือไม่ก็ต้องแล้วแต่บุญกรรมของเรายังไงก็ตามเขาก็ได้สาปผู้ไปขุดขุมทรัพย์แล้วว่าไม่ให้ทำมาค้าขึ้นแล้วก็เป็นความจริงเพราะว่าทั้ง3คนที่ร่วมกันทำก็แย่ฉันก็แย่คำสาปจากวิญญาณที่เฝ้าขุมทรัพย์ปรากฏเป็นความจริงในเวลาต่อมานั่นก็คือธุรกิจที่พระองค์เจ้าพีระทรงร่วมกับพระสหายอีก2คนมีอันล่มจมต้องเลิกกิจการต่อมามิสเตอร์แฮร์ริสันพระสหายก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรพระสหายลูกครึ่งอีกคนหายสาบสูญไปไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ส่วนพระองค์เจ้าพิระทรงประกอบธุรกิจอีกหลายอย่างในเวลาต่อมาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จการดำเนินงานขุดหาขุมสมบัติของพระองค์เจ้าพิระเท่ากับเลิกล้มไปโดยปริยาย และพระองค์ได้หันมาศึกษาพุทธศาสตร์อย่างจริงจังโดยมุ่งหน้าไปทางจิตศาสตร์เป็นสำคัญโดยหวังว่าถ้าพระองค์ทรงติดต่อวิญญาณได้จึงจะดำเนินการขุดหาขุมทรัพย์ต่อไปอีกถ้าติดต่อไม่ได้ก็จะไม่ล่วงละเมิดอีกต่อไปพระองค์เจ้าพีระกับประสบการณ์เผชิญวิญญาณหวงสมบัติวัดกุดีดาวนี้พระองค์เคยเสด็จไปประธานสัมภาษณ์ที่สมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทย

หลวงพ่อปานวัดบางนมโคไหมครับหลวงพ่อปานอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นพระที่มีฤทธิ์มีคุณวิเศษมากแล้วก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีเล็งดำนะครับเป็นพระที่เก่งมากผมมีเกล็ดประวัติเล็กๆนะครับมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันหนึ่งเวลาเย็นมีลาวคนหนึ่งเดินทางมาหลังวัดเข้ามาอาศัยนอนอยู่ในป่าช้าคือมันมีกระท่อมเล็กๆอยู่หลังหนึ่งนะครับเป็นกระท่อมพักสำหรับคนตายเวลาคนตายแล้วเขาก็จะเอามาพักไว้ที่กระท่อมนั้นไว้เก็บศพก่อนที่จะเผาแต่ช่วงนั้นศพนั้นเผาไปแล้วกระท่อมเขาก็ไม่ได้รื้อทิ้งเป็นที่อาศัยของพระสำหรับเจริญสมณธรรมพระที่เจริญกรรมฐานก็ไปอยู่ที่นั่นเวลากลางวันกลางคืนตามแต่อัธยาศัยทีนี้เจ้าลาวคนนี้ก็มานอนอยู่ที่นั่นนะครับไปจ้างเด็กตักน้ำมาให้ถังละ1สตังค์เมื่อลาวมาพักอยู่ในตอนเย็นพอถึงเวลาตีสองหลวงพ่อปานก็ลุกขึ้นเรียกฉันนี่คือหลวงพ่อฤาษีเล็งดำนะครับฉันนอนอยู่ใกล้ๆบอกให้ไปตามพระในวัดมาให้หมดถึงตีสองแล้วฉันก็ไปตามพระมานะไม่รู้ว่าท่านจะประสงค์อะไรก็บอกว่าเมื่อพระมาครบถ้วนแล้วท่านก็บอกว่าดูอะไรเนี่ยฉันมองเห็นตะขาบตัวเท่าแขนฉันนอนกลมอยู่หน้าเตียงของท่านก็ถามว่าอะไรขอรับหลวงพ่อท่านก็บอกว่านี่แหละคุณคนอ้าวถามว่าตะขาบเป็นคุณคนได้หรือครับตะขาบทำไมตัวโตท่านบอกว่าเป็นตะขาบวิชาไอ้ลาวคนนั้นที่อยู่กระท่อมน่ะมันจะฆ่าฉันมันทำใส่ฉันพอท่านบอกเท่านั้นแหละพระหนุ่มๆก็ทำท่าฮึดฮัดขึ้นมาจะไปเล่นงานลาวท่านบอกไม่ต้องกรรมของเขาให้เขารับไปจะไปทำร้ายเขาถ้าทำแล้วมันก็เป็นบาปขึ้นไปอีกท่านบอกว่าตะขาบตัวนี้เขาเสกมาให้กัดฉันถ้ามันกัดฉันได้แล้วฉันก็จะต้องตายแก้ไม่ทันหรอกพวกแกนี่ก็แก้ไม่ได้ไม่มีใครมีความรู้แก้ก็แก้ไม่ทันแต่ว่าบังเอิญฉันตื่นขึ้นมาก่อนเห็นตะขาบมันวิ่งมาด้วยความไวฉันก็เลยใช้หวายขีดเส้นสกัดเอาไว้มันก็หยุดอยู่แค่เส้นที่ฉันขีดและฉันก็เอาหวายมาวนมันก็ขดตามที่หวายฉันวงเอาไว้ท่านบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะของใครก็ให้เขาคืนไปเราไม่รับเราไม่ได้ทำมานี่แต่เมื่อเขาทำมาเราก็คืนให้เขามันจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเราไม่ได้ตั้งใจให้เขาตายพูดเสร็จท่านก็เอาหวายขีดวงย้อนกลับคือคลายตัวทวนกับที่ท่านขีดเอาไว้ตะขาบก็คลายไปตามเส้นที่ท่านขีดเมื่อตะขาบตั้งตัวตรงคือคลายเป็นตัวตรงแล้วเนี่ยท่านก็เอาหวายเคาะกระดานข้างหลังตรงๆแต่ห่างจากตะขาบประมาณ3ครั้งนะครับพับตะขาบตัวนั้นก็หายวับไปกับตาหายไปพริบตาเดียวนะไม่รู้วันไปทางไหนทั้งที่กุฏิท่านนี่ก็มีฝามีหน้าต่างแต่ปิดไว้หมดแต่ตะขาบก็หายออกไปไม่มีใครรู้พอตะขาบหายไปแล้วท่านก็รับสั่งว่ารีบไปไหนครับท่านบอกว่าพวกเธอรีบไปเอาลาวที่นั่นหามันมาหาฉันนะประเดี๋ยวมันจะตายเสียก่อนมันจะแก้ไม่ทันของมันเล่นงานมันเสียละพระทั้งวัดก็เฮโลไปที่ลาวที่ไหนได้เจ้าลาวคนนั้นก็ร้องครวญครางฮือฮาบวมทั้งตัวพวกเราก็รีบหามาหาท่านท่านก็ปล่อยให้บวมอยู่อย่างนั้นอยู่สักระยะหนึ่งท่านก็ถามว่าตะขาบเธอทำมาใช่ไหมทีแรกไอ้ลาวนั้นมันก็ไม่รับท่านบอกว่าถ้าไม่รับก็ตายซะเถอะเป็นของเธอไม่ใช่ของฉันเจ้าลาวคนนั้นทนไม่ไหวก็บอกรับว่าทำเป็นคนทำเองถามว่าทำทำไมจะฆ่าท่านจะฆ่าทำไมบอกว่าจะฆ่าให้ตายเพราะว่าทำของมาทีไรก็แก้ได้ทุกทีเขาว่าอย่างนั้นนะครับท่านก็พูดว่าถ้าเธอไม่ฆ่าฉันจะไม่ตายเหรอยังไงฉันก็ต้องตายเหมือนกันเธอจะฆ่าฉันทำไมมันบาปในที่สุดเราก็ขอให้ท่านแก้ให้นะท่านบอกว่ารักษาให้ได้แต่เธอต้องให้สัญญาก่อนว่า 1. หายแล้วต้องบวช 2. บวชแล้วก็ให้เลิกวิชาความรู้นี้ไปทั้งหมดถ้าเธอสัญญาฉันก็จะรักษาให้เธอนะครับลาวคนนั้นก็ดื้ออยู่พักหนึ่งในที่สุดทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็ยอมท่านก็เอาน้ำมนต์มาขันหนึ่งทำเป็น
น้ำมนต์นะครับให้

มาประพรมเสร็จแล้วก็ให้ลาวนั้นดื่มเข้าไปพอดื่มเข้าไปสักประเดี๋ยวเขาก็หายนะครับหายปวดความปวดบรรเทาลงไปแล้วก็บอกว่าปวดอุจจาระท่านก็บอกว่าเนี่ยไปถ่ายตรงนอกชานเนี่ยถ่ายบนดินเนี่ยไม่ต้องไปถ่ายที่ห้องน้ำหรอกให้ถ่ายตรงเนี้ยนะเราก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็คิดในใจว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อให้ถ่ายตรงนี้นะมันสกปรกนะอุจจาระนะหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเธอก็เห็นของดีไอ้ของที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่อุจจาระมันเป็นตะขาบตัวเมื่อกี้ผลในที่สุดก็เป็นความจริงเมื่อเขาถ่ายอุจจาระออกมาแล้วท่านก็บอกให้เอาไฟไปส่องดูก็ปรากฏว่าเป็นโซ่เส้นเล็กๆนะครับผูกลวดหนามนะครับเอาลวดหนามพันโซ่เอาไว้ตะขาบนี่ทำด้วยโซ่นะครับทนด้วยโซ่แล้วก็มีลวดหนามพันเอาไว้พอเข้าไปในท้องเรามันก็จะบาดไส้บาดพุงแล้วก็มันก็จะถ่วงลำไส้นะครับมันทำให้คนที่โดนนั้นทรมานเป็นว่าลาวคนนั้นก็ยอมรับบวชนะครับเมื่อหายดีแล้วท่านก็นิมนต์ท่านพระครูรัตนาภิรมมาเป็นอุปัชฌาย์บวชให้ลาวคนนั้นก็เลิกการปฏิบัติอย่างนั้นฝึกสมาธิอาศัยที่ว่าท่านเคยฝึกวิชาอาคมสมาธิสูงอยู่แล้วพอบวชได้พรรษาเดียวก็ได้บรรลุสมาธิขั้นสูงได้อภิญญา5เป็นฌานโลกีทำฤทธิ์ทำอะไรได้หลายอย่างนะครับพอเขาทำได้แล้วฉันเองก็เข้าไปถามเขาว่าเสียดายความรู้เดิมไหมพระรูปนั้นก็บอกว่าไม่เสียดายแต่เสียดายเวลานะเวลาที่ไปฝึกฝนความรู้เดรัจฉานวิชาพวกนั้นมันเป็นทางบาปทางอกุศลทำตนให้หมกไหม้ในอบายภูมิแหมถ้ารู้ว่ามีวิชาอย่างเนี้ยศึกษานานแล้วถ้ามีคนสอนให้แล้วเขาก็ได้อภิญญานานแล้วนะครับเมื่อออกพรรษาก็ลากลับเพราะว่าบ้านเขาอยู่บนราชธานีเขาบอกว่าจะไปสอนลูกศิษย์ลูกหาเขาให้ปฏิบัติตามนี้บ้างเพื่อนของเขาอีกหลายคนที่ยังเรียนวิชานี้อยู่จะไปสอนให้กลับใจก่อนจะกลับหลวงพ่อก็จะให้มาหลวงพ่อปานก็ให้เรียนวิปัสสนาอยู่3เดือนจนท่านพอใจนะครับก็ส่งพระนั้นไปที่จังหวัดอุบลราชธานีไปสอนลูกศิษย์ลูกหาทีนี้พอถึงเวลาไหว้ครูนี่พระรูปนี้ท่านก็จะพาลูกศิษย์ลูกหามาเยอะมากนะครับวันเสาร์5ค่ำขึ้นเดือน5 5ค่ำเนี่ยท่านก็จะพาลูกศิษย์ลูกหามาวันไหว้ครูหลวงพ่อเยอะมากมากันทุกตัวทุกคนนะครับนี่ก็เป็นวิชานะครับวิชาที่เป็นเดรัจฉานวิชาเมื่อมาเจอวิชาที่เป็นวิชาบริสุทธิ์เป็นคำสอนของทางพระพุทธศาสนามันก็คนละชั้นกันครับนี่ก็เป็นเนื้อหาเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินนะครับท่านผู้ฟังพระที่ท่านฝึกจิตดีแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าเดรัจฉานวิชาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่สามารถทำอะไรท่านได้เพราะว่าระดับมันแตกต่างกันครับครับท่านผู้ฟังครับเราก็มาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนามคุณที่มงคลตอง5ตราพานารินก็จากท่านผู้ฟังในชั่วโมงนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันในตอนต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามรับฟังนะครับนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงหน้าและฟังนิทานตอนต่อไปขอบคุณมากครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผม

0: หว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ของมารวยทีวี
2: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 081-290-1691 081-290-1691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนักหยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพของมารวยและไทยทิพย์โอสถเห็นผลไวได้ผลจริงกรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายครับวสป.711ลพบุรีครับวสป.1449จังหวัดชุมพรครับเสียงจะค่ายจักรพงศ์ครับประจีนบุรี AM 855และนี่คือรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างเวลาที่คุณผู้ฟังรอคอยฟังเพลงเพราะหลายท่านโทรมาบอกแม่อยากฟังเพลงลูกกรุงบ้างหลายท่านก็อยากฟังเพลงลูกทุ่งบ้างเอาเป็นว่าลุงช้างจะจัดสลับกันไปเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงขอให้คุณผู้ฟังกลิ้งกลางเข้ามาพูดคุยกันในรายการ0812901691ครับ0812901691ขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวมีขนาดเดียวเท่านั้นที่จะมีทั้งฮอร์โมนฮิวมิกโคโดไลท์นะครับพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วไม่ผิดหวังครับใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อๆนะนะครับราคาถูกกว่าชาวบ้านเขาครึ่งต่อครึ่งนะครับ0812901691ครับมาแล้วครับรอรักจากเพชรบุรีวันนี้มอบหน้าที่ให้กับใครเนาะร้องเลยนะไพวัลย์ลูกเพชรครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ขอบคุณมากครับพี่สาวจากตาคลีนครสวรรค์บอกสั่งซื้อโปรมิกออยล์4กระปุก 1,300 เนี่ยไอ้ที่จะแถมโปรมิกออยล์ให้กระปุกหนึ่งขอเปลี่ยนเป็นไทยแคลพับได้ไหมเอาเอาไปดิให้ใจดีให้ของแพงไม่เอาเอาของไม่แพงได้ได้ได้รีบให้เลยนะไทยแคลพัดอันนั้นครับปวดข้อปวดกระดูกนะครับแต่ถ้าจะบำรุงและฟื้นฟูดูแลไตก็ต้องเป็นโปรมิกออยล์เนี่ยไตถ้าลงเป็นแล้วเนี่ยโอ้โหหาทางรักษายากฟอกไตแล้วจบลีเกลาลงเลยเพราะนั้นควบคุมอาหารให้ดีเรื่องของรสชาติที่มันเค็มยังบอกทุกวันครับคุณผู้ฟังอาจจะรำคาญและอาจจะเบื่อแล้วก็ได้แต่รู้ไว้ใช่ว่าครับมีประโยชน์นะกินเค็มมากเกินไปตายพังครับจะเป็นรสชาติที่มันเกินชาวบ้านชาวช่องเขาอะเบาๆหน่อยครับวันนี้โปรมิกออยล์ครับ2กระปุก650บาท1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับไปฟังแม่ผ่องร้องครับผ่องศรีวรนุชร้องรอรักจากเพชรบุรีบอกทำไมลุงช้างเปิดแต่เพชรบุรีเพราะว่าคุณรู้บ้างจะเพชรบุรีโทรมากันเยอะเลยขอฟังเพลงเกี่ยวกับเพชรบุรีแต่ไม่เอาสาวเพชรบุรีพอลุงช้างเปิดบ่อยแล้วสาวเพชรบุรีนะครับรอรักจากเพชรบุรีครับ

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ยาย่าบริงเนี่ยตัวแทนจำหน่ายไม่ได้มีเยอะนะมีร้านเจ๊หมูป่าโมกมีร้านน้ำบัวน้ำบัวเภสัชโคกสำโรงมีจิ๋งว่านจันช่องแคร์แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมสั่งซื้อเอาก็ได้ครับ1กระปุก60เม็ดราคา800บาทครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จทานเลย2เม็ดนี่วันละครั้งเดียวพอแล้วกระปุกนึงมี60เม็ดชาวบ้านเขามีเท่าไหร่30นี่มี60เลยไทยทิพย์โอสถทำมาแสบมากขอ30จะไม่ลุงบอกชายเรา60ไปเลยขาย800บาทพอนี่นะครับหรือจะให้ลุงช้างส่งให้ก็โทรมา081-290-1691ครับ081-290-1691กินวันละครั้งเดียว2เม็ดของหมักของดองของทะเลเครื่องในสัตว์เหล้าเบียร์ต้องงดนะไม่งั้นแล้วก็กินกันนู่นเลยครับกินโรงงานหมดยาในหมดอาหารเสริมเลยนะก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับไปฟังรุ่นคุณแม่ร้องแล้วใช่ไหมเพลงรอรักจากเพชรบุรีเนี่ยนะไปฟังรุ่นเหลนเลยนะรุ่นเหลนเลยน้องยุอะไรนะยุอีไม่ต้องคำหรือไม่หมดนี่นี่แหละรอรักจากเพชรบุรีเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ส่งท้ายชั่วโมงนี้เลยนะครับขอบคุณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับที่ทำให้เราได้เจอกันและขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกที่คุณผู้ฟังครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีตัวแทนเยอะแยะเวลาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยขอบคุณไปยังร้านยีน100ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้สาขาวังใหม่ที่ชุมพรด้วยนะจ๊ะไปแล้ว

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
2: เรื่องน้ำมันงาดำ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
9: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำ
2: เหลือสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
5: 19:30 นะคะต้อนรับคุณฝั่งเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วนะคะพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะเคาะข่าวค่ำมีทุกวันนะคะจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดำเนินรายการเนี่ยมาเล่าเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นประจำวันให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะวันนี้ชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงไม่ว่านนทบุรีหรือว่าสมุทรปราการเราผ่านการเป็นผู้ประสบภัยกันมานะคะแต่ว่าวิกฤตนี้เนี่ยยังไม่ได้ผ่านพ้นกันไปนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ท้องฟ้าจะเปิดขึ้นมาแล้วฝนเบาบางลงไปแล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกนะคะลงมาสลับหยุดกันบางช่วงนะคะแต่ว่าท้องถนนบางพื้นที่รวมถึงพื้นที่ทำตรอกซอกซอยนะคะในกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่นะคะพี่น้องประชาชนยังลำบากอยู่นะคะกับการใช้ชีวิตในทุกวันนี้นะคะในขณะเดียวกันวันนี้ฝากเตือนนะไปถึงเมืองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามค่ะเพราะว่าจะมีการปล่อยน้ำนะคะออกจากลำน้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนแม่กลองเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ตามลำน้ำทั้ง3จังหวัดนี้เนี่ยเตรียมย้ายขนข้าวของขึ้นที่สูงได้เลยนะคะและในขณะเดียวกันยังมีอีกหลายจังหวัดค่ะที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาอุทกภัยนะคะทั้งฝนตกหนักแล้วก็น้ำที่มันหลากลงไปนะคะในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลก็ขยันทำงานสุดๆนะคะเดินทางกลับจากต่างประเทศเมื่อเช้านี้นะก็มีการเรียกประชุมเพื่อแก้ไขบรรเทาสาธารณภัยกับปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีรวมถึงช่วงบ่ายนะคะก็มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะคะขอวันหยุดราชการเพิ่มนะ28-29ก็คือวันจันทร์และวันอังคารนี้ใน4จังหวัดกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครค่ะเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะว่าบางจุดบางช่วงเนี่ยพี่น้องประชาชนยังไม่สัญจรไปมาได้วันนี้ที่ฉันเดินทางผ่านถนนวิภาวดีรังสิตนะคะขาที่มาจากสนามบินดอนเมืองเข้ากรุงเทพมหานครก็ปรากฏว่าบางช่วงเนี่ยน้ำยังท่วมสูงอยู่เลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะพื้นที่นะคะทางที่ประชุมครม.วันนี้เนี่ยก็มีการอนุมัตินะให้ขยายนะคะการเดินทางบนทางด่วนพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะขยายเพิ่มขึ้นนะโดยคุณผู้ฟังสามารถที่จะขึ้นทางด่วนฟรีพูดง่ายๆจากเดิมเนี่ยเขาจะสิ้นสุดเที่ยงคืนคืนนี้นะคะขยายไปจนถึงวันเที่ยงคืนวันที่29 กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าพื้นราบตรงไหนเนี่ยน้ำท่วมขึ้นทางด่วนได้ก็ขึ้นทางด่วนเดินทางกันไปนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรามาติดตามเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดกันนะคะช่วงนี้พักไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSSS วิ่งไป

0: ได้ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะคะทันทีที่เดินทางกลับจากต่างประเทศก็มีการเรียกประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนนะคะในขณะเดียวกันก็สั่งให้ทุกฝ่ายนั้นเนี่ยระดมกำลังเครื่องจักรยานพาหนะทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะหากจังหวัดไหนเกิดภัยพิบัติหรืออุทกภัยเนี่ยก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายหากสถานการณ์รุนแรงก็จนจำเป็นต้องขยายวงเงินทดรองราชการก็ให้รีบแจ้งมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีอำนาจตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันก็สั่งการให้ทุกจังหวัดนี้นะคะเร่งไปสำรวจความเสียหายโดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วเพราะว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเข้ามาเป็นกลไกในการจ่ายเงินเยียวยาและมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทั้ง3คนนั้นแบ่งพื้นที่รับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะนะไปดูแลพื้นที่ที่มีปัญหาอุทกภัยเนี่ยก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการแจกจ่ายอาหารกล่องที่มีคุณภาพรวมถึงการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะต้องใช้ความข้อความที่กระชับเข้าใจง่ายและระบุให้ชัดเจนว่าพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีการเตรียมตัวด้วยนะคะหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยทำชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ในฐานะนายกเนี่ยก็รู้สึกเสียใจและกังวลกระวายใจห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ระดมทุกหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือระบายน้ำแล้วก็หวังว่าฝนจะไม่ตกซ้ำขึ้นมาอีกนะคะเพื่อที่จะขออภัยค่ะเปิดทางน้ำให้ลดอย่างเร็วที่สุดนะคะในขณะเดียวกันเนี่ย สิ่งที่ชาวบ้านมองว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมันช้ากว่าสถานการณ์จริงนะคะคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าก็ได้แจ้งไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมอุตุนิยมวิทยาว่าตัวคำสั่งเนี่ยจะควรจะให้เนื้อหาที่เข้าใจง่ายใช้ศัพท์เทคนิคนะคะให้น้อยลงนะคะแล้วก็ย้ำจากรัฐมนตรีดีอีทั้งที่อยู่ที่กรุงลอนดอนนะคะบอกรัฐมนตรีดีอีว่าให้ย้ำไปที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ต้องใช้ความกดอากาศต่ำกดอากาศสูงพายุมาจากไหนกำลังแรงแปรเปลี่ยนอย่างไรเพราะว่าตอนนี้น้ำมันท่วมหมดแล้วนะไม่ต้องบอกว่าสาเหตุอะไรนะคะคือความเดือดร้อนของประชาชนรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องเร่งเยียวยาช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์แล้วก็เร่งระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดนะคะนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำด้วยนะส่วนนักข่าวเองก็พยายามถามว่าเสียงสะท้อนของประชาชนเนี่ยมีความกดเคืองต้องการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็รับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะคะจัดสรรทุกองคาพยพที่มีอยู่ และเร่งแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้คลี่คลายลงอย่างเต็มที่นะคะอันนี้คือสิ่งที่นายรัฐมนตรีเนี่ยพยายามสะท้อนออกมาในขณะเดียวกันนะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเนี่ยมีการสั่งการนะคะ14ข้อ ให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์และก็ยืนยันว่าใน 2-3 วันนี้นะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยสถานการณ์จะคลี่คลายลงถ้าหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำนะแล้วก็แนะให้ทั้งภาครัฐแล้วก็บริษัทเอกชนเนี่ยให้เวิร์กฟอร์มโฮมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงนะคะรวมถึงวันนี้นะมีมติคณะรัฐมนตรีให้วันที่28และวันที่29กันยายนเป็นวันหยุดราชการค่ะพิเศษนะคะใน4จังหวัดคือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบปัญหาอุทกภัยแล้วก็ทางการทำพิเศษของประเทศไทยก็จะขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษนะคะไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่29กันยายนนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รอบพื้นที่กรุงเทพด้วยคุณผู้ฟังสามารถที่จะใช้ทางพิเศษ8เส้นทางค่ะทางด่วนขั้นที่1ก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่2ก็คือทางพิเศษศรีรัตน์นะคะแล้วก็ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอัดนรงค์วงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษบางนาอัดนรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยานะคะสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนะคะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางนะคะเพราะว่าบางพื้นที่บางจุดเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่แนวราบนะคะในขณะเดียวกันไปดูกระทรวงกลาโหมกันบ้างค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมสั่งการให้กองทัพนะจัดกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเข้าช่วยเหลือเร่งด่วนนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ติดเตียงเป็นลำดับแรกนะคะโดยเน้นย้ำว่ากองทัพจะต้องไปสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขค่ะระดมกำลังนะคะช่วยเหลือพื้นที่22จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมนะคะแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่มีอยู่ประมาณ 5,500 รายนะฮะแล้วก็เฝ้าระวังภัยพิบัติยกระดับการบริการทางการแพทย์ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเตรียมพร้อมทั้งสถานพยาบาลสำรองพลังงานน้ำยาเวชภัณฑ์และกำลังพลไว้อย่างน้อย72ชั่วโมงนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยนะคะก็ให้ดูตามโรงพยาบาลสถานพยาบาลเนี่ยต้องตรวจสอบเส้นทางเข้าออกทุกแห่งนะคะเพื่อเตรียมเส้นทางสำรองไว้ด้วยกรณีเกิดน้ำท่วมนะคะก็จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีคำเตือนจากกรมควบคุมโรคค่ะ

0: นะคะในขนาดเดียวกันนะคะ6กลุ่มโรคนะคะที่จะมากับน้ำก็เช่นเดียวกันก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะโรคไข้ฉี่หนูนะคะใครที่สัมผัสกับน้ำแล้วเกิดปรากฏว่ามีอาการเป็นไข้นะคะหรือว่ามีอาการโรคผิวหนังติดเชื้อระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินของน้ำนะคะโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยที่จะมากับน้ำเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะถ้าหากเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะมีอาการผื่นแดงเกิดขึ้นเนี่ยให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะในขณะเดียวกันนะคะไปดูการช่วยเหลือนะคะของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่บ้างนะคะคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะไปจุดเสี่ยงใต้สะพานบางระจันนะคะแล้วก็ภาพรวมสถานการณ์ในสิงห์บุรีนั้นยังน่าห่วงนะคะเพราะว่าล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาต้องระบายน้ำถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตอนนี้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีนะคะต้องเร่งอพยพกันนะคะมาอยู่บริเวณริมฝั่งถนนกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1นะคะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปพื้นที่ซอยพัฒนาการ54แขวงสวนหลวงด้วยนะคะเพราะว่าเราจะทราบคดีว่าถนนพัฒนาการเมื่อวานนี้เนี่ยมีน้ำท่วมขังแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงนะคะพื้นที่พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเมื่อประชาชนเดือดร้อนกองทัพบกกรมฐานกรมการฐานช่างนะคะก็พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนเป็นภารกิจของกองทัพนะคะตอนนี้เราดมกำลังพร้อมยุทธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยนะคะเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะคะไปดูโรงพยาบาลพระมงกุฎกันบ้างนะทางพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ฐานบกนะคะก็ลงไปตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลนะคะที่ส่งทีมลงไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพุทธาเขตสะพานสูงแล้วก็ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มเปราะบางจากพื้นที่น้ำท่วมสูงเนี่ยนะคะก็จะมีการบรรเทาสาธารณภัยถ้าหากรถพยาบาลเข้าไม่ถึงเนี่ยก็จะมีรถบรรทุกนะคะที่เป็นลักษณะทรัคแอมบูแลนซ์นะคะนำทีมแพทย์และอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่นะคะฝากถึงเกษตรกรด้วยนะคะที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ของท่านเนี่ยได้รับผลกระทบนี้นะคะก็สามารถที่จะประสานไปได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำเภอศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารในพื้นที่และกลุ่มโครงการพิเศษป้องกันภัยพิบัติด้านศุลกากรขออภัยค่ะป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์นะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะคะเขาจะมีหน่วยเข้าไปช่วยเหลือนะคะใครที่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าเลี้ยงวัวนะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยประสานงานไปได้กรมปศุสัตว์เขาจะส่งเจ้าหน้าที่น่ะลงไปดูแลช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดกันได้ค่ะ
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลาก

0: ก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังกันบ้างนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแจ้งวัฒนะดอนเมืองตอนนี้ยังท่วมอยู่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยถึงขั้นประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลนครนนทบุรีแล้วก็เทศบาลนครปากเกร็ดนะคะไปดูแถวพัฒนาการกันบ้างนะคะบริเวณแยกพัฒนาการถนนศรีนครินทร์นะคะก็พบว่าน้ำยังท่วมพื้นที่ถนนพัฒนาการและศรีนครินทร์ทั้งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปบางกะปิและขาออกที่จะมุ่งหน้าไปบางนาตราดยังคงสูงอยู่นะฮะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเมื่อเช้านี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะทั้งขาเข้าขาออกตั้งแต่ช่วงแยกทองหล่อถึงสะพานข้ามแยกคลองตันนะแล้วก็พื้นที่นี้เนี่ยพบว่ามีรถเนี่ยจอดเสียถึง100กว่าคันด้วยกันนะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปช่วงบ่ายค่ะบอกว่าพยายามจะเร่งระบายน้ำออกนะคะโดยเฉพาะออกทางคลองแสนแสบนะคะแล้วก็จะพยายามบรรเทานะคะให้ถนนนั้นกลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้นะคะในขณะเดียวกันไปดูจังหวัดสมุทรปราการกันบ้างผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะทั้ง6อำเภอนะคะตอนนี้ก็พยายามเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะส่วนโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเนี่ยใครที่รักษาอยู่แล้วก็คุณหมอนัดนะในวันพรุ่งนี้นี่นะคะก็แจ้งว่าเบื้องต้นเองนะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้ารับบริการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรวจกันตรวจเช็คกันก่อนนะคะที่จะเดินทางว่าสามารถที่จะไปใช้บริการได้หรือไม่เพราะว่ายังปิดให้บริการอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีการแจ้งเปิดการบริการเนี่ยจะมีการแจ้งกันอีกทีหนึ่งส่วนแฟดคลองจันนะคะน้ำยังสูงอยู่นะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะโดยเฉพาะบริเวณแยกนิด้าฝั่งถนนศรีบุรพาเนี่ยมีน้ำท่วมขังถึง80เซนติเมตรชาวบ้านยังต้องลุยน้ำและใช้กระมังขนของออกมาขนาดที่บางส่วนนั้นเดินลุยน้ำออกมาหาอาหารและน้ำดื่มกลับเข้าไปค่ะมูลนิธิสยามรวมใจระดมเครือข่ายจากจังหวัดใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานนะคะมีเรือกว่า10ลำลำเลียงเสบียงและน้ำดื่มเนี่ยนะคะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ก็ยังพบว่ามีบางส่วนเนี่ยต้องการอพยพออกจากพื้นที่นะคะเบื้องต้นทหารจากกองพันทหารช่างที่1กองพลที่1รักษาพระองค์เนี่ยก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็นำจดหมายจากชาวบ้านในแฟลตที่อยู่ด้านในเนี่ยส่งต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีทั้งการระบุเบอร์โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือขออาหารน้ำดื่มนะคะแล้วก็ยังมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่เรียกร้องนะคะขอให้เร่งช่วยเหลือรวมถึงฝากไปถึงรัฐบาลให้ช่วยแจ้งเตือนสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาในการเตรียมตัวแล้วก็ขนย้ายทรัพย์สินกันบ้างนะคะไปในต่างจังหวัดกันบ้างสระบุรีค่ะฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนนะคะต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยโค่นระเนระนาดนะคะขวางถนนพระฉายห้วยแห้งชาวบ้านสามหมู่บ้านนั้นเดือดร้อนหนักไฟก็ดับน้ำก็ไม่ไหลน้ำก็ท่วมอีกต่างหากนะคะผู้ป่วยติดเตียงได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวนะคะไปที่สักแก้วกบินบุรีกันบ้างถนนสายสุวรรณศร33น้ำท่วมหนักค่ะรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปได้ทางอำเภอเขาฉะกันก็แจ้งเตือนว่าเส้นทางขาดห้ามสัญจรถนนในสายช่วงบ้านภูเงินบ้านหนองปักหลักนะคะบริเวณก่อนถึงอ่างเก็บน้ำภูเงินถูกตัดขาด 100% ไม่สามารถเดินทางไปได้ส่วนในอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะสถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะทางหลวงหมายเลข33ตั้งแต่หน้าปั๊มปตท.ช่วงศาลาลำดวนมุ่งหน้าไปสถานีการไฟฟ้าสระแก้วบ้านแกงนะคะมีระดับน้ำท่วมสูงกระแสน้ำเชี่ยวอีกต่างหากรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายพื้นที่นะคะในสระแก้วนี่นะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยเส้นทางถูกตัดขาดนะคะก่อนเดินทางเข้าไปก็ให้เช็คพื้นที่ให้ดีๆนะคะไปดูเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศกันบ้างตอนนี้พบว่าพี่น้องประชาชนนี้นะในเขตเทศบาลเนี่ยนะคะมีทั้งหมด 16,000 คนแต่ปรากฏว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบถึง 8,000 คนด้วยกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะไปดูอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดชลบุรีกันบ้างตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตค่ะมวลน้ำไหลมาจากอำเภอข้างเคียงนะคะเข้าท่วมทั้งเมืองเฉลี่ยสูงเกือบ1เมตรด้วยกันนะคะทรัพย์สินชาวบ้านเสียหายเศรษฐกิจหยุดชะงักนะคะบางพื้นที่เนี่ยนะคะชาวบ้านบอกว่ารุนแรงใกล้เคียงกับช่วงภัยน้ำท่วมในปี2554แล้วก็ชาวบ้านไม่สามารถตั้งรับได้ทันนะคะจังหวัดสมุทรสาครค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนแม่กลองนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แควใหญ่เพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มนะคะประกาศเตือนกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเย็นนี้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์นะคะเพราะว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะประชาชนในที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งควรย้ายเข้าของไปไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนที่อ่างทองตอนนี้เร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมนะคะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายน้ำท้ายเขื่อนเกือบ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันชัยนาทก็แจ้งเตือนนะคะห่วยในพื้นที่เขื่อนห้วยหนองโรงจะระบายน้ำหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชัยนาท4ตำบลที่อยู่ท้ายเขื่อนนะก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะคะในพื้นที่นะคะที่อยู่ท้ายเขื่อนเช่นตำบลกระปกเตี้ยตำบลดงคอนตำบลเนินขามอำเภอเนินขามตำบลบ้านเชียงตำบลหันคาอำเภอหันคาก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ส่วนจันทบุรีนะคะทางภาคตะวันออกนะโดนก่อนนะคะแต่ตอนนี้ก็พบว่ามีการเร่งระบายน้ำออกจากคลองพักดีลำไผ่ออกสู่ทะเลนะคะเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันนะคะไปดูบขส.กันบ้างนะคะยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะในสถานีขนส่งนะแต่ก็เบื้องต้นเองนะคะก็ยังคงสามารถที่จะใช้บขส.นั้นเดินทางไปตามพื้นที่จังหวัดต่างๆกันได้ส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็ชี้แจงกรณีรับเรื่องร้องเรียนผู้โดยสารสายการบินนะคะที่เที่ยวขาออกนะแล้วก็ขาเข้าด้วยที่ล่าช้าเพราะว่าเบื้องต้นเองนี่นะไปรับกระเป๋าช้าเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเพียงพอเพราะว่าติดขัดเรื่องของปัญหาสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นค่ะพยากรณ์อากาศ 27-3 ตุลาคมนะคะบอกว่าด้านตะวันตกและภาคกลางจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันภาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์บรรจุสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์เขตบางนาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปยังพื้นที่พักพิงได้อย่างปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดโมลีโลกยารามและวัดยานาวาวัดในจังหวัดสมุทรสาครได้แก่วัดศรีสินมาวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์และวัดใหญ่บ้านบ่อรวมทั้งวัดในจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอ่างศิลาและวัดเตาปูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์ศรีมาทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17.00 นาฬิกาสโมสรโรตารี่แบงคอกนิวสกายนางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตาในจังหวัดปทุมธานีอีกทั้งมาจากวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลาดสายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์ศิริราชเจริญธรรมจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเว
วลา 19:00 น.บริษัทเวริทานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์นำโดยพันตำรวจโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนแสนภักดีจังหวัดหนองบัวลำพูและคณะผู้ปกครองนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรุ่นที่100ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ราชสกุลสุทัศน์ราชสกุลเกษมสรรราชสกุลจุฑาทุตและราชสกุลศักดิเดชพานุพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทอนุภาตและบุตรจำกัดและครอบครัวหงหยกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น. New Day Learning สหคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิและครอบครัวบอยโกศิยพงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้พระราชทานโครงการในพระราชดำริไว้มากมายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวัดศรีสะอาดจังหวัดชัยภูมิบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดและสภาฟรีเมซันรัตนโกสินทร์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าค่ะเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยดำรงไว้ในแผ่นดินตอนที่2ติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

เส้นทางแห่งการพัฒนาและการส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมในภูมิภาคต่างๆของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มิเพียงที่จะสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มราษฎรของพระองค์เท่านั้นนะคะแต่สายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ได้มองไปยังถึงด้านการตลาดนั่นหมายความว่าพระองค์จะทำให้ราษฎรของพระองค์เป็นผู้ผลิตและเป็นผู้จำหน่ายอย่างครบวงจรแน่นอนค่ะเรามาที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีซึ่งสถานที่ตรงนี้ต้องถือว่าเป็นต้นแบบของการสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชสวนีแม่ของแผ่นดินในการสานต่อสายใยไหมสายใยแผ่นดินเราจะไปเรียนรู้ค่ะว่าในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายให้กับคนทุกกลุ่มชนในสถานการณ์ปัจจุบันหรือโลกปัจจุบันเนี่ยเขามีวิธีการในการบาลานซ์ผลิตภัณฑ์ในการบาลานซ์ความสมดุลในการผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพและรายได้ต้องสมดุลกับผู้ผลิตอย่างไรค่ะ

0: จากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นไทยสู่การพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังเลือนหายพื้นผ้าหนึ่งผืนจึงไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมที่สะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นถิ่นแต่คือเรื่องราวของคนคือมรดกจากบรรพบุรุษและคือพลังแห่งการสร้างอาชีพที่สามารถทำให้ชุมชนหนึ่งก้าวขึ้นมาเป็นจุดหมายแห่งการเรียนรู้และเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเป็นที่รู้จักกันในชื่อกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณที่กำลังสูญหายได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพลังแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ทรงร่วมพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาทั้งการทอผ้าการย้อมสีธรรมชาติการสร้างอาชีพการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลทุกเส้นไหมที่ถูกถักทอจึงเปรียบเสมือนสายใยแห่งพระเมตตาที่เชื่อมโยงพระราชหฤทัยแม่ของแผ่นดินเข้ากับหัวใจของประสบกรณิกรทั่วประเทศ
1: พระองค์เสด็จที่อุดรธานีแล้วพระองค์ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องหมอนขิดให้เอารายผ้าจากหมอนขิดกลับมาทอผ้ามัดหมี่ด้วยแล้วก็มาใช่ทำเป็นผืนผ้าด้วยแล้วก็มีการต่อยอดขึ้นมาตรงนั้นนะครับมีโอกาสโดยหน่วยงานราชการเข้ามาแนะนำในช่วงนั้นนะครับให้ยึดมั่นพระราชดำริของพระพันปีหลวงครับ
2: นั่นคือการรักษาอัตลักษณ
1: ์ใช่ครับอัตลักษณ
2: ์แล้วอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกคืออะไรคะ
1: การย้อมเส้นไหมด้วยดอกบัวแดงครับกลับมารวมกลุ่มสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านเพราะผมมีความเชื่อในใจตลอดว่าการตามรอยเท้าพ่อแม่ของแผ่นดินครับเราจะประสบผลสำเร็จเราจะมีความสุขแล้วก็อยู่ดีกินดีแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงอยู่ในพื้นที่ครับ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกนอกจากจะได้มองเห็นคุณค่าภูมิปัญญาของสิ่งที่ตนเองมียังได้รับโอกาสในการต่อยอดจากพระวิสัยทัศน์สู่การเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผ้าไทยด้วยแนวพระดำริว่าทุกเพศทุกวัยจะสวมใส่ได้ควรมีการออกแบบที่ดีมากระตุ้นเพื่อให้ช่างทอผ้าได้เรียนรู้ว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นถ้าผ้าทอตัดชุดได้ตรงตามความต้องการโดยนำผืนผ้าดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่มีความสวยงามมาดัดแปลงให้มีความร่วมสมัยโดยกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกและพระราชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศจากกรมพัฒนาชุมชน
3: ฝ่ายหญิงสิริวัณวรีนะคะได้พระองค์ได้สืบสานพระราชนิทานสมเด็จพระพันปีหลวงภายใต้โครงการผ้าไทยแสนให้สนุกนะคะซึ่งโครงการนี้ก็เพื่อที่จะสืบสานรักษาต่อยอดเรื่องของการทอผ้านะคะให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะอุดรธานีของเราปีนี้ก็ได้ทำพิธีมอบลายผ้าพระราชทานไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ภายใต้โครงการนี้นะคะที่นี่อย่างที่นนกอกนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่รับลายผ้าพระราชทานเพื่อที่จะมาขยายผลและต่อยอดโดยใช้มีทั้งคงอัตลักษณ์ลายพระราชทานทั้งหมดแล้วก็ผสมผสานกับลายท้องถิ่นนะคะ
0: นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยพัฒนาการออกแบบลวดลายที่เป็นที่ชื่นชอบตรงตามความต้องการของตลาดแล้วช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ก็มีความสำคัญจะต้องมีความสะดวกรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มที่นิยมในปัจจุบัน
4: นอกจากที่เราจะช็อปผ่านออนไลน์ทางเพจผ้าทอมือหมักโครนบัวแดงชายคิมแล้วนะครับผมเราก็ยังจะมีผ้าที่จำหน่ายอยู่ที่ศูนย์ของเราครับผมก็จะเป็นห้องผ้าครับผมที่จำหน่ายก็จะมีทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายตั้งแต่ผ้าคลุมไหล่เป็นงานทอมือทุกชิ้นครับผมไม่มีผ้าทอเครื่องเลยเป็นภูมิปัญญาไทยของเราแท้ๆเลยครับผม อันนี้จะเป็นงานผ้ามัดหมี่สลับกับยกกิจครับผมถือว่าเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีของเราก็คืออุดรธานีธานีผ้าหมี่กิจนี่ครับผมเนาะอันนี้ก็คือจะมีทั้ง2เทคนิคในผืนเดียวกันตรงนี้นะครับผมจะเรียกว่างานมัดหมี่ครับผมลายมัดหมี่มันจะไม่ลายไม่นูนขึ้นมาครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานยกกิจยกกิจหรือว่ายกดอกมีลายนูนขึ้นมาครับผมน
2: ั่
4: นแหละครับผมแต่เรามีการรวมทันสมัยเกิดขึ้นก็คือจะมีทั้งโทนสีน้ำเงินเข้ามาก็คือเป็นลายเป็นสีโบราณดั้งเดิมครับผมว่าสีตัวนี้ก็จะเป็นสีทองทองนี้ก็คือได้จากการย้อมด้วยดอกบัวแดงตากแห้งซึ่งเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์อีกละครับของจังหวัดอุดรธานีของเราถ้าพูดถึงภาคกลางก็จะเป็นงานยกดอกครับผมแต่อีสานเราเรียกว่าย
5: กขิด
4: นะครับผมใช่ครับอันนี้เป็นงานยกขิดซึ่งจะเป็นการย้อมสีธรรมชาติจากกรีบบัวแดงสดนะครับผมผสมกับน้ำมะนาวมันก็จะได้ออกมาเป็นสีที่สวยงามแบบนี้ออกเป็นสีชมพูชมพูประมาณนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้านองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พระองค์ท่านได้เสด็จมาที่นี่เพื่อที่จะมาให้สีเพราะพระองค์ท่านตรัสว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราจะช่วยในการย้อมสีธรรมชาติ
0: จากวันแรกของการเติบโตเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกการสืบสานจึงไม่ได้หยุดที่กลุ่มทอผ้าแต่กำลังเดินทางไปสู่คนรุ่นใหม่เยาวชนจากโรงเรียนบ้านโนนกอกได้นำความรู้ด้านการออกแบบและการใช้เศษผ้ามาสร้างผลิตภัณฑ์เล็กๆเช่นพวงกุญแจกระเป๋าสตางค์กิ๊บติดผมผ้าผูกผมกลายเป็นบทเรียนด้านทักษะอาชีพของนักเรียนเด็กๆได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาของคนในชุมชนและยังสามารถนำผลงานไปจำหน่ายผ่านกลุ่มทอผ้าบ้านโนนกอกที่จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกิดเป็นรายได้ระหว่างเรียนและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี่คือการสืบสานที่ไม่ได้เพียงรักษาของเก่าแต่กำลังสร้างผู้สืบทอดคนรุ่นใหม่เมื่อชุมชนค้นพบว่าทุนทางวัฒนธรรมของตนสามารถสร้างได้ทั้งคุณค่าและมูลค่าจึงไม่ได้หยุดเพียงการผลิตสินค้าแต่พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกและเปิดพื้นที่ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสทั้งการทอผ้าการเสาไหมการมัดย้อมการปั่นฝ้ายและการย้อมสีจากดอกบัวแดงนักท่องเที่ยวสามารถลงมือทำเรียนรู้ด้วยตนเองและนำผลงานกลับไปเป็นความทรงจำในทุกขั้นตอนก่อนที่จะเป็นผืนผ้าอันงดงาม
3: ที่นี่เป็นหมุดหมายที่ต้องมาสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สนโลกนะคะซึ่งในการที่เริ่มในการเปิดตัวมหากรรมผู้สนโลกหรือว่าการสำรวจต่างๆที่นี่จะเป็นจุดแรกที่ทางคณะกรรมการคัดเลือกและจะประเมินให้ผ่านองค์ประกอบของที่นี่คือลำน้ำพืชพันธุ์ก็คือบัวแดงก็ที่นี่มีครบค่ะแล้วก็เรื่องของเสน่ห์วิถีชีวิตของคนก็สอดรับกับแนวคิดของมหากรรมผู้สนโลกทั้งหมดเลยค่ะ
6: ของไทยเราเองเนี่ยจะมีเส้นใยไหมกับฝ้ายไหมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและก็ทำได้ยากกว่าฝ้ายซึ่งฝ้ายก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าหนึ่งต้องทำมาเป็นเพื่อเป็นหมอนเป็นผ้าห่มเป็นตัดเสื้อในสมัยก่อนครับจึงจำเป็นว่าทำไมลูกสาวบ้านไหนต้องหัดทำฝ้ายเพื่อที่จะไปทำเป็นเครื่องเรือนถึงจะออกเรือนได้ในเมื่อก่อน
0: ขณะเดียวกันชุมชนยังเชื่อมโยงเรื่องราวของผืนผ้าเข้ากับอาหารวัฒนธรรมประวัติศาสตร์รวมทั้งธรรมชาติทั้งการสาธิตข้าวต้มธัญพืชกลีบบัวแดงอีกหนึ่งกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกสู่การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านโนนกอกจึงก้าวสู่การเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดการนำทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้คือพลังของการสืบสานรักษาและต่อยอดจากแม่ของแผ่นดินสู่ลูกหลานของแผ่นดินจากพระราชปณิธานสู่พลังของประชาชนและจากเส้นใยเล็กๆได้ถักทอเป็นผืนผ้าด้วยพระเมตตานี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวความสำเร็จใต้ร่มพระบารมีที่เกิดขึ้นจากพลังของคนไทยผู้ร่วมกันรักษาสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยทำรงไว้ในแผ่นดินเพื่อส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไป
2: จึงนับเป็นความโชคดีของชุมชนในท้องถิ่นไทยในทุกภูมิภาคนะคะวันนี้การที่เรายังคงร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาทตามแนวทางที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านมีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงมองเห็นความเป็นช่างในตัวของราษฎรไทยวันนี้ได้ปรากฏความสำลิดผลแห่งแนวพระราชดำริอัตลักษณ์ไทยสามารถประกาศก้องก้าวสู่ความเป็นไทยสู่สายตาสากลได้อย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ
5: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเนาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
2: ้
5: ว
2: ไม่ต้องเขียวดีจ้ะจะเขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนักหยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพของมารวยและไทยทิพย์โอสถเห็นผลไวได้ผลจริงกรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
0: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลก็หายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายวันนี้เอาใจคอเพลงลูกกรุงหน่อยเนาะหลายๆท่านบอกแม่ลุงช้างไม่เปิดเพลงลูกกรุงมานานแล้วให้เปิดลูกกรุงหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณคุณพี่จากบ้านหมี่นะครับขับรถดองแดงดองแดงมาซื้อปุ๋ยกันถึงโกดังมาถึงบ้านกันเลยไม่ยอมเสียค่าน้ำมันรถตัวเองก็ต้องมาอยู่แล้วนะทีนี้ต้องแบกเองแบกไม่ไหวสิอ้าวขอบคุณที่มาครับถือว่ามาเยี่ยมเยียนกันเนาะปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือครับ0812901691ครับใช้ปุ๋ยดีมีเยอะแยะทั่วประเทศไทยแต่วันนี้ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนฮิวมิกโคลไมต้องปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียว50กิโลกรัมครับโอ้ยเสียงดังไปนิดนึงขออภัยครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ดูแลกันนะฮะ
1: สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะอาหารการกินก็เป็นส่วนหนึ่งละที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงหรือว่าร่างกายเราอ่อนแอมันอยู่ที่อาหารการกินเราด้วยนะเป็นหลักๆเลยเขาบอกว่ากินยาเป็นอาหารกับกินอาหารเป็นยาเนี่ยนะมันต่างกันนะเพราะนั้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก Pro Mix Oil 2กระปุกครับ650บาทนะครับทานก่อนนอน2เม็ดเนี่ยได้เดือนหนึ่งคือ1เม็ดเพื่อการบำรุงนะฮะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพดีอยู่ที่ตัวเราเองครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคนอายุเยอะๆแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่ดูตัวแลตัวเองใครจะมาดูแลตัวเราเนาะถูกไหมไปฟังดาวใจไปจิตร้องครับส่วนเกินนะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ให้ยาย่าบริงดูแลสายตาท่านเนาะ1กระปุกมีตั้ง60เม็ดแน่เขาขาย800บาท60เม็ดนะ800บาทไม่เอาไปเปรียบเทียบกับใครนะโอ้ยเนี่ยทำไมขายแพงจังเนี่ยมัน60เม็ด60เม็ดตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยถ้าไม่ได้เป็นอะไรนะฮะบำรุงและฟื้นฟูก็เม็ดเดียวพอเนาะนะครับอ้าวโทรหาลุงช้างครับ081-290-1691เราจะเจอกัน3คลื่นนะวสป.711ลพบุรีวสป.1449ชุมพรแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นประจำประจำนะเหมือนพี่เหมือนน้องกันแล้วนะวิสาสาปรมายาติเนาะความสนิทคุ้นเคยเปรียบเสมือนญาติอันสนิทนะฮะบางคนก็เรียกไอ้ช้างเอ้ยส่งมาให้หน่อย2กระปุกอะไรเงี้ย2กระปุก 1,500 บาทครับกระปุกเดียว800บาทนะฮะอย่าบริ้งทานได้ทั้งหญิงและชายครับ

0: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: เวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะนะครับ25นาทีโดยประมาณขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับขอบคุณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้เยอะแยะเลยนะแต่ก่อนจ่ายเงินจ่ายทองอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
4: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691
5: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: มิโน่ลาย07
6: 0
7: สวยจนล้นไปคน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
7: ใครชายใดทั้ง
9: คนนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
11: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
14: ของมารวยทีวี
10: ใช่
11: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
15: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิง
2: สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจะว่าเลิศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สมุนไพร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณกฤตยารอดรัตนาทูลรายงานค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบ3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์เขตบางนาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีกฤตยารัตนาทูลรายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ในวันจันทร์และอังคารที่28และ29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการ2วันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกับการให้บริการต่อประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีโดยในกรณีของตลาดหลักทรัพย์นั้นเปิดให้บริการตามปกติสำนักงานชลประทานที่13แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนแม่กลองโดยแจ้งเตือน3จังหวัดประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยแนวโน้มระดับน้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองอาจมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ2เมตรจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้จังหวัดรับทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองท้องถิ่นผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนที่อาศัยริมน้ำที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตลิ่งล่างของลำน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
4: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
2: ๆรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผม

0: หว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
7: ทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวก็หาว่าผมมาคนเดียวอีก
1: สองคน
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: คนนี้ก็มนะจริงๆเนาะ
1: มนะแบบไหนอะ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่าสายฝนมาได้
1: อ้าว
0: ฝนก็ตกนี่เนี่ย
1: ฝนเรา
0: ผมว่าจะไปรับเนี่ยมักไม่ต้อง
1: แล้วรถเบนซ์ไปรับคุณโชเล่เจ้านะ
0: ใช่เพราะว่าเมื่อคืนลิเกนอนบ้านทุกคนนงอมนางเอกกลัวจะผมไปเห็นภาพบาดตาบาดใจเรื่องไงไม่รู้
1: ลูกหลานเต็มบ้านหมดเนี่ยนะ
0: เชฟหมูบอกว่าฝนตก 3-4 วัน3วัน4คืนลูกค้านอนเล่นสบายใจอยู่ในบ้านเขาไม่ได้มาตลาดกันเท่าไหร่จ้ะเชฟหมูอยู่เฝ้าบ้านนะเชฟหมูเน
1: า
0: ะ
1: เชฟหมูป่าโมกคนขยันเนี่ย
0: ครับขยันเนี่ยก็น้ำก็ทั่วถึงทั่วทุกละแหงเลยนะก็มีคำเตือนคำฝากกันมาจากสำนักข่าวหลายพื้นที่นะลุงโชเล
1: ่ครับ
0: ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์หน่อย
1: ช่วงนี้ก็น้ำอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: น้องน้ำเนี่ย
0: น้องน้ำอย่างเดียวแล้วก็ใครที่จะรอคุณปิดาวันนี้คิวจะต้องไปดอนพุธคงไม่ได้ไปละ
1: วันนี้นะ
0: ไม่ได้ไปอยู่บ้านเนี่ย
1: ไม่สุดโสภาซะแล้ว
0: ไม่สุดโสภาแล้วอยู่บ้านดีกว่า
1: ฝนฟ้ามันขนองอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวชะแลมก็จะปวดท้องสงสารเขา
0: ครับ
1: มหาหิงหน้าแห้งนะแหลมนะปวดท้องอ่ะ
0: ใช้มหาหิงเลยแหละ
1: ใช่สมัยก่อนเด็กปวดท้องแล้วมหาหิงเนี่ยอีกก็ป้าป้าปลาแหลมปลาแช่มอยู่
0: เขามีของจองกันนะเขาเรียกอะไรนะ
1: ปลาแหลมชะแลมดาวรุ่งเน
0: ี่ยปลาแช่มชะแลมดาวรุ่งคุณปีดาก็ตั้งชื่อไปให
1: ้
0: ครับผมทางประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีก็มีข่าวคราวมาบอกเล่า90กันเป็นประจำแหละนะครับว่าเรื่องของฝนของฟ้าเนี่ยเนี่ยผมก็หาไม่เจอซะแล้วในคุณสวามินีเนี่ย
1: ส่งกันมา
0: ส่งมาบอกว่า
1: หลายพื้นที่เนี่ย
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองชัยนาทป่าสักฝั่งซ้ายอำเภอบ้านหมี่นะครับพร้อมกับสั่งการให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการนำคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเนาะมีเบื้องหลังอะไรเนี่ยเขาบอกว่าการรถไฟแจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือหลังน้ำท่วมสันรางย่านสถานีหัวงิ้วขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์บางช่วงแถวๆตาคลีอะ
1: ตาคลี
0: อยากจะไปขึ้นเหนือก็ลงตาคลีแล้วขึ้นรถยนต์ต่ออะไรประมาณนั้นน่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือหลังเกิดน้ำท่วมสันรางบริเวณสทล217/4-5ย่านสถานีหัวงิ้วระดับน้ำสูงที่สันรางเนี่ย15เซนติเมตรในหลวงโชเล
1: ่
0: ส่งผลให้ไม่สามารถใช้กระบอกรถสายเหนือทั้งเที่ยวขึ้นและก็เที่ยวล่องผ่านบริเวณดังกล่าวได้
1: น้ำมันเยอะ
0: จำเป็นต้องปิดทางระหว่างสถานีหนองโพเนินมะกอกตั้งแต่4โมงเช้าเมื่อวานนี้จนกว่าจะเหตุการณ์ปกตินะครับเมื่อคืนนี้ผมก็เล่าให้ฟังในรายการที่จอสอนหนึ่งนะฮะที่จอสอนหนึ่งในตอนนี้ก็เริ่มแล้วจริงๆผมนึกว่าเขาให้เดือนหน้า
1: เป็นไงอ่ะ
0: เขาให้มาตั้ง2วันแล้วล่ะ
1: โอ้
0: ก็จัดรายการไปมันก็เหมือนชาวบ้านเขาอะนะจัดรายการเพลงนะผมก็เลยเดี๋ยววันนี้ก็เป็นข่าวข่าวคนคู่นี่แหละนะ
1: หมูกับช้างเนี่ยนะ
0: ช่วงหัวค่ำ
1: เอาไปแนะนำตัวกันหน่อย
0: แล้วก็ดึกไปรีลันอีกรอบนึง
1: โอ
0: ้เนาะให้ฟังกัน3รอบเลยจอสอนหนึ่ง
1: คนฟังนี่ก็จะหลากหลายอะนะ
0: ครับ
1: หลายช่วง
0: ก็ขอบคุณนะโกโก้ตอนนี้มาแรงเหลือเกินโกโก้
1: ชูเนี่ยนะ
0: ครับยืนยันว่ามันอร่อยอร่อยอร่อยนะ
1: โก โอ้ก็ชู
0: อร่อยจนไม่อยากจะโม้อร่อยแล้วบอกว่าไงช้างโม้อีกแล้วไม่ได้โม้นะ
1: อ
0: ันนี้เรื่องจริงไหมครับ
1: ครับ
0: ที่อยากจะบอกว่าเราเอาเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังไม่ได้เคยเอาโม้โกหกโอ้ยก็อย่างวิทยุอะวิทยุเราซื้อมา500
1: แล้วยังไง
0: เราขอกำไร50 บาทให้เด็กหอวิ่งกันไปส่งแล้วก็ขอค่าส่ง50 บาทก็ขาย600
1: จาก500ขาย600
0: แต่จริงๆเราก็ไม่ได้กำไรอะนะแต่ถ้าคุณผู้ฟังสั่งซื้อสินค้าในรายการเราเนี่ย
1: ไอทิปโอสด2กระปุก600
0: หรือ2 3กล่อง600ก็ได้หรือจะเป็นยาย่าบิงสักขวดนึงหรือจะเป็นดีแคร์สัก2ขวด
1: ดีแคร์2ขวดนี่ก็650แล้วก็วิทยุ500
0: เหลือ500
1: ก็จ่าย1,150
0: 1,150หรือจะเป็นเรื่องของดีแคร
1: ์
0: ดีแคร์กับดีแคร์กับโปรมิกออยล์อ่ะมาราคาเดียวกันไงนะครับหรือจะเป็นไบโอดีก็ได้ไบโอดีสักขวดหนึ่ง690 บาทนะ
1: วิทยุก็เหลือ500อะแหละ
0: ใช่
1: เราต้องฉลาดดิ
0: ครับ หรือจะเป็นกอโก้สักกล่องนึงอะไรเงี้ย
1: โก้ชูก็กล่องละ300
0: ครับผม
1: 2กล่องก็500ซื้อ2กล่องนี่ก็จะได้ประหยัดไปตั้งอะไรนะ100นึงอ่ะนะ
0: ใช่จาก600ก็เหลือ500
1: 600เหลือ500อ่ะนะ
0: ครับ
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ไม่ประชําเดินอะไรวุ่นวายเนี่ย
1: ก็เอาน้ำมาให้อ่ะนะ
0: แทนที่จะชงโกโก้มาให้ชงลิต้ามันโกมาให้ซะนี
1: ่อ้าวเขาก็อยากให้นั่นน่ะสิ
0: อยากให้กระชุ่มกระชวยมั้ย
1: ประมาณนั้น
0: จริงๆมันดื่มแล้วก็กระชวยกระชุ่มเหมือนกันแหละเพราะว่าฝนมาอย่างขนาดนั้นน่ะนะ
1: ฝนฉ่ําท้องฟ้ามาหลายวันแล้วเนี่ยก็ต่อไปก็คงจะแนวนี้ตลอดนะ
0: ครับก็บอกมัน
1: โลกมันเปลี่ยน
0: มันหมุนอยู่เหนือประเทศเหนือประเทศไทยเราเนี่ยเหนือไปบนฟ้าเนี่ยนะมันไม่ไปไหนเลยนะแล้วก็จะค่อยๆพัดไปทางพม่าแล้วก็เลยไปอินเดีย
1: อ้าวไม่ไปเขมรไง
0: เขมรลงโดนไปเต็มๆแล้วนะครับถ้าบ้านเราน้ำท่วมขนาดนี
1: ้เป็นไงเ
0: ขมรอยู่ต่ำกว่าเรามันจะเหลือหรือ
1: โ
0: อ้ใช่ไหม
1: ขอให้ท่วมเยอะๆหน่อยนะ
0: มันจะได้หนีมาบ้านเราสิ
1: หยอกเขา
0: ครับซื้อกาแฟสักถุงวิทยุก็เหลือ500มะระคีนกสักกระปุกหนึ่งสักกระปุกเสียค่าส่งนะ
1: มะระคีนกกระปุกก็300นี่ต้องเสียค่าส่ง
0: ซื้อ2กระปุกสิ
1: อันนี้เถอะเราจะไม่เสียค่าส่ง
0: ไม่เสียค่าส่ง
1: จ่าย600
0: ครับวิทยุก็500น้ำมันงาดำก็เหมือนกัน
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ครับ
1: กระปุกก็300เหมือนกัน
0: หรือจะเป็นไทยแคลพัดก็ได้
1: ไทยแคลพัดใน2กระปุก500
0: หรือจะเป็นโฟกัสก็ได
1: ้สำหรับท่านที่ขี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: ใครที่สั่งโฟกัสไว้ใจเย็นๆหน่อยนะของยังไม่มาเพราะคนส่งบอกว่าเจอน้ำรอนิดนึง
1: นั่น
0: ทางปักช่องทางโคราช
1: โอ้
0: โคราชนะแต่อ่างเก็บน้ำพวกเขื่อนอะไรเขายังรับน้ำได้เยอะนะ มีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่มีอยู่20-30%เองไม่ถึง50%
1: แต่มันเยอะเขาก็ต้องพร่องลงมานะ
0: ถ้าเขื่อนป่าสักแล้วนี่มี80%ยังรับได้อยู่นะครับ
1: อีก20%นึงไง
0: ครับแต่ที่นครนายกอ่ะนครนายกปราจีนบุรีเนี่ยนครนายก
1: เขื่อนอะไรนะ
0: สีอะไรนะอันนั้นเขื่อนของ
1: เขื่อนใหญ่นะ
0: ขุนด่านชัยปราการ
1: ขุนด่านชัยปราการนี่บรรจุน้ำเยอะเนี่ย
0: เขาก็พร่องน้ำออกมาแล้วนะครับ
1: พร่องเยอะด้วยนะ
0: ครับสักแก้วโอ้ทั่วถึงหมดเลยพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ก็ต้องสถานการณ์เรื่องฝนเรื่องน้ำอย่างเดียวด้วยนะ
0: ครับ
1: เยอะแยะไปหมดเลย
0: ก็ระวังก็ดูแลตัวเองเนาะผมแนะนำว่าเนี่ยไฟฉายควรจะมีเอาไว้ฐานไฟฉายวิทยุนะครับโทรศัพท์ชาร์จแบตไว้แล้วก็ยังมีเขาเรียกอะไรนะ power bank ด้วย
1: power bank เนี่ย
0: ก็จะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้ก็ทุกภาคส่วนนะลงไปดูพี่น้องบ้านเรากันทั้งหมด
1: ก็ลงพื้นที่กันนะ
0: ครับตอนนี้เราไม่ได้ขายของก็ไม่เป็นไรก็มาทำรายการนี่มันมีสีสันหน่อย
1: ให้ท่านได้รู้ได้คุ้นได้ฟังกัน
0: ครับ
1: ไม
0: ่ใช่เอาแต่แม่จะโฆษณาขายของตะพื้นเมื่อไหร
1: ่นั่นเ
0: ต้ช่วงยุคเขาเรียกว่าวิกฤตแบบนี้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะ
1: ช่วยกันกับคนที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ครับวันนี้ฝนฟ้าคะนองเยอะนะครับภาคเหนือได้160ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ60 ภาคกลางเราเยอะจริง
1: ๆฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่เนี่ย
0: ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรี
1: อ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงคราม
0: มีฝนตกมากหนักสุดๆเลยก็นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรี
1: กาญจนบุรีและราชบุรีนะ
0: ครับ
1: ระวังโอ่งลอยน้ำนะ
0: ภาคตะวันออกร้อยละ70เหมือนกันนะฮะ
1: ตกที่ไหนบ้างอะนะ
0: นี่ไงปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยอง
1: แล้วมันจะไปตกหนักมากที่ไหนอะนะ
0: นครนายกจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราด
1: สามจังหวัดนี่จะหนักหน่อยเนี่ย
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1: ร้อยละ60ของพื้นที่
0: ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับ
1: และตกหนักที่ไหนอะนะ
0: เพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์ครับ
1: สองเมืองเนี่ยนะ
0: ครับพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ70นะ
1: มีตกที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะ
0: ครับกรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ80นะครับ
1: กรุงเทพน้ำท่วมอยู่เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: น่าเห็นใจ
0: น่าเห็นใจจริงๆแล้วนะครับ
1: ต่อไปก็จะเป็นแบบนี้ประจำนะ
0: ครับ
1: ดูของหน้าฝนเนี่ย
0: รถเก๋งจมน้ำจ้างรถมายกนะรถเคนเกี่ยวโดนสายไฟฟ้าดูดดับทั้งคนยกทั้งเจ้าของรถเสียชีวิตเลย
1: น่าสงสารเนาะ
0: ครับ
1: ไม่น่ามายกเลย
0: มาตอนตีหนึ่งมาเช้าเนี้ย
1: วันเนี้ย
0: ตำรวจจากสภ.บางแก้วได้รับแจ้งว่าไฟฟ้าช็อตคนเสียชีวิต
1: มีคนได้รับบาดเจ็บ2รายเนี่ย
0: ภายในหมู่บ้านจาวเบกิ่งแก้ว19เลขที่55ทับ10
1: หมู่ที่15ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเน
0: ี่
1: ย
0: แพทย์เวรจากโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินท
1: ร์มูลนิธิร่วมกับตันยู
0: ไปสำรวจตรวจสอบนะครับ
1: ก็ได้ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: ภายในหมู่บ้านนะมีน้ำท่วมสูงเมตร20เนี่ย
1: โอ้น้ำท่วมสูงเนี่ย
0: ครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถโฟร์วิลยกสูงขับกลับไปที่บ้านดังกล่าวพบนายธนกฤตฉิมพาลี
1: อายุ40ปีเป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
0: ที่ถูกไฟฟ้าดูดเนี่ยเพื่อนบ้านก็ช่วยกันนำขึ้นมาจากน้ำ
1: แล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็พบนายสิทธิภพมีสัมฤทธิ์อายุ31ปีครับ
1: อยู่บ้านเลขที่ 30/7 หมู่ที่5
0: ตำบลบางจากอำเภอพระประแดงสมุทรปราการเป็นคนขับรถเครน6ล้
1: อทะเบียนกรุงเทพมหานครเนี่ย
0: ครับถูกไฟฟ้าดูดได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจ
0: และนำขึ้นรถส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์9
1: แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: จากการสอบถามนางธนพรฉิมพาลีฉิมพาลีภรรยาของคุณธนกิจเจ้าของบ้านเนี่ย
1: บอกว่าสามีกับตนเนี่ยนะ
0: ไปจ้างรถยกมายกรถเก๋งของตนที่จอดจมน้ำอยู่หน้าบ้านเพื่อจะไปจอดที่สูง
1: ขณะที่กำลังยกเนี่ยนะ
0: เก๋งรถยกรถเก๋งขึ้นรถเคนเนี่ยปรากฏว่า
1: ไปโดนกระสายไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านเนี่ย
0: เกิดไฟฟ้าลัดวงจรดูดคนครับคนที่บังคับเคนเนี่ยจนจมน้ำ
1: แล้วก็สามีของตนเนี่ยยืนอยู่ใกล้ๆพอดี
0: จะเข้าไปช่วยแล้วโดนไฟฟ้าดูดจมน้ำไปอีกคนหนึ่ง
1: ไม่น่าไปช่วยเขาเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็เลยโทรแจ้งการไฟฟ้าให้มาตัดไฟแล้วก็ไม่ทันได้ช่วยสามี
1: ช่วยไม่ทันแล้วก็คนขับรถเครนเนี่ยรับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็แน่นิ่งเนี่ย
0: และในที่สุดก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: สงสารเนาะ
0: ภายหลังตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เชิญตัวผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำที่สภ.บางแก้ว
1: ตัวร่างผู้เสียชีวิตก็นำส่งไปทำการชันสูตรที่
0: โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
1: นี่น้ำทั่วบุษราจะไปเอารถไปไว้ที่สูงอะนะ
0: ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: ทั้งเจ้าของรถและก็คนที่ไปยกกันนะ
0: ครับ
1: น่าสงสารเนาะ
0: นี่น้องตัวน้อยฮีโร่ตัวน้อยเนี่ยนะ
1: เป็นยังไงล่ะฮีโร่ตัวน้อย
0: ชื่นชมฮีโร่ตัวน้อยเลยวางกระเป๋าก
1: ระ
0: เป๋าโรงเรียนนี่แหละลุยท่วมลุยน้ำท่วมไปเก็บขยะหวังจะให้ท่อระบายน้ำไม่อุดตันไงเห็นมันกำลังจะเข้าไปในรูท่อน้ำมันนะเดี๋ยวมันจะอุดตันนะน้องรีบเข้าไปช่วยเลยเรื่องราวดีๆที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลนะลุงโชเล่
1: เอาอย่างนี้ต้องพูดถึงเด็กดีบ้างสิ
0: ครับ
1: ดีก็ไปแว้นมอเตอร์ไซค
0: ์ใช
1: ่
0: มีสมาชิก TikTok ใช้ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกมันอ่านไม่ได้ NDPHK
1: อ
0: ่านยังไงก็ไม่ออก
1: ภาษาอะไรล่ะ
0: ภาษาประเทศไหนก็ไม่รู้เนี่ย
1: ภาษาอังกฤษเนี่ย
0: คุณอ่านดิ
1: อังกฤษ
0: โอเคสุดยอด
1: เขาได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ย
0: ความแคปชั่นสั้นๆว่าใจน้องมั่งอย่างรอเลย
1: โอ้
0: ชาวบ้านชาวเน็ตก็ชื่นชมการกระทำของเด็กนักเรียนชาย ในคลิปจำนวนมากเลยนะ
1: ชื่นชมกัน
0: โดยคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยอ่อนนุช17
1: กรุงเทพมหานคร
0: ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้มีน้ำท่วมขังสูงเกือบครึ่งล้อรถยนต์นะครับ
1: หลังจากนั้นก็มีถุงขยะจำนวนมากลอยไปตามกระแสน้ำเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: แล้วยังไง
0: ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวปรากฏว่ามีภาพเด็กนักเรียนชายรายหนึ่ง
1: เดินมาพบเขาพอดี
0: นะพร้อมกับกระเป๋านักเรียนแล้วก็ร่มแล้วก็วางสัมภาระทั้งสองไว้ริมทาง
1: แล้วก็ตัดสินใจเดินลุยน้ำเข้าไปเก็บถุงขยะ
0: ที่ล้ออยู่ตามพื้นถนนทีละถุงละถุงจากนั้นก็หิ้วถังขยะไปลงถังขยะนะครับ
1: เพื่อไม่ขยะมาลอยไปกีดขวางทางอุดตันของท่อระบายน้ำเนี่ยนะโอ้น่าชื่นชม
0: นะครับแล้วก็ทำคนเดียวด้วยไม่มีพวกด้วยพอคลิปถูกเผยแพร่ไปมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเด็กนักเรียนคนดังกล่าว
1: พร้อมกับชื่นชมครอบครัว
0: และคุณครูที่ปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยมีความคิดเห็นเช่นคุณพ่อและคุณแม่สอนมาดีจริงๆขอชื่นชมพร้อมฝากให้น้องดูแลสุขภาพจากการลุยน้ำด้วยนะครับ
1: สุดยอด
0: ครับผม
1: เรียนเน
0: ี่ยดูแลสุขภาพกันนะแม่นะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็
1: ทางด้านของ
0: ยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตากันนะ
1: นี่เกี่ยวกับสายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ยาย่าบิงก็จะเป็นแบบชนิดแคปซูลนะนะ
0: ใช่
1: รับประทานง่าย
0: ดีแคร์ก็เป็นซอฟเยลนะ
1: ดีแคร์นี่2กระปุกก็650 บาทเนี่ย
0: ราคาเดียวกับโปรบิกออยดูแลเรื่องไต
1: แล้วก็โปรก็เหมือนกันด้วย
0: ครับก็ดูแลกันไปเรื่องไตนะย้ำหน่อยเรื่องเค็มๆก็อย่าไปกินมันเยอะคือกินได้นะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ให้กินก็กินพออร่อยพอละ
1: อ
0: ย่าไปกินเยอะถ้ามันหิวจะนอนอยู่แล้วก็นี่โกโก้เรานี่ชงดิ
1: โกโก้ชูนะ
0: หลายคนบอกโอ้กินโชโช่แล้วโกโก้แล้วกลางคืนขอนอนให้หลับดีไว
1: ้นอนสบาย
0: มันอิ่มมันเนาะ
1: แ
0: ล้วมันก็สดชื่นด้วยเบาหวานไม่ขึ้นนะเขาใส่ซูคราโลส
1: รับประทานได้เป็นเบาหวานก็รับประทานได
0: ้บำรุงสายตาบำรุงสมองด้วยนะนะครับกล่องหนึ่ง300บาท
1: 300บาทง่าย
0: 2กล่อง500บาทพอแล้วสามีภรรยาครับ
1: เป็นไง
0: เสียชีวิตพร้อมกันในบ้านพัก
1: เบื้องต้นคาดว่า
0: อาจจะเกี่ยวข้องกับไฟรั่วหรือไม่ก็ไฟดูดนี่แหละ
1: โอ้นี่นะมาจากฝนมาจากน้ำเน
0: ี่
1: ยไฟดูดคนตายอย่างน้อยข่าวแรกก็2ศพแล้ว
0: ครับ
1: คราวนี้อีกไงเนี่ย
0: คราวนี้อีก2ศพผัวเมียเลย
1: ไฟก็ไม่น่าดูดเลยเนาะ
0: ครับโน่นเมื่อวานนี้นายอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษรับแจ้งว่าม
1: ีคนเสียชีวิตที่บ้านพักในตำบล
0: โรงสำโรงพลันตำบลไพรบึงจึงก็ได้เมาให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและสมาชิกไปตรวจสอบหน่อยสิ
1: ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ก็ไปถึงสถานที่ก็ไปพบศพนายพงษ์พสินครับ
1: และอีกคนนึงอ่ะ
0: นางธัญญนันท์สองสามีภรรยา
1: เจ้าหน้าที่ต้องประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8
0: แล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาไพรบึง
1: สภ.
0: ตำรวจจากสภ.ไพรบึง
1: โรงพยาบาลไพรบึง
0: และก็เทศบาลตำบลโรงสำโรงพลันนะ
1: เข้าไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ
0: เพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบ
1: ก็ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2รายเนี่ยนะอาจจะประสบเหตุจากกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่ก็ไฟฟ้าดูด
1: อย่างไรก็ตาม
0: ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้แน่ชัด
1: ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดครับ
1: คดีจากการสอบถามญาติของคนเสียชีวิต
0: ทราบข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนเคยเห็นทั้ง2รายได้เดินทางไปซื้อปั๊มน้ำ
1: มีความตั้งใจที่จะนำมาสูบน้ำ
0: ที่ท่วมขังบริเวณบ้านหลังจากในช่วงที่ผ่านมาน้ำมันท่วมขังในพื้นที่
1: จากข้อมูลดังกล่าว
0: เจ้าหน้าที่จึงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีความเกี่ยวข้องกับการติดตั้งหรือเตรียมใช้งานปั๊มน้ำหรือเปล่าร
1: วมถึงจุดใดที่อาจจะมีกระแสไฟมันรั่ว
0: หรือไม่ทั้งนี้ยังมีการยืนยันว่าปั๊มน้ำเป็นสาเหตุโดยตรงของเหตุการณ์หรือเปล่าก็นี่นะ
1: ไฟดูดตาย
0: ครับอย่างน้อยอย่างน้อยตัดกระแสไฟก่อนดีกว่าไห
1: ม
0: น่าจะทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วมองมันไม่เห็นตัวไง
1: และโดยเฉพาะบ้านเนี่ยบางที่มีปลั๊กที่อยู่ติดกับพื้นเลยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อันตรายนะ
0: นอกจากอันตรายจากน้ำท่วมแล้วก่อนถ้าน้ำไม่ท่วมก็ระวังเด็กกัน
1: เนี่ย
0: ทางกันไปเอานิ้วแย่กันมาอย่างเงี้ยนะ
1: มีลูกมีหลานก็ต้องดูแลกันได้นะ
0: ครับ
1: เป็นห่วงเป็นห่วง
0: เอาเป็นห่วงจริงๆอันเนี้ย
1: นั่นสิ
0: ครับผม
1: ม
0: ีเรื่องราวของรถกระบะ ประกบยิงถล่มสาววัย24
1: เสียชีวิตคาพวงมาลัยรถเนี่ย
0: 10ตำรวจโทรมาด้วยการบาดเจ็บครับ
1: ยิงผู้หญิงก็ไง
0: โอ้แม่ฝีมือคุณนี่แน่นอนจริงๆยิงใครไม่ยิง
1: ไปยิงผู้หญิงวัย24เสียชีวิตเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: โอ้นี่ที่3เมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.พระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ได้รับแจ้งเหตุมีการไล่ยิงถล่มกันที่บริเวณ
0: แยกตลาดนาพรุหมู่1ตำบลนาพรุอำเภอพระพรหมนะครับนครศรีธรรมราชนี่นะ
1: ไม่มีผู้เสียชีวิต1รายได้รับบาดเจ็บ1ราย
0: รับแจ้งแล้วก็รายงานผู้บัญชาทราบแล้วก็ไปตรวจสอบครับ
1: พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
0: พอไปถึงพบรถเก๋งโตโยต้าสีขาวจอดอยู่กลางถนนนะ
1: คนเสียชีวิตเป็นคนขับเนี่ยชื่ออะไร
0: นางสาวเอนามสมมุตินะ
1: อ
0: ายุ14ปีครับเป็นชาวอำเภอทุ่งสง
1: นครศรีธรรมราชนี่แหละ
0: ออกอากาศอยู่ด้วยได้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวสวัสดีชาวนครศรีธรรมราชนะ
0: ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ศีรษะด้านขวาครับ
1: ได้รับบาดเจ็บกว่
0: าส่วนอีกคนหนึ่งก็สิบตำรวจโทศิวกร
1: อันนี้เป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นเพื่อนของคนตาย
0: ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ
1: ข้าราชการสอบสวนก็ทราบว่าน
0: างสาวเอนั้นทำงานอยู่ที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งของอำเภอทุ่งสง
1: หลังจากเลิกงานก็ได้ชักชวนกลุ่มในเพื่อนเนี่ย
0: ไปเที่ยวฉลองวันเกิดที่สถานบันเทิงในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
1: หลังจากร้านปิดเนี่ย
0: นางสาวเอก็ขับรถเก๋งคันดังกล่าวมากับ10ตำรวจโทศิวกร
1: แล้ว
0: ก็เพื่อนอีกคนหนึ่งไม่ทราบชื่อรวมแล้ว3คน
1: ระหว่างทางก็แวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันเนี่ย
0: ริมถนนแห่งหนึ่งที่บริเวณ5แยกนาพรุที่เขาจะเข้าไปทำธุระส่วนตัวนะ
1: แล้วก็
0: ขับรถออกจากปั๊มเพื่อจะกลับบ้าน
1: พอมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณสี่แยกไฟแดงตลาดนาพรุเนี่ย
0: ก็มีรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนขับตามประกบครับ
1: ก่อนที่คนร้ายที่นั่งทางด้านซ้ายเนี่ย
0: เปิดกระจกออกมาและใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงใส่นางสาวเอที่กำลังขับรถแบบไม่ยั้งเลยนะครับ
1: จนเธอเสียชีวิตคาพวงมาลัยเนี่ย
0: ขณะที่10ตำรวจโทศิวพศิวกรเนี่ยก็ได้ถูกคมกระสุนได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: ส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่ง
0: ไม่โดนกระสุนจากนั้นรถกระบะก็เหยียบคันเร่งขับหลบหนีไปตามระเบียบครับ
1: หนีไปด้วยความเร็วด้วย
0: ระเบียบวิ่งนำหน้า
1: เออ
0: มันก็ขับตามไปสิน
1: ั่นต้องไปตับมาให้ได้โดยละม่อมนะ
0: ละม่อมตามหน่อย
1: น่าสงสารเนาะไม่น่าไปเข้าห้องน้ำ
0: ทางด้านตำรวจก็บอกว่าจากการสอบสวนพบว่ารถกระบะของคนร้ายเนี่ยมาจอดรอเฝ้าสังเกตการอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน
1: เมื่อออกจากปั๊มน้ำมันก็ขับประกบไป
0: แล้วก็ก่อเหตุอุกอาจดังกล่าวซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะมาด้วยกันอย่างน้อย2คน
1: คนขับคนหนึ่ง
0: คนก่อเหตุคนหนึ่งนะครับ
1: อาจจะรู้จักกับคนตายนี่แหละ
0: สาเหตุนั้นตั้งประเด็นเรื่องชู้สาวซึ่งผู้ตายนั้นมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ปมโกรธแค้นส่วนตัวซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
1: อย่างไรเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องแกะร่องรอยของคนร้าย
0: ด้วยการติดตามจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆครับ
1: ว่าคนร้ายเป็นใครเนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็จะเร่งสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี
1: ตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วนะ
0: ครับผม
1: น่าสงสารเนาะ
0: เอ้ยฝนก็ตกน้ำก็ท่วมนี่คนก็ยังจะมายิงกันอีกดูสินะพระคุณ
1: ปืนก็เยอะจังเน
0: า
1: ะ
0: ใจร้ายนี่ใช่พวกหนังติ๊กไง
1: นั่นสิแม่จะไม่ให้ปืนจะให้เป็นเงินก็ไม่เอา
0: เออไม่เอาไม่เอา
1: จะเอาปืนเนี่ย
0: ปืนมันเป็นความสุขทางใจ
1: โอ้ภูมิใจใช่ไหมมีปืนเนี่ย
0: ทางหลวง3076บ้านท่ามะนาวที่ฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
1: 8ริ้วเนี่ยนะ
0: น้ำซัดถนนขาดไปแล้วประกาศปิดเส้นทางไว้ก่อนมีวิทยุและเปิดฟังรายการเรา2คนนะพี่น้องที่อยู่8ริ้วฉะเชิงเทรา AM 855ยังออกอากาศได้เป็นปกติครับ
1: เปิดฟังแล้วก็แนะนำให้คนอื่นเขามาฟังกันบ้าง
0: ครับ
1: ฟังแล้วก็จัดก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องหรอก
0: ไม่เหมือนใครก็หรอก
1: นั่นแ
0: หละชาวบ้านก็แล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนกันเป็นแถวบนนั้นถนนขาดฝนตกไงเนาะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรารายงานว่าทางหลวงหมายเลข3076หลักกิโลเมตรที่131หมู่23บ้านท่ามะนาว
1: ตำบลคลองตะเคาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: น้ำซัดถนนขาดเรียบร้อยแล้วครับ
1: แล้วก็กระแสน้ำไหลเชี่ยวด้วยนะ
0: อำเภอท่าตะเกียบประกาศงดใช้เส้นทางเป็นที่เรียบร้อย
1: พ่อแม่พี่น้องอย่าพาใช้เส้นทางนี้นะ
0: อย่าไปกันนะขาดเลยนะครับเนี่ย
1: ไปไม่ได้
0: แล้วน้ำก็ไหลซะดินข้างล่างไปหมดเลย
1: ทางด้านในอำเภอท่าตะเกียบนี่เป็นใครอะนะ
0: เป็นนางสิริรัตน์พักดีศรีเนี่ยเป็นผู้หญิงนะในอำเภอ
1: แต่นายอำเภอ
0: ต้องเรียกนางอำเภอป่ะ
1: ต้องนายอำเภอดิตามระเบียบราชการเนี่ย
0: ครับลงพื้นที่ตรวจสอบเลยครับท่านนายอำเภอนะ
1: รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ก็รายงานให้ท่านไปทราบเป็นที่เรียบร้อยโดยการประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมนำรถสายพานเหล็กนะครับนำรถสะพานเหล็กมาใช้มีให้รถสายพานเหล็กนำรถสะพานเหล็กเพื่อให้รถเล็กสามารถสัญจรเส้นทางนี้ได้
1: ถือว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจด้วย
0: เชื่อมระหว่างท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
1: ผ่านเข้า
0: อันนั้นเขาเรียกว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่
1: า
0: เขาอ่างลือใน
1: จังหวัดสระแก้ว
0: ไปจังหวัดสระแก้วไงเป็นเส้นทางลัดสู่ภาคอีสานนี่ครับ
1: เขตติดต่อเนี่ยนะ
0: ครับเพราะว่าจะไปซื้อรถที่บิ๊กสระแก้วสักหน่อย
1: แต่ทำไมอ่ะ
0: เอาบิ๊กสระแก้วเขาขายรถไปกินข้าวไม่มาซื้อรถมากินข้าวบ้านเขาก็ยังดีเขาว่าไงนั่นเหมือนคุณนัทที่อยู่บางพลีนี
1: ่เป็นไงก็
0: เขาบอกบ้านร้านอาหารเขาไม่มาเที่ยวมาเยี่ยวก็ยังดี
1: อ๋ออย่างนั้นเลยไงให้ได้ผ่านนะ
0: ท่านนายอำเภอท่านเกียรติบอกว่าขณะนี้นวลน้ำป่าที่ไหลลงคลองสียัดเนี่ย
1: อ่างเก็บน้ำ
0: ควายอ่างเก็บน้ำควายระบมสียัดจากความจุ72ลูกบาศก์เมตรถือว่าสามารถจุได้อีกคืนนี้ขายเมื่อวานนะแต่เมื่อคืนนี้ไม่ได้แล้วนะ
1: ไม่ได้แล้ว
0: เขาไม่ได้ปล่อยนะมันล้นมาเพื่อรักษาระดับของอ่างเก็บน้ำไว้ไม่งั้นเดี๋ยวพังย้ำว่าประชาชนที่อยู่ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นอำเภอแปลงยาพนมสารคามราชสารบางคล้าบ้านโพ
1: และอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงเนี่ย
0: ยังไม่ต้องกังวลครับอ่างเก็บน้ำสียัดยังสามารถจุน้ำได
1: ้พร้อมกับมีการระบายและก็บริหารการของน้ำอย่างเป็นทางการเนี่ย
0: ตอนนี้ล้นแล้วนะไอ้นี่ข่าวเป็นข่าวเมื่อวานไงแต่เมื่อเช้านี้ดูข่าวในทีวีเนี่ยอ่างสียัดนี่ปล่อยมันไหลไปแล้วอย่างไรก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะพี่น้องที่อยู่ฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นแปลงยาพนมสารคามราชสารบางคล้าบ้านโพอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางปะกงนะครับ
1: ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวล
0: อ้าวเดี๋ยวน้ำลงเลยโทรหาลุงช้างกันนะอาปุ๋ยไปลงเลยซื้อวันนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะ
1: เป็นไง
0: ซื้อ1ตันแถม2ลูกซื้อ2ตันแถม4ลูก
1: เอ
0: าโบนัสไปอีก10ลูก
1: ไอ้เลย
0: ซื้อ4ตันเนี่ยได้ฟรีอีกเท่าไหร่อ่ะ
1: ซื้อ4ตันเนี่ยนะ
0: 1ตันก็4ลูกอ่ะ
1: 4ลูกด้วย
0: ครับ
1: เอา
0: ซื้อ2ตันก็1ตันกับ2ลูกแล้วก็แถมอีก10ลูกเฉพาะฤดูกาลน้ำท่วมถึงสิ้นเดือนตุลานะครับ
1: ช่วยกัน
0: เลยนี้ไปไม่ได้แล้วนะตอนนี้ทางโรงงานก็บอกเอาก็ต้องช่วยกันแล้ว
1: เพราะว่าน้ำมันท่วมก็เสียหายกันทั้งนั้น
0: ใช่
1: จะได้มีเงินไปซื้อกัน
0: ครับ อย่าไปขายแพงแพงมีคนซื้อหรอก
1: ของเราไม่แพงอยู่แล้ว
0: ครับที่บางละมุงก็บอกท่วมหนักในรอบ30ปีนะ
1: 3ชุมชนวิกฤตด้วย
0: น้ำท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับ
1: บางละมุงชนบุรีก็ท่วมเนี่ย
0: ครับในคลองบางละมุงเนี่ยซึ่งเป็นคลองระบายน้ำไหลออกสู่อ่าวไทยปริมาณน้ำสูงประกอบกับระดับน้ำทะเลมันหนุนด้วย
1: น้ำทะเลก็หนุนมาอีกนะ
0: เพื่อทำให้น้ำในคลองล้นไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
1: ตั้งแต่ช่วงกลางดึกถึงช่วงของเมื่อคืนที่ผ่านมา
0: ครับ
1: เป็นยังไง
0: ล่าสุดเมื่อวานตอนเที่ยงสถานการณ์น้ำยังวิกฤตอยู่นะครับ
1: พบว่าน้ำในคลองบางละมุงได้ล้น
0: ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
1: ขณะที่มี3ชุมชนขนาดใหญ่เนี่ย
0: ถูกน้ำไหลท่วมเข้าบ้านประกอบด้วยชุมชนท่ากระดานหมู่4
1: ตำบลบางละมุงเนี่ยนะ
0: มีบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย50หลังคาเรือนครับ
1: ชุมชนหนองสะดาวหมู่ที่8เนี่ย
0: ตำบลบางละมุงมีบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย20หลังคาเรือน
1: แล้วก็ชุมชนบ้านทุ่งกรวดหนองมะนาว
0: หมู่8ตำบลบางละมุงบ้านเรือนพี่น้องประชาชน115คนเนี่ยนะ
1: ก็ได้รับความเสียหายกัน
0: เพราะระดับน้ำสูงถึงเมตรครึ่ง
1: เอาก็เอวเกือบถึงหน้าอกกันนะ
0: ถนนบนถนนนี่สูง1เมตรครับ
1: ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักทรัพย์สินได้รับความที่เสียหายเนี่ย
0: เนื่องจากว่าขนของหนีไม่ทันเนี่ย
1: น้ำมันมาไวด้วย
0: มาไวขณะที่ทีมกู้ภัยหมู่ที่สว่างบริบูรณ์ณพัทยานำเรือท้องแบนออกช่วยเหลืออพยพคนแก่คนป่วยประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
1: โดยอพยพไปสู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
0: ที่ศาลาประชาคมบ้านทุ่งกราด
1: เทศบาลนครแหลมฉบัง
0: เป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ไว้ยังไง
1: อ้าวให้เขาได้พักได้ผ่อนหาอาหารที่เขากินด้วยนะ
0: ครับ
1: น้ำมันท่วมโอ้ในหมู่บ้านด้วยเนี่ย
0: ใช่
1: เป็นห่วงเล็ดบุษบาดินจะท่วมหรือเปล่า
0: โอ้ยคุณเป็นห่วงชุมชน16เหรอ แอ่งน้ำเลยตรงนั้นน่ะ
1: ท่วมถนนเต็ม

0: ไฟช็อตตายมันดีก็มีไม่ถักกระเบือคว้างหัวเนี่ย
1: เออโอ้ยแค่นั้นไม่เป็นไรอ่ะนะ
0: อย่าลืมนะดูแลกันเรื่องปัสสาวะไม่ค่อยจะพุ่งไม่จ้วนนะคุณผู้ชายนะ
1: ปวดทีบ่อยๆให้รับประทานโฟกัสเนี่ย
0: ใครที่สั่งไว้อาจจะช้าสักวัน2วันเนี่ยในความขอบพระคุณมาอย่างสูงที่ว่าทางโรงงานก็บอกส่งมาแล้วแต่ว่าระบบการขนส่งเนี่ย
1: มันล่าช้า
0: ล่าช้านิดหนึ่งนะครับ
1: น้ำมันท่วมขนลำบากกันนะ
0: ครับ
1: ม
0: ีจากบริษัทไปรษณีย์ไทยเขาก็แจ้งมาเหมือนกันนะ
1: ว่าไงว่าไงไป
0: ร
1: ษณีย์ไทย
0: ไปรษณีย์ไทยเขาแจ้งเรื่องของการส่งสินค้าส่งพัสดุอาจจะล่าช้าไปหน่อย
1: ครับ
0: นะครับก็มีพื้นที่จังหวัดกรุงเทพปทุมพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิราชบุรีนะครับก็จะมีหลายปน.นะไปรษณีย์รามอินทรา10220ไปรษณีย์อ่อนนุช10250ไปรษณีย์ลำลูกกา12150ไปรษณีย์บางบาน13250ไปรษณีย์บางแสน20130ไปรษณีย์บางละมุง20150ไปรษณีย์อ่าวอุดม20230ไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน22140ไปรษณีย์นาแยอาน22160ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา22170ไปรษณีย์เขาคิจกูด22210ไปรษณีย์สนามชัยเขต24160ไปรษณีย์บ้านกรวด31180นี่ภาคอีสานนะไปรษณีย์ประสาท32160แล้วก็ทางเหนือก็จะมีไปรษณีย์ชุมแสง60120ไปรษณีย์วังตระกู661-66210แล้วก็ไปรษณีย์โพธาราม70120ครับ อันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยของจากบริษัทไปรษณีย์เนาะอ่ะเดี๋ยวงานกฐินสักหน่อยสิจะภาพงานกฐินก็รออยู
1: ่
0: มีวันที่31เลยใช่ไหม
1: เธอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะจะเป็นกองละ500,000หรือว่าจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธาของท่านหรือจะออกโรงทานติดต่อกับทางวัดทุกวัดนะ31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนมาแล้ววัดท่าโขลงตำบลเขาสมคอนท่าวงลพบุรี
0: นึกว่าลืมไปแล้ว
1: เมื่อวานนี้ไปเจอญาติเขาบอกวันที่1
0: 1
1: พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายน

0: วัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคมนะ
1: ครับขอร่วมด้วยช่วยกันกันไปเลยนะครับคราวนี้ถ่ายไม่ค่อยออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะเอาใส่เลี่ยมจอยชนิดแคปซูลรับประทาน
0: น่า
1: หรือจะชงน้ำดื่มแบบแบบผงเราก็มีใส่จอยมิกฟู้ดนะครับขายราคาเดียวกันกับไม่ห้าวนะ
0: ราคาเดียวกัน
1: 2กล่อง700แถมฟรีกล่องหนึ่งครับใครเป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
0: ไททิปโอสดนะ อันนี้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
1: ครับมี60เม็ดแต่เมื่อวานโรงงานส่งมา30เม็ดผมตีกลับไปหมดเลย
0: เอา60เม็ดสิ
1: มันต้อง60เม็ดที่ทำมาได้30เม็ด
0: ไม่
1: โรงงานนี่ยังไงผมตีกลับไปหมดแล้วเมื่อวานเนี่ย
0: กลับไปเลย
1: ครับ
0: ดีแล้ว
1: เสียคำพูดทำอย่างนี้ได้ไง
0: ต้อง60เม็ดนะ
1: แล้วก็คิดราคาเราเท่ากับ60เม็ด
0: นาน
1: อย่างนี้เดี๋ยวไม่ครบเลยนะจะบอกให้ คนเรามันหากินมันต้องซื่อสัตย์หน่อย
0: นั่นสิ
1: ทำเป็นไม่รู้ไม่ชินหรือว่าเราก็โฆษณาแล้วเราไม่เห็นของไงจนกระทั่งมีคนมาบอกว่าไม่ได
0: ้
1: คุณโฆษณา60เม็ดมันมี30ได้ไง
0: มันต้อง60เม็ดเด
1: ้ผมก็ส่งใช้นี่เข้าไปแล้วล่ะ
0: อ้าวดีแล้ว
1: ครับผมเอายังไงโทรหาลุงช้างครับ081
0: 290
1: 1691
0: 081 290
1: 1691โทรหาโชเล่ครับ
0: 081
1: 924
0: 4377
1: 081
0: 924
1: 4377
0: นะ
1: วันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่โคกตูมอยากได้อะไรก็แวะไปเลยครับ
0: ไปซื้อได้ทั้งวันนะนะ
1: ปุ๋ยทีละกระสอบสองกระสอบไปเถอะ
0: ไปซื้อกัน
1: ซื้อเป็นตันก็โทรหาลุงช้างตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาซื้อ1ตันแถม2กระสอบซื้อ2ตันแถม4กระสอบแล้ว10กระสอบตรงนั้นยังได้อยู่ด้วย
0: น่าน
1: ๆนะครับเพื่อพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนเม็ดฟูกรดอะมิโนหรือจะเป็นดึงรวง
0: ดึงเลว
1: จะได้ร่ำรวยครับใช้กันเลย
0: เราก็มีนะ
1: เนี่ยรอให้ผลมันไปน้ำมันไปซะก่อนเน
0: า
1: ะ
0: คราวนี้เราก็ได้ใช้กันแล้วนะ
1: เพราะเวลาน้ำมันมานี่มันพอมันไหลไปนี่มันเอาจุลินทรีย์พวกปุ๋ยอะไรที่อยู่ในดินเรามันไปด้วยนะแทนที่จะเอาจากที่อื่นมาให้เรามันเอาจากบ้านเราไปทั้งนั้นแหละ
0: เอาไปหมดเลย
1: ใจร้าย
0: ไม่เสียดายไม่ห่วงเจ้าของเลย
1: ใช่ในชั่วโมงหน้าเราจะกลับมากับข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: สักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมา

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่จริงๆ
11: นะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้
11: มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691
13: ไม่ใช่ข่าวแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ินเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
2: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: พลพีประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมนครนายกสรุปปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนชั่วคราวลดปริมาณน้ำที่ส่งผลกระทบในพื้นที่คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกประชุมร่วมกับนายชานนท์วสิกาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนและนักท่องเที่ยวนายพลพีเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่นครนายกทำให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนต้องมีการระบายอย่างต่อเนื่องเพราะขณะเดียวกันก็ต้องรับน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่ในขณะนี้พบว่าปริมาณฝนลดลงรวมถึงมวลน้ำจากเขาใหญ่ก็ลดลงเช่นกันจึงได้ข้อสรุปว่าให้ปิดประตูเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเพิ่มเข้าท่วมในตัวเมืองนครนายกพร้อมเน้นย้ำว่าในการบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยขอให้จังหวัดและทุกหน่วยงานคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญอาหารต้องครบ3มื้อและเร่งกู้สถานการณ์ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ในที่ประชุมนายพลเพียงได้ต่อสายตรงถึงกระทรวงต่างๆประสานขอชุดยาสามัญประจำบ้านขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือและสั่งการนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้จัดส่งเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุทกภัยของจังหวัดนครนายกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างเร่งด่วนณหมู่บ้านชวนชื่นบางนาอำเภอบางบ่อสมุทรปราการหลังมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ700หลังคาเรือนรถยนต์จมน้ำได้รับความเสียหายประมาณ600ถึง700คันเหตุเกิดจากกำแพงกั้นน้ำบริเวณด้านหลังหมู่บ้านพังทลายส่งผลให้น้ำจากคลองชวดพร้าวทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วและปริมาณมากโดยสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมกำแพงกั้นน้ำระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งสูบระบายน้ำลงสู่คลองสาขาและตั้งจุดช่วยเหลืออำนวยความสะดวกจัดส่งถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทันทีบิวภูริพลบุญสอนทุบสถิติเอเชียนเกมต่อเนื่องหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายและติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมกับคุณเบญจพรตันปิ่นค่ะ
8: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยวันนี้ได้เพิ่มอีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากบิวภูริพลบุญสอนลมกรดขวัญใจชาวไทยและนับเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังสปีดเข้าเส้นชัยเป็นที่1ในระยะวิ่ง200เมตรชายโดยเวลา 19.88 วินาทีเทียบเท่าสถิติเอเชียและทุบสถิติเอเชียนเกมและนับเป็นเหรียญทองที่9ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกทั้งบิวยังกลายเป็นนักวิ่งคนไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ52ปีในระยะวิ่ง200เมตรชายนับตั้งแต่อานัท รัตนพลได้เหรียญทองในปี1974ส่วนอีก1เหรียญทองแดงได้จากคุณอาทิตย์เยี่ยอ้นนักกีฬาคูลัสทีมชาติไทยในรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมหลังรอบรองชนะเลิศแพ้นักกีฬาจากทาจิกิสถาน0-10ทำให้คุณอาทิตย์คว้าเหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมีเพิ่มเป็น9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงรั้งอันดับที่6ของตารางเหรียญรางวัลขณะที่วิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดหนุ่มไทยมือ2ของโลกแซงชนะอึ้งกาลองอังกุส2-1เกมทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ในรอบ56ปีส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกตกรอบก่อนรองชนะเลิศหลังแพ้อันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกมซึ่งนับเป็นการปิดฉากเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเมรัชนกอีกด้วยเบญจาภรปานปิ่นรายงานค่ะ
9: พักเล่นไลน์งดใช้โซเชียลขับขี่ปลอดภัย
4: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

กันด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: ร่วงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: ทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: แม่กลับมาชั่วโมงที่สองเนี่ยเนาะ
1: มาแล้วฟังกันสองเพลงเลย
0: ไม่ใช่เพลงเก่านะ
1: เพลงเก่าดิ
0: เก่าเก่าเพลงแรกนี่ชื่อเพลงฝนอะไรนะฝนพรำช้ำรักเสียงร้องของศักดิ์ศรีสีเมืองลบ
1: ใครเอวเนี่ย
0: ศักดิ์ศรีสีเมืองลบเป็นนักร้องประจำวงพรนาราย
1: ณ์เนี่ยนะ
0: ที่ร้องดังอยู่ที่ที่สถานีวิทยุวสป.ในอดีตนั่นแหละ
1: โอ้ตอนนั้นเด็กเนี่ย
0: ไม่มีคนรู้จักเลย
1: ผมยังไม่รู้จัก
0: รู้แต่ศักดิ์ศรีสีเมืองลบตอนนี้ดัง
1: ใครนะ
0: ชูศรีเชิญยิ้มเนี่ยคนเดียวกันนี่แหละ
1: จากชูศรีเนี่ยนะ
0: มีฝันหล่อเป็นเอกลักษณ์นะแก้มรักยิ้มเลยนะเสียงดีครับเสียงดี
1: เสียงดีสมัยนั้นเป็นเด็กนะ
0: เป็นเด็กยังเด็กชายอยู
1: ่
0: ครับ
1: สมัยนั้นผมยังไม่เกิดละบ้างนะ
0: แม่ใครอยู่ข้างนอกมาเอาโชเล่ไปทุบหน่อย แล้วเพลงที่สองเนี่ยฝนพรำที่อัมพวาน
1: ี่ก็รับพินภูไทย
0: รับพินภูไทย
1: อันนี้ผมรู้
0: ครับตอนหลังมาก็มีรู้สึกจะเป็นเอกราชสุวรรณภูมิมาร้องด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ตอนนี้เราก็อนุรักษ์เพลงเก่าไว้หน่อยเดี๋ยวจะลืมซะ
1: ก็เพลงเก่าบ้างใหม่บ้างนะ
0: ครับ
1: และแต่โอกาสที่ขอกันมากระจัดไป
0: ที่จอสอหนึ่งเนี่ยนะฟังรายการเราสามช่วงเลยนะ
1: กรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: จอสอหนึ่ง AM 657เนี่ยสามารถฟังรายการเราได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง11นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร
1: ์
0: แล้วก็กลางคืนก็ฟังตั้งแต่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทุกคืนไม่มีวันหยุดหลังจากนั้นก็จะไปตีสองครึ่งถึงตีห้าสามช่วงเลย
1: โอ้รับฟังกันเนี่ยนะ
0: ครับเรื่องของเรื่องก็คือคุณผู้ฟังคนละกลุ่มกัน
1: บางทีช่วงนี้เขาไม่มีเวลาฟัง
0: ใช
1: ่
0: ผมก็เอาเทปเก่าที่เราบันทึกเสียงกันไว้ตอนกลางวันเนี่ยจัดรายการสดด้วยบันทึกเสียงด้วยเอาไปรีลันตอนกลางคืน
1: แล้วแต่บางวันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้าง
0: บ้าง
1: เพลงบ้างอะไรก็แล้วแต่
0: มีเพลงบ้างแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เราไม่วางกันอะไรเนี่ยนะ
0: ครับผมไม่ใช่นักจัดรายการที่เรียกว่าให้นักให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาในสายอะไรเงี้ยน้อยครั้งที่ผมจะรับสายเนาะคนก็ไม่ชอบคนชอบเป็นเราสองคนอ่านข่าวกัน
1: ข่าวบ้างฟังบ้างเพลงบ้างพูดบ้างอะไร
0: ทีนี้กลางคืนเนี่ยสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยผมก็จะให้โชเล่มาโชเล่เขาปฏิเสธผม
1: เพราะอะไรเนาะ
0: กลัวผีตอนกลับ
1: เดี๋ยวผีแม่ไม้มาหายุ่งเหมือนกัน
0: มาทักทายกันเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเรายังอยู่นะจทล3ชั่วโมงรวดนะครับ
1: จทลเนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็ที่ตชดกาญจนบุรี
1: 97.75 FM เนี่ยนะ
0: แล้วก็โรงเรียนในร้อยประจุลจอม9
1: นครนายกก็ 89.75 FM เนี
0: ่ยเสียงจากค่ายจักรพงษ์ครับ
1: จังหวัดปราจีนบุรีก็ 855 AM เนี่ย
0: เนื่องจากวันนี้ฝนฟ้าตกบ้านเราใน 80% เนี่ยนะทำให้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรต้องไม่ตะลอนไปไหน อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนจะบอกฝนตกนกร้องฉลามปวดท้องอ่ะ มันตกตั้งแต่คำแรกแล้วอ่ะ แล้วยิ่งวันนี้ 80% เนี
1: ่ยยังตกอยู่นะยังมีฝนเนี่ย
0: ยังโปรยปรายอยู่นะครับ
1: เขาว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ย
0: อีกวันนึง
1: น่าจะมีอีกนะลูกหลงไง
0: อาจจะมีหลงๆมาเลย
1: ก็
0: สักครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าให้มันมามากกว่านี้เลยเศรษฐกิจเราจะพังหมด
1: น้ำก็ท่วมนะ
0: เพจอะไรที่เขาถ่ายว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพไม่เชื่อเขาไง
1: แล้วเป็นยังไง
0: ไม่ได้เตรียมการอะไรเขาไว้
1: ผลสุดท้ายต้องยอมรับนะ
0: เอาซะจริงๆนะ
1: มันท่วมจริง
0: ๆแล้วมันก็ไอ้คลื่นเมฆฝนเนี่ยมันก็วนอยู่เหนืออากาศเหนือประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะวนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวภาคเหนือบ้างภาคกลางบ้างภาคอีสานบ้างภาคใต้กับน้อย
1: ห่วมอรไทยนะ
0: ครับ
1: น้ำ
0: มามากเลยเนี่ยบริษัทรถบางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะยังไงอ่ะ
1: บริษัทรถ
0: เขาจะเช็ครถให้ฟรีค่าแรงฟรีค่าอะไรคิดแค่ 40%
1: น่ะอ๋อเกี่ยวกับน้ำมันท่วมแล้วดับเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่ของบริษัทโตโยต้านะแล้วก็ขอบคุณเฮียซงเจ้าของอีซูซูยุทธยาด้วย
1: เป็นไงเฮียซ่ง
0: โดยส่วนตัวไม่รู้จักกันหรอกแกเป็นอินฟูชื่อดังเลยแหละตอนนี้นะคนติดตามเป็นล้านนะนะก็เอาพวกไอ้ถุงยังชีพ อะไรไปช่วยเหลือพี่น้องที่ถูกน้ำท่วม
1: ช่วยกัน
0: แล้วก็แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตกรุงพระนครศรีอยุธยานี่เยี่ยมยอด
1: เยี่ยมเลยเอาคนลพบุรีจะเอาแบบเขาก็ได้นะ
0: รวยแล้วใจดีนี่ให้ดูที่อยุธยาได้เลยนะ
1: อยุธยานะ
0: ครับ
1: รวยแล้วแจกเนี่ย
0: อยุธยาเหมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่นะ
1: ใช่
0: ครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันด้วย
1: อันนี้เรื่องสำคัญเรื่องของสุขภาพร่างกาย
0: เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ก็ได
1: ้ของเรามีอยู่2อย่างนะ
0: ไอ้ยาย่าบิงเนี่ยไม่ได้มีขายทุกร้านด้วยนะ
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลมีที่ไหนบ้าง
0: ร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: อันนี้เขามีขายอยู่
0: สี่วันจันช่องแค
1: ไปซื้อก็ได
0: ้แล้วก็ร้านบัวเภสัชโคกสำโรง
1: ไปซื้อกัน
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
1: มีขาย
0: ไบโอดีก็เหมือนกัน
1: มีที่ไหนบ้าง
0: มีร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: เอาไปซื้อกัน
0: จีงวันจันช่องแค
1: มี
0: แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
1: มีขาย
0: เท่านั้นนะครับ
1: ไปซื้อกันได้
0: ถ้าอย่างอื่นก็มีทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ มีเกือบทุกร้านนะ
1: ดีแคร
0: ์ครับหรือจะเป็นเรื่องของโปรมิกออยล์อันนี้ทุกร้านเลย
1: โปรมิกออยล
0: ์ดูแลเรื่องของไตเนี่ยนะ
1: เรื่องของตับเรื่องของไตเนี่ยนะ
0: เร
1: ื่
0: องของตับเรื่องของไต
1: ตับเนี่ยนะ
0: แต่ถ้าเป็นโกโก้ซูเนี่ยมีแค่ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ฐานบกโรงเรียนสะแก้ว
1: แล้วก
0: ็ร้านเจ๊หมูกำลังจะส่งให้วันนี้ครับ
1: สี่กล่องแค่นั้นไง
0: ครับก็จะซื้อไปกิน
1: แต่ต้องลองก่อนใช่ไหม
0: ลองก่อนแต่ผมไปเองผมก็ให้แกกินฟรีอยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้ผมไม่ได้ไปเองไงเพราะว่าผมก็ไม่กล้าไปมันกลัวไง
1: กลัวน้ำมันท่วม
0: ปีที่แล้วเล่นเลิศแย่เลยนะขอบคุณคุณพระดอนด้วยนะสอสอ่างทองด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็รู้สึกจะเป็นรัฐมนตรีด้วยมั้งก็ยืนยันว่าก็ยังช่วยเหลือพี่น้องทั่วประเทศไทยไม่ได้ดูแลอ่างทองอย่างเดียวนะ
1: ก็ช่วยกันไป
0: ครับส่วนในเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: เป็นไง
0: วันนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ฮะซื้อ4ถุง1,000 บาทลิซ่าเอ็มโกเนี่ยนะซึ่งมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดผสมด้วยนะ
1: นี่เขาเพิ่มเข้าไป
0: ถุงเดียวมี20แก้ว380บาท
1: ใช่
0: 2ถุง700จะซื้อ4ถุงใน 1,000 บาทรับทันที
1: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง
0: ชั่วโมงที่แล้วลืมถาม
1: เอาไป1ก้อนเนี่ยอย่าถามบ่อยดิ
0: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มถุงแดงสูตรดั้งเดิมอ่ะนะ
1: ถุงละ490บาทเนี่ย
0: 2ถุง900
1: 2ถุง9
0: รับทันที
1: ซาโบหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าซื้อ1คาราเบลเลยก็
1: 2ก้อนเนี่ย
0: ครับไบโอดีก็1คาราเบลก็แถมกระปุกนึงเหมือนกันนะไบโอดีเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่เปลี่ยนแปลง
1: ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: แม่เจ้าของนั้นขยันพูดจริงเรื่องโปรตีนเนี่ย
1: มันของดีเราก็ต้องบอกว่าดีนะ
0: ตั้งแต่มา
1: เต็มกันเนี่ย
0: ตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฐานะดีขึ้นเนี่ยนะ
1: ดีขึ้นนะ
0: สบายเลย
1: ไบโอดีนี่แหละ
0: เดี๋ยวนี้เป็นไง
1: เป็นไง
0: บ้านก็ไม่ต้องผ่อนรถก็ไม่ต้องผ่อนสุดยอดเลยคุณเนี่ย
1: เขายึดไปหมดคุณเดี๋ยวผมรู้ทันแหมเอาสั่งซื้อกันสินค้าในรายการของเราเนี่ยนะ
0: ลูกสาวไม่นับมันดักหน้าเราจะได้ไปไม่เป็นเลยผมเอาก็ดูแลสุขภาพกันนะโทรหาลุงช้าง
1: 0812901691
0: มีคนโทรหาลิเกผมแล้วด้วย
1: เกโชเล่เนี่ย
0: บอกลุงช้างให้โชเล่มาเล่นหน่อยนู่นที่
1: ไหนอ่ะ
0: บ้านทองหลางนครนายก
1: นครนายกนะ
0: บอกถึงแสนไหมผมบอกแสนมีทอนน่ะ
1: มีไลฟ์สดด้วยแก
0: มีไลฟ์สดผ่าน Facebook ไลฟ์ด้วย
1: ของลุงช้างเขานี่แหละ
0: ครับ
1: เอาหากันไปกันแล้ว
0: ไม่ได้ได้กล่องมาใหม่อีกตัวแล้วนะ
1: ได้แล้วนะ
0: เออ
1: เดี๋ยว13เมื่อไปเมษาดูนะ
0: ที่ไหนแล้วนะ
1: วัดบางกล้วยเนี่ย
0: โอ้ยข้างบ้านเพื่อนผมไม่ดิ
1: เดี๋ยวไปไลฟ์ให้หน่อยนะ
0: ไปไลฟ์ไปยิงยกนิโป้ไลฟ
1: ์ ไปถ่ายทอดนี่แหละ
0: ก็ติดต่อโชเล่พงษ์นรินทร์ที่081924437
1: นี่แหละ
0: 081924437
1: 7นะ
0: ฝนหยุดได้ไม่นานครับช้ามืดกลับมาตกซ้ำชาแฟดของจันลุ้นน้ำเพิ่มหรือไม่เร่งขนรถหนีน้ำด่วนนะ
1: รถนี่ตอนนี้ในห้างบางห้างเขาไปจอดฟรีเลยนะ
0: ครับ
1: แถวกรุงเทพเนี่ย
0: บางทีก็ไปจอดบนทางด่วนเ
1: ล
0: ยนะ
1: อันนี้ก็จอดนี่ไปไหนไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้แล้วก่อนที่จะยกรถอะไรเนี่ยเอาแบตขั้วแบตเตอรี่ออกซะก่อนนะคุณผู้ฟัง
1: มันอันตรายและระวังสายไฟกันด้วยนะ
0: ครับไม่ต้องไปสตอมสตาร์ทอะไรมานะ
1: เอ
0: าขั้วแบตออกก่อนแล้วแบตออกไปเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอน้ำมันลงปุ๊บเนี่ยใช้รถยกอย่างเดียวอ่ะ
1: อ
0: ย่าเป็นลากไปอย่างเดียวนะไปอู
1: ่แล้วรถโดนน้ำนี่ขายยากด้วย
0: ถ้าเป็นรถไฟฟ้าแล้วจบลิเกลาลงเลยนะ
1: เสร็จกัน
0: เมื่อเช้านี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณแฟลต15เคหะคลองจัน
1: แขวงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเนี่ย
0: บอกว่าช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาฝนได้หยุดตกแล้วก็ทิ้งช่วงเป็นเวลานานครับ
1: ทิ้งช่วงไปแล้ว
0: แล้วก็กลับมาตกอีกครั้งในช่วงเช้ามืดเนี่ย
1: ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์
0: แล้วก็จับตาระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเกรงว่าปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มขึ้น
1: แล้วก็ส่งผลในระดับน้ำเนี่ยมันท่วมสูงขึ้นกว่าเดิมเนี่ย
0: ครับผมกลัวสิใครก็กลัวเนาะโอ้ดูสิก่อนในนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายทรัพย์สินแล้วก็ยกรถจักรยานยนต์ขึ้นไปไว้ในจุดที่สูงแล้วครับ
1: เพื่อป้องกันความเสียหาย
0: ขณะที่รถยนต์ส่วนใหญ่ได้เร่งเคลื่อนย้ายออกไปจอดนอกพื้นที่แล้ว
1: แล้วก็ท่วมไหมแล้วนะ
0: ไอ้ที่ไปไม่ทันก็จอดไว้งั้นน่ะก็จกลงซะ
1: เอออ
0: ย่างไรก็ตามก็ยังมีรถบางส่วนที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทัน
1: ส่งผลเป็นยังไงหลายคัน
0: จอดท
1: ิ้
0: งไว้ในพื้นที่น้ำท่วมส่งผลรถหลายคันจอดเสียแล้วก็ถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายเนี่ย
1: นี่น่าเห็นใจเขานะ
0: ขณะที่ชาวแฟดของจัดยังคงติดตามสถานการณ์ฝนตกและก็ระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง
1: ล้อมกับเตรียมรับหากว่าฝนมันยังตกหนักอีกนะ
0: อาจจะทำให้ระดับน้ำสูงเพิ่มขึ้นอีกก็ได้
1: ต้องคอยรับมือน้ำด้วยเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: น่าเห็นใจเนี่ย
0: วิทย์ออกไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าน้ำในคลองกับน้ำที่ชาวบ้านอยู่เนี่ยมันเสมอกันไปหมดแล้วเนาะ
1: อ่
0: ะ
1: น้ำมันท่วมนี
0: ่เมืองทองก็ไม่ธรรมดานะตอนนี้สูง60เซนแล้ว
1: นาน
0: รถแช่น้ำมีเพียบเลยระบบไฟรวนเปิดเองได้อ่ะ
1: โอ้โห
0: ชื่ออยู่ระบบไฟเปิดเองได
1: ้ระวังกันเอาไว้นะ
0: ครับ
1: แล้ว
0: โดยเฉพาะตอนนี้รถไฟฟ้าเยอะด้วยนะ
1: เราไปบางห้างเขามีให้จอดฟรีนะไปพักไปจอดกันได้
0: จากสถานการณ์ฝนตกกระหน่ำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นนทบุรีเมื่อวานนี้ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังสะสม
1: ประกอบกับว่าวันนี้
0: ยังคงมีฝนตกลงมาเติมตลอดทั้งวันนะครับ
1: ยังตกกันล่าสุดเมื่อบ่ายของเมื่อวานนี
0: ้พบจุดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมสูงขังสูงจนกลายเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอปากเกร
1: ็ดไม่แพ้กับถนนแจ้งวัฒนะนะ
0: หรือในคอนโดเมืองทองธานีนี่เองนะครับจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าบริเวณคอนโดตึก4ต่างๆเนี่ย
1: น้ำท่วมขังโดยรอบด้วย
0: แต่ที่หนักที่สุดก็คือบริเวณคอนโด48แล้วก็49
1: ถูกน้ำท่วมถึง60เซนติเมตร
0: ทำให้ระดับน้ำท่วมสูงไหลเข้าท่วมรถยนต์ที่จอดอยู
1: ่แล้วก็เป็นยังไง
0: ไฟฟ้ารับวงจรนะจนไฟในรถเปิดปิดเอง
1: นาน
0: แช่อยู่ในน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมง
1: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
0: ก็เร่งติดตามเจ้าของรถเก๋งเพื่อเคลื่อนย้ายรถออกไปครับ
1: เกิดไม่ทันแล้ว
0: ครับ
1: โอ้โหน่าเห็นใจนะรถเสียหายหมดเนี่ย
0: หมดไม่เหลือเนาะ
1: ชาวกรุงเทพเนี่ยนะ
0: ใจเห็นใจนะทุกคนเลยนะ
1: ลูกชายผมกลับคอนโดไม่ได้
0: อ
1: ้
0: าวไปทำไมอ่ะทำไมหลงไง
1: ไปที่ทำงานกลับไม่ได
0: ้เรือไง
1: เรือไม่ได้ต้องจอดต้องนู่นนะทำงานอยู่ที่คอนโดเลยไอ้ที่
0: บริษัทเลย
1: บริษัทเลย
0: เคยสังเกตดูไหมสมัยก่อนคนโบราณครับภูมิความรู้คนโบราณนะเนาะ
1: ทำไง
0: พื้นที่ที่เขาอยู่บ้านเขาเนี่ยไอ้ตรงที่เลี้ยงวัวที่เขาฟางไปสูมไว้
1: อ
0: ่ะเขาจะทำเป็นเนินดินสูงๆไว้นะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะว่าน้ำท่วมอ่ะพวกวัวพวกควายได้ไปเลี้ยงที่สูงๆได้ไงสังเกตดูสมัยก่อนเนี่ยจริง
1: ๆบ้านผมไม่อย่างนั้นนะถ
0: ้
1: าโขลงบางเสาธงเนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะมีคอกวัวเป็นบ้านเลยนะเวลานั้นเขาจะเดินขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่บนคอกแบบเท่าบ้านเลยก็เลยคอกวัวเลย
0: คอกวัว
1: บ้านผมมีสมัยก่อนเนี่ย
0: ก็นั่นแหละเขาจะทำไปที่สูงไงอย่างในหลวงรัชกาลที่9ท่านตัดไว้ว่าน้ำก็มาเท่าเดิมแหละเส้นทางก็มาเท่าเดิมเนี
1: ่
0: ยแต่คนเนี่ยไปสร้างเครื่องกีดขวางให้มันนั่นสิน
1: ี่แหละปัญหา
0: ครับ
1: คลองเป็นถนนใช่ไหม
0: ใช่
1: ถนนเป็นคลอง
0: ถมถนนให้เป็นคลองขุดถนนให้เป็นคลองแล้วก็ถมคลองให้เป็นถนนอย่างเงี้ย
1: ก็เห็นไหมล่ะถนนมันสูงกว่าบ้านเนี่ยนะ
0: ก็เห็นรถไอ้รถทัวร์เนี่ยรถสองชั้นน่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: รถบรรทุกสูงอ่ะ ก็เคยวิ่งใต้ผ่านสะพานลอยสบายๆอ่ะ
1: ครับ
0: เอ๊ะวิ่งไปข่าวหลังมาเอ๊ะทำไมรถลอดใต้สะพานไม่ได
1: ้ติดหลังคา
0: ติดหลังคาทั้งที่สะพานก็สูงเท่าเดิมนะ
1: แล้วปัญหามาจากไหนอ่ะ
0: ถนนมันสูงขึ้นไปถมกันอยู่เรื่อย
1: ถมขึ้นไม่สังเกตนะผลสุดท้ายหลังคาติดเลย
0: หลังคาติดไม่ได้สังเกตดูก็เปี้ยง
1: ข้ามสะพานลอยสะพานพังเลย
0: สะพานก็พังอีก
1: เอานี่ต้องระวังกันเอาไว้นะ
0: กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินเพิ่ม50ล้านช่วยน้ำท่วมพระนครอยุธยาแล้วครับ
1: อ้าวอยุธยาจุดแรกนี่บางบานนี่นะ
0: ครับ
1: จำได้ อื
0: มเอาปีมาตีปังปังปังเป็นพวกจังติ่งแล้วเห็นไห
1: ม
0: บอกว่าน้ำไม่ท่ว
1: ม
0: มาดูสิบอกปีนี้อยุธยาไม่ท่วม
1: นาน
0: รอบางบานก่อนเลย
1: บางบานน
0: ี่ตามด้วยผักไห่เลย
1: เสนานี่นะ
0: ครับ
1: ผักไห่นี่นะ
0: ใช่
1: แต่ต่อไปก็จะป่าโมกกับมั้งกันเนี่ย
0: ป่าโมกนี่ผมว่าชนประธานเขาดีนะผมไปร้านเจ๊หมูด้วยผมบอกไม่น่ารอดรอดทุกปีอ่ะ
1: เอาดีแล้ว
0: ครับอยู่ในแองเลยนะตลาดเทศบาลป่าโมกนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าน้ำไม่ท่วมมาก็ปริมปริมไปนั่นเนี่ย
1: น้ำสูงกว่าตลาดอีกนะ
0: ผมไม่กล้าไปนะผมเจ๊หมูพวกไปส่งของยังไม่กล้าไปเลย
1: เป็นห่วงกันนะทุกท่านทุกครัวเรือนเลย
0: ครับผม
1: ทุกที่เลย
0: อธิบดีกรมป้องกันและสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: จากการระบายน้ำท้ายเขื่อนของเจ้าพระยา
0: จังหวัดชัยนาทในอัตราเพิ่มสูงขึ้น
1: ประกอบกับฝนมันตกหนักเนี่ย
0: ถึงหนักมากในพื้นที่ส่งผลระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อย
1: แม่น้ำป่าสักแม่น้ำลบบุรี
0: และก็คลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้น
1: บ้านเรือนประชาชน
0: ทั้งวัดมัสยิดส่วนสถานที่ราชการพื้นที่เกษตร
1: แล้วก็ตลอดจนกระทั่งถนนและก็สิ่งสาธารณูปโภคเลยนะ
0: ในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยแล้วก็เงินทดแทนทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ก็เหลือยังไม่พอนะ
0: นะครับไม่พอเพียงต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จึงได้ขออนุมัติขยายวงเงินทดลองจ่ายราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
1: เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังบัญชีกรมบัญชีกลาง
0: ซึ่งเมื่อวานนี้กรมบัญชีกลางได้อนุมัติแล้วครับขยายวงเงินทดลองราชการแล้ว
1: เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
0: อุทกภัยกรณีฉุกเฉินในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะ
0: เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มขึ้นจำนวน
1: 50ล้านบาทนะ
0: เพื่อเป็นการใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนครับ
1: 50ล้านบาทในอยุธยาช่วงนี้นะ
0: จากเหตุอุทกภัยบอกชาวบ้านบอกไม่อยากได้หรอกตังค์แ
1: หละอ้าว
0: แต่ไม่แต่อยากได้ไม่ให้น้ำท่วมแค่นั้นแหละ
1: ไม่ต้องการให้น้ำท่วม
0: เออเป็นคนขับรถดับเพลิงมาวานอีกแล้ว
1: เป็นยังไง
0: โอ้มันเข้าถึงที่ดับเพลิงปื๊ด
1: เป็นไง
0: ฉีดน้ำดับปั๊บผู้ว่าราชการเรียกมาถามเลย
1: ถามว่ายังไง
0: คุณได้รับรางวัลดีเด่นเนี่ยถ้าได้จริงๆเนี่ยคุณอยากได้อะไรมั้ง
1: แล้วยังไง
0: ไอ้คนขับรถดับเพลิงมันก็บอกว่
1: า
0: ถ้าเป็นไม่ได้ก็ผมอยากได้รถดับเพลิงคันใหม่ที่เบรกมันดีๆหน่อยครับ
1: เขาก็จะเข้าไปมันแคบนะ
0: มันแคบ
1: พวกเข้าไปดับจนได
0: ้ดับจนได
1: ้แล้วผลสุดท้ายได้ความดี
0: พวกผมมือให้โอ้ยสุดยอดเลยผู้ว่าถามคุณอยากได้หรือเป็นรางวัลไหม
1: แล้วคนได้ความดีว่ายังไง
0: อยากได้รถดับเพลิงคันใหม่ที่เบรกมันดีกว่านี้หน่อยครับ
1: โอ้แสดงว่าเบรกไม่ดี
0: เบรกไม่ดี
1: เข้าไปถึงที่เลยดับไฟได้เลย
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับไปฟังเรื่องราวดีๆของรายการแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้า
2: โฟกัสประกอบด้วยเหตุชิดกิจทางเช่าเหตุหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทน

แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691 จอยมิสฟูสช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
3: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
2: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
3: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
3: 081-290-1691
2: 081-290-1691

0: ฝนตกนี่ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเนาะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: จับปลาจับปลา
1: หาปลา
0: หาปลากันนะ
1: โอ้ดีแล้ว
0: แถวแถวเนี้ยถนนสายบางขันหมากในฝั่งตรงข้ามอ่ะเส้นทางสายสิงห์บุรีลพบุรีสิงห์บุรีเลยวัดพรหมาศไปหน่อยนะไอ้เลยวัด
1: มณี
0: วัดชนมณี
1: วัดมณี
0: วัดมณีชนละขันไปนะมันจะเป็นแม่น้ำนะเป็นคลองอะเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ชาวบ้านแถวนั้นเขายกยอกันนะ
1: โอ้
0: ยอบันเริ่มเลยนะจริงๆนะยอตัวนี้ต้องไปขออนุญาตประมงนะเสียภาษีนะ
1: ธรรมดาก็ต้องขอนะ
0: ต้องเสียภาษีปีละ10บาทหรือไงเนี่ย
1: โอ้โหแพงซะด้วย
0: แพงซะด้วยไม่มีการปรับราคาเพราะ3วัน4วันจะยกสักทีได้ปลากระดี่2ตัวอะไรเงี้ย ปลาไม่ชุกชุมเหมือนเมื่อก่อนตัวนี้ปลาก็เยอะระวังปลาหมอคางดำกันละกัน
1: นั่นสิ
0: มาจัดการเจอมันกินให้เกลี้ยงไปเลย
1: จับมากินอย่าไปปล่อยที่อื่นนะ
0: จับได้อย่าไปปล่อย
1: อย่างไรก็จัดการมันไปถ้าจะแกงจะต้มจะใส่เกลือทำปลาอะไรก็ว่าไป
0: ขนาดงูสิงอย่างเงี้ยจับได้ก็ยังไปปล่อยนู่นเลย
1: ร้านอาหารป่าธรรมชาตินู่นนะ
0: เดี๋ยวนี้ร้านเจริญยังอยู่ไหม
1: อยู่
0: ที
1: ่
0: ลังสิต
1: วันก่อนเข้าไปเห็นเนี่ย
0: ที่ลังสิตนะ
1: ร้านเจริญ
0: วันนี้ร้านดังในประวัติศาสตร์เลยนะเนี่ย
1: ร้านอาหารป่าเมื่อก่อนเดี๋ยวผ่านไปจะต้องเข้าไปเรื่อยเลย
0: กบเนี่ยกบมะระอ่ะเคยกินไหมกบมะระ
1: กบมะระที่มันล็อกอบๆปะล่ะ
0: ไม่ใช่ร้านป้าน้อยหลังวัดมณี
1: มีร้านป้าน้อยก็มีอาหารป่าอร่อย
0: ครับ
1: เคยเข้าไปอยู่
0: เคยเข้าไปอยู
1: ่
0: ป้าน้อยสบายดีนะ
1: รู้จักเขาไปทั่วงั้นเนาะคุณเนาะ
0: ไม่รู้จักครับเดินไม่ไหวแล้วในนี้อ้วนจัดอย่าไปปล่อยให้มันอ้วนมากระบายมันออกซะบ้าง
1: อ้าวเราก็มีสายเลื่อมจอยเนี่ย
0: เป็น

0: ไปเลยไป
1: ชาวบ้านบางกระยังเอ้าอ่านให้เขาฟังหน่อยงานกฐินนะ
0: อ้าวเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
1: จ้า
0: จับกองละ 1,500 2,000 และแต่ศรัทธาของท่าน
1: 5บาท10บาทได้หมดแล้ว
0: จะออกโรงทานกติดต่อกับทางวัดนะ
1: ซื้อไทยทิพย์โอสถกระปุกนึง300ยังได้ทำบุญกับเรา5บาทเลย
0: ทำได้
1: เราจะไปซื้อที่ดินให้กับ สำนักสงฆ์ธรรมจำปาเขา
0: ธรรมจำปาเขา3ยอดลพบุรีเนี่ยนะ
1: วันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะ
0: เ
1: ราไปเอาโรงทานเนี่ยนะ
0: ออกโรงทานอะไรเอาน่ะ
1: มีกาแฟมีโกโก้
0: กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: ้และโกโก้ชูด้วย
0: แล้วก็มีอะไรอยู่ไหมล่ะ
1: ขนมจีนน้ำยาคุณปีดากับคุณแชล่ม
0: บอกน้ำยาไปสองหม้อเลย
1: ครับเพราะว่าต้องรีบทำถวายวัดถวายพระเพราะว่าที่บ้านเป็นคนไม่มีน้ำยาไง
0: โอ้เสร็จกัน
1: ก็เลยต้องทำบ่อยหน่อย
0: ออกโรงทานด้วยนะ
1: ออกโรงทาน
0: อ้าว31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคอนท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองมาตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่เพอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ท่านจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายน วัดวิมุตตยารามบางพระกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็7พฤศจิกายนนี่ก็วัดลาดสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนวันที่15พฤศจิกายนก็มีวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8วันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี
1: เดี๋ยวโทรกลับนะพี่ตะลุ่มเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: จะเอาไอ้นายา2กระปุกแล้วโทรละทะไอ้วิทยุ
1: เดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวผมโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่นะ
2: จ้ะ
0: วันที่15พฤศจิกายน
1: ครับ
0: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนนี่ก็วัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนวันที่7พฤศจิกายนนี่วัดราชนิยมนะหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา
1: วัดคุณทองใบครับ
0: 29 30 31ตุลาคมนี่ก็งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าอุ้งลพบุรี
1: วัดสามเกลือเมื่อไหร่เนี่ย
0: วัดสามเกลือไม่รู้จริงอะนะ
1: เออถามที่อาจารย์ตัวเองไม่ใช่เหรอ
0: ยังไม่ได้โทรไปเลย
1: เออแล้วก็วัดหมดเนาะวัดที่ใบขูมา

0: ปีที่แล้ว
1: อ่ะวัดศรีสุทาวาสเนี่ยนะ
0: ไม่จ้างเลยนะ
1: ก็ไม่ได้ติดต่อกันเลย
0: นี่รีบติดต่อเดี๋ยวปีหน้าเขาไม่ให้ไปไหว้ครูเขานะ
1: ปีหน้าเนี่ยนะ
0: เ
1: ริ่มวันที่6ถึง10เท่าไหร่นะศาลาปิดท้ายอ่ะ
0: ศาลามาด้วยอ่ะ
1: ปิดท้าย
0: พรเทพเปิดฉากทำการแสดงใช่ไหม
1: พรเทพแล้วก็นพรัตน์ไม้หอม
0: นั่น
1: นายเฉลิมเกียรติและกะลิเกชมรม
0: โอ้โห
1: ปิดท้ายด้วยพรเทพนะปีหน้าเอ้ยพรศาลาวัดศรีนะ
0: เอาเงินยัดเข้าไปเท่าไหร่ไม่รู้นะ งานใจแรกใจนี่ยากนะ
1: เ
0: ขาไม่ค่อยว่างนะเขาตัดเงินเป็นแสนเลยนะ
1: ดวงแก้วเขาบอกช่วยเหลือชมรมกัน
0: ครับ
1: เราก็ช่วยในนามชมรมมันนะ
0: เอาเงินมาก็ได
1: ้ ขอบคุณขอบคุณศาลามด้วย
0: ครับผม
1: อ่ะ
0: ก็นี่ศาลามนี่เป็นเงาเสียงสิริพรนภาพงษ์นะ
1: เป็นไง
0: ก็ร้องเหมือนกันด้วยดิ
1: ระดับระดับด็อกเตอร์แล้ว
0: จะเป็นด็อกเตอร์แล้วเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
1: ใช่ใช่
0: ก็ยังไงก็ใครที่ไม่ได้นอนหลับนอนกลางคืนทำงานกลางคืนพอจะมานอนปุ๊บเนี่ยต้มบะหมี่สำเร็จรูปมั่งต้มโจ๊กมั่งอะไรบ้างเนี่ยก็ระวังนะไอ้พวกนี้มันเค็มเรื่องไตเนี่ยมันอันตรายกินเข้าไปแล้วอ่ะนะครับก็ทำไม่กินได้ก็ดีแต่มันหิวสิลุงช้างเอาโกโก้ลุงช้างเนี่ย
1: โกโก
0: ้ไปชงเลยชงดื่มได้เลยสบายใจนะ
1: สบาย
0: ครับเจ้าของร้านหลายร้านเป็นงอนผมเยอะเลยนะ
1: เป็นไง
0: ช่วงนี้ลุงช้างไม่ค่อยอ่านชื่อร้านเลยประกาศตัวแทนจำหน่ายหน่อย
1: ก็ได้เลยประกาศได้
0: ก็ประกาศประจำแล้วเวลาเราประกาศแล้วไม่ฟังเลย
1: ที่อ่างทองมีใครบ้างอ่ะ
0: จมูกป่าโมกไง
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ร้านพิมพ์ตำรวจปากทางพระท่าชุมนุมสามโก้ประเจือหน้าโรงพยาบาลสามโก
1: ้
0: ร้านพิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาอย่างเง
1: ี้
0: ยอ่
1: างทองเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สุพรรณสุพรรณ
0: สุพรรณบุรีก็ร้านส
1: ุ
0: ธ
1: ี
0: สุธีสมุนไพรปารามาสมุนไพรร้านอันนั้นเวชภัณฑ์สามชุกหมอชมพูสะพานตลาดสิบจันลุงลิ้มคอวางบางประมา
1: สุพรรณเนี่ยนะ
0: ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดี
1: โอ้
0: ครับ
1: อุทัยอุทัย
0: อุทัยธานีก็ผู้สีศูนย์หนังสืออยู่หนองฉางแล้วก็ร้านยาบุญชัยนิทับทันนะครับ
1: ที่ชัยนาทล่ะ
0: ชัยนาทสุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีซุงนะครับโพทองโอสถหันคาร้านสันฟาร์มาซีร้านเภสัชกรคมสันอำเภอสันคบุรี
1: ชัยนาท
0: ร้านหมออู้นี่ร้านหมออุ้นี่เป็นไงบ้างเวทโอสถอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยคันสูงนี่ไม่รู้เข้าหรือเปล่า
1: ไม่เข้าแล้วนะ
0: นะครับนี่ร้านหมอสายทองนะโพนังดำตกนะครับ
1: นครสวรรค์เนี่ย
0: นครสวรรค์นี่มาตั้งแต่ร้านฟ้าใหม่1999
1: มีขายอ
0: ยู่ที่ตากฟ้านะครับร้านรวมยาทรบกสตาคลีร้านจันทุกอยู่โกรกพระนะลิ้มปงเป่งหวดเนี่ยนะแล้วก็ร้านจริงว่นจันอยู่ช่องแคครับ
1: มีขายเนี่ยนะ
0: จ้า
1: สระบุรี
0: สระบุรีก็เริ่มตั้งแต่สุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทบ้านหมอเพศสัตว์ตลาดบ้านหมอท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาให้ยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงร้านยาดีเพศสัตว์หลังบกสสระบุรีครับ
1: นี่จังหวัดสระบุรีนะ
0: ที่บ้านหมี่มีร้านเดียวนะรีแซโอสดนะครับ
1: ท่าโขลงก็มีไหมล่ะ
0: ท่าโขลงเซ็นเตอร์เนี่ย
1: ท่าโขลงเนี่ยนะ
0: คุณชำนาญเขาสมครอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นที่
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ร้านนารายเภสัชคลังยาเภสัชตลาดลำนารายสมบูรณ์โอสถท่าหลวงแล้วก็ร้านนำเวชโอสถหนองม่วงเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อน
1: นั่น
0: นะเดี๋ยวจะกลับมาในชั่วโมงต่อไปนะครับ
1: นะ
0: อย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะทนฟังกันอยู
1: ่ฟังกัน
0: แต่บอกพี่น้องเกษตรกรนะตั้งแต่วันนี้นะซื้อปุ๋ยลุงช้าง1ตันแถม2ลูกครับ
1: แถม
0: 2ตันแถม4ลูกและไอ้10ลูกก็ยังได้ถ
1: ้
0: าซ
1: ื
0: ้อ2ตันได้14ลูกเลยนะจ๊ะ
1: นะ
0: จะบอกให้เดี๋ยวกลับมาจ้าน
2: ี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริ
3: งก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: จริงๆขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
2: 0812901691081-290-1691
10: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
15: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะเขียว
16: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
16: กระสอบสีเขียว
17: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการ

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: กาแฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยมาทีมไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับดีจริงๆครับ
1: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยเนื่องจากเราทำงานกลางคืนบ้างแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งแล้วเดี๋ยวนี้กาแฟเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยส่วนใหญ่เราจะต้องดื่มกันเป็นประจำแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำให้ครับผมลองดื่มแล้วดีมากนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพโดยเครื่องหมายการค้าไทยทิพย์โอสถแน่นอนครับเมื่อกาแฟคุณภาพก็ต้องพูดถึงส่วนผสมเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกาขี้กระชายดำแต่แน่นอนครับเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆเพราะว่าที่แน่ๆเลยคือไม่มีน้ำตาลคนอาจจะกลัวว่าดื่มกาแฟถ้ามีน้ำตาลแล้วจะมีปัญหานี่ทานได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วก็มั่นใจว่าที่มาพูดให้ท่านฟังนั่นคือผลจากการดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแน่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพคนจำนวนมากส่วนมากปัจจุบันนี้ดื่มลิซ่าเอ็มครับแม้กระทั่งท่านผู้บริหารเทคโนโลยีระ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: กลับมาอีกหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงที่สามแล้วจ้าแม่จ๋ายายจ๋า
1: วันนี้ฟังกันยาวไปเลย
0: พี่เกโชเล่มาแล้วจ้า
1: แสดงแล้วจ้า
0: โอ้โหเอ๊ะงานวัดบันกล้วยกับงานไหว้ครูไหนก่อนมั้ยเนี่ย
1: วัดบันกล้วย13เมษา
0: เมษาพุทธภาพโอ้บันกล้วยก่อนเดี๋ยวสอนรามว่างในวันนั้นน่ะ
1: ว่างไง
0: เดี๋ยวจะให้เป็นแขกรับเชิญหน่อย
1: ศิลปินแล้วไม่ว่างแล้วสงกรานต์หน่อย13
0: สรุปจะเอาผมไปด้วยแ
1: หละไลฟ์สดเนี่ย
0: ให้พงษ์นรินทร์เขาหาชุดลิเกผมชุดได้ไหม
1: จะเล่นไงเนี่ย
0: ผมจะเล่นให้ลูกเด็กๆมันดูสักหน่อย
1: อ้าวร้องก่อนก่อน
0: ไม่ได้อ่ะสิไปออกแขก
1: ออกแขกออกแขกหน่อย
0: ลิเกระยำตำชาละลาละลาใช่ไหม
1: เดี๋ยวตะยนก็มาลิขสิทธิ์เขานะเสียค่าลิขสิทธิ์ก็
0: เดี๋ยวเนี่ยงวดนี้ให้แกออกแขกอันนี้ให้ได้นะไปคุยให้แกเรียบร้อยนะ
1: ตะยนเนี่ยนะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: เดียนะ
0: ครับสบายสบายครับวันหยุดแล้วก็ทีมงานเราไม่ได้ไปขายของด้วยวันนี้นะ
1: วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะ
0: อยู่บ้านโคกตูมเราอยากได้อะไรไปเฮ้ยปุ๋ยก็ได้
1: ไปเรียกเขาซะก่อนนะ
0: ไปเรียกเขาซะก่อนนะโอ๊ยไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกก็ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะเด็กอยู่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียน
1: โอ้โอ้ต้องเรียกก่อน
0: ถ้าเด็กไปโรงเรียนเป็นอย่างนึงนะ
1: ต้องเรียกเขาไม่ได้
0: ครับ ถ้าเด็กไปโรงเรียนอันนี้ไม่ต้องเรียกเขาหน่อยเพราะจะอยู่บ้านกันน้องแม่งน้องแม่งสองคนเนี่ยอร่อยน้ำยาเขาอะนะถึงว่าเนี่ยผมเนี่ยเขาไม่ทำให้กิน
1: เพราะอะไรอะ
0: แชมมาบอกว่าแกบินน้ำยาแล้วไม่ต้องไปทำหรอก
1: ไม่ต้องทำแต่ธรรมดาต้องทำใช่ไหม
0: ต้องทำมันไม่มีน้ำยาไง
1: แ
0: ต่พอแกก็แข็งแรงนะแบกปมแบกปุ๋ยเสด็จเลยเหมือนกัน
1: อ้าวคนขยันนะ
0: เอาอย่าลืมนะพี่น้องบ้านเราครับวันนี้สั่งซื้อปุ๋ยได้เลยนะ
1: ปุ๋ยหอมฟงลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ตั้งแต่ณบัดนี้จนกระทั่งถึงนู่นเลยสิ้นเดือนตุลาคมครับเขาเลิกทำกันพอดีเน
1: า
0: ะซื้อไปตุนไว้สิซื้อ1ตันแถม2สอบซื้อ2ตันแถม14กระสอบฮะก็ปกติเราแถมอยู่แล้วซื้อ1แถม2
1: ใช่
0: ซื้อ2แถม4แล้วไอ้10ลูกก็ยังแถมอยู
1: ่
0: เอ้าจะเอากำไรจากที่ไหนก็ไม่รู้เป็นเรื่องของโรงงานเขา
1: ครับ
0: ไม่ใช่เรื่องของเราของเรามีหน้าที่โฆษณาให้อย่างเดียวนะครับก็เห็นใจพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนน่ะเมื่อกี้พี่ตะลุ่มสั่งวิทยุมาจากอ่างทอง
1: อ้าวก็ต้องการเครื่องใหม
0: ่เครื่องเก่าต้องเคาะไง
1: มันใช้ไฟเสียง่าย
0: รุ่นเสียปลั๊กมันเสียง่าย
1: เราก็ไม่รู้ใช้แบบถ่านเนี่ย
0: ใช้ถ่าน3ก้อนเนี่ย
1: รุ่นใหม่เนี่ย
0: ครับเสียงดังดังเพราะกับรุ่นเก่าเยอะ
1: 600บาทนะ
0: ครับแต่เก่าผมเอาแกเมื่อกี้ไม่ถึง
1: อ้าวก็เขาสั่งซื้อสินค้าอย่างอื่นไปด้วย
0: ซื้อไทยทิพย์โอสด2กระปุกนะ600บาทวิทยุคิดแค่500เท่านั้นเอง
1: ก็จะแค่ 1,100
0: ครับบางคนโทรมาดิยังไม่ซื้อของเลยนะมีอะไรแถมหรือเปล่าเดี๋ยวตีตายเลยแล้วกันเนี่ยยังไม่ซื้ออะไรเลยจะแถมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: ซื้อก่อนจะเอาอะไร
0: เอาข้างหน้าเดี๋ยวเขาแถมให้เองแหละนะครับ
1: มีการตอนของเขาอยู่นะ
0: ซื้อครบ 2,000 ก็ว่าอยู่แล้วบอกซื้อพันเดียวจะเอาแถมเลยคุณตรงๆว่าเราไม่ได้ผลิตเองนะเราก็ทำตามนโยบายของบริษัทเขาใช่ไหมล่ะเราที่เราลงทุนเองก็คือวิทยุนี่แหละ
1: สั่งเขามา
0: ครับวิทยุเราลงทุนซื้อมาเองอ่ะนอกนั้นในห้างก็จัดการให้หมด
1: ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เจ้าไบโอดีเนี่ยถูกแรงยุจากโรงงานไงไม่ได้แล้วโชว์เล่คุณต้องทำเองเลยนะเออเอารูปลุงช้างติดซะหน่อยว่างั้น
1: เอารูปลุงช้าง
0: ทีแรกผมจะติดรูปโชว์เล
1: ่
0: แต่ที่โรงงานบอกไม่ได
1: ้เป็นไง
0: เดี๋ยวผีไม่เข้าโรงงาน
1: อันแบบไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนดีแหละ
0: ครับ
1: มันเป็นประโยชน์กับร่างกาย
0: ช่วงนี้คนหันมารับประทานกันเยอะเพราะว่ามันเป็นบำรุงฟื้นฟูทั้งสมองทั้งกล้ามเนื้อทั้งอะไรทั้งแม่อะไรนะ
1: แล้วของเราขายแค่690บาท
0: บอกซะก่อนนะไม่ใช่กินตอนป่วยนะป่วยแล้วกินไม่หายหรอกไม่ใช่ยา
1: อันนี้รับประทานได้ทุกวันมื้อละ3เม็ด
0: นะกินบำรุงฟื้นฟูนะครับไอ้ที่ยาเนี่ยมันมียาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
1: อันนั้นเป็นยาอยู่แล้ว
0: ยาบรรเทาลิซีดวงทวาร
1: เป็นยาอยู่แล้ว
0: นอกนั้นไม่ใช่ยาด้วยนะครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: ขอบคุณที่ชื่นชมกันมานะบอกโกโก้อร่อยสมคำล่ำลือ
1: มาแล้วโกโก
0: ้แล้วเขาผสมกับกาแฟไงแต่ลิซ่าเอ็มโกเข้ากันดีจังเลยนั่นนะ
1: น่าน
0: นะครับแล้วก็มันความหวานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสุคาโรสเหมือนกัน
1: สุคาโรสนะ
0: ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็มีผงอบเชยมีผงโกโก้และที่สำคัญเนี่ยไอ้เจ้าโกโก้เนี่ยมันมีฮาลานด้วยใครที่นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยมันท้องมันร้องจอกจากจอกจากจะต้มนุ่นนี่กินก็เห็นลูกช้างบอกเดี๋ยวไตพังนะน่ะไอ้ไตพังเพราะว่าดิกินข้าวเนี่ยมันเบาหวานมาเลยนะเออถ้ามันหิวก็นี่ไงครับโกโก้นี่ชงดื่มได้เลย
1: โกโก้ชู
0: ครับแต่เป็นเบาหวานลุงช้างไม่ได้บอกว่ากินมะระลุงช้างละหายเบาหวานแนะนำว่าไปโรงพยาบาลเอายาโรงพยาบาลมารับประทาน
1: หมอก็จะให้ยาเบาหวานของโรงพยาบาลมากินเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็รับประทานมะระกินนกควบคู่กันไป
0: ใช่
1: อ
0: ย่างหลายๆท่านนี่บอกแม่กระดูกมันครอบแคบครอบแคบใส่หมวกแคบจะไปตีครอบถามมันถามกลับเลยมันปวดไหมมันไม่ปวดแต่มันรำคาญ
1: มันกุบกับนี่ก็น้ำมันงาดำสกัดเย็นด้วย
0: เอาไปสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกแล้วข้อต่อไง
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: กินก่อนนอน2เม็ดมันจะได้ไปเคลือบกระดูกนะราคาเดียวกันกับมะระขี้นกนะจ๊ะ
1: มะระขี้นกเนี่ยนะ
0: ถ้าท่านปล่อยไว้ให้มันแห้งนานๆเนี่ยนะ
1: อ
0: นาคตเนี่ยนะกระดูกมันจะผุจะพุนจะเสื่อมได้กระถูกกับกระดูกกระแทกกันน่ะมันไม่มีอะไรรองรับอ่ะต่อไปในอนาคตมันก็ผุมันก็พุนมันก็เสื่อมมันก็เดือดร้อนอะไรอ่ะ
1: นั่นเจ
0: ไทแคลพัดสิ
1: อันนี้ต้องไทแคลพัดเกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
0: ไปเสริมกระดูกหน่อยถ้าไม่อยากจะให้กระดูกมันผุมันพุนก็รับประทานน้ำมันงาดำนะสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อ
1: น้ำมันงาดำ
0: จริงๆประโยชน์มันเยอะแยะเรื่องงาดำลองให้ลูกหลานถามใน Google ดูก็ได้ในเจมินายก็ได
1: ้
0: ว่ามันมีประโยชน์อะไรมากอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็งาดำของเราเนี่ยผมไม่ได้ไปผสมกับอะไรเลยนะบางคนถามผสมน้ำมันลำข้าวหรือเปล่าเอาผสมทำไมอ่ะไม่ต้องผสมเหมือนฟ้าทลายโจรน่ะ
1: ครับ
0: อย่างฟ้าทลายโจรเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นยาเดี่ยวไม่ต้องผสมอะไรกับอะไรไม่ต้องผสมกับใครเลยเขามีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของเขาเองนะครับแต่ตอนนี้ลุงช้างไม่ได้โรงงานเขาไม่ได้ทำส่งลุงช้างแล้วนะลุงช้างก็แนะนำว่าไปซื้อตามร้านขายยามีทุกร้าน
1: นะน่า
0: ถ้าจะเอาให้ความปลอดภัยจริงๆก็ของโรงพยาบาลอภัยภูเบศนั่นแหละ
1: ไปซื้อกัน
0: ครับใช้ได้นะถ้าจะเป็นของแบรนด์ไทยทิพย์เนี่ยก็เขาไม่ได้ทำหรือไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะถามโรงงานไหนทำเขาไม่บอกเราไง
1: เขาไม่บอกไง
0: เออแต่เขาบอกผมทำไปแล้วแบบเนี้ย น้ำมันกระเทียมอย่างเงี้ยทีนี้น้ำมันกระเทียมเนี่ยมันเขาเอาไปใส่ในโปรมิกออยล์แล้วไงลุงโชเล
1: ่อยู่ในนั้นแล้วในโปรมิกออยล์เนี่ย
0: มีฟ้าทลายโจร มีน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาดำอู้11ชนิดนะ
1: หลายอย่างอะนะ
0: ครับไม่ใช่ไปบำรุงไตพื้นฟูไตอย่างเดียวนะโปรมิกออยล์เนี่ยมันอยู่ไปดูแลเรื่องลูกมมลูกอะไรก็ด้วยแหละ
1: ตับไตอะไรเนี่ยนะ
0: แต่ต้องบอกกันนะว่าเขาไม่ใช่ยานะครับรายการเรามียาแค่ไทยทิพย์โอสถกับยาลิทีดวงเท่านั้นนะครับ
1: สองอย่างเนี่ยนะ
0: ใช่มาเขารอฟังข่าวแล้วนี
1: ่มีข่าวอะไรอีกแล้วเนี่ย
0: มีอะไรเพิ่มเติมมาไม่ละข่าวอ่ะชั่วโมงที่3แล้วอ่ะนี่โอ้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมานะครับ
1: ครับ
0: ยังเป็นข่าวเก่าๆอยู่นะข่าวจากชั่วโมงที่แล้วอยู่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับที่สำคัญที่สุดไอ้ที่เพิ่มเติมก็คือนะวิทยุวันนี้ขายได้เครื่องเดียวมีกันแล้วไง
1: ทรานซิสเตอร์
0: ทรานซิสเตอร์มีอยู่เครื่องเดียวนะรถไฟฟ้าสายสีแดงประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวทั้ง2เส้นทางครับระบบไฟฟ้ามันขัดข้อง
1: ระบบไฟฟ้ายังขัดข้องเนี่ย
0: ครับเมื่อวานตอน4โมงเย็นนะเนาะ
1: ตอนเย็นเนี่ยนะ
0: มีการโพสต์ข้อความแจ้งเพื่อทราบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงทั้ง2เส้นทางก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
1: สถานีรังสิต
0: เนี่ยแล้วก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน
1: ์สถานีตลิ่งชันเนี่ย
0: เนื่องจากก็เกิดเหตุขัดข้องบางประการ
1: ส่งผลให้รถไฟฟ้าสีแดงเนี่ย
0: หยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยครับ
1: ต้องตรวจสอบกันระบบไฟเนี่ยนะ
0: แล้วในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพนะหลายๆห้างธนาคารเขาหยุดให้บริการนะครับวันนี
1: ้
0: นะตรวจสอบให้ดีนะครับ
1: แล้วก็โรงเรียนบางโรงเรียนในกรุงเทพนี่ก็หยุดวันจันทร์เนี่ยนะ
0: วันจันทร์นี่เขาก็หยุดด้วยนะครับกรณีรถไฟฟ้าสายสีแดงขัดข้องส่งผลให้ต้องปิดให้บริการชั่วคราวโดยระบุว่า
1: ตามที่รถไฟฟ้าชานเมืองสีแดงเนี่ย
0: เกิดเหตุขัดข้องตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับบริษัทจึงได้ส่งทีมงาน วิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยละเอียด
1: ก็พบว่าเกิดมาจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง
0: ส่งผลต่อระบบอานัตสัญญาณนะครับอานัตสัญญาณจึงมีความจำเป็นต้องปิดให้การบริการชั่วคราว13สถานี
1: เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขทั้งนี้
0: เจ้าหน้าที่จะทำความตรวจสอบด้านความปลอดภัยของระบบการเดินรถไฟอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ได้โดยเร็วนะครับ
1: ก็ต้องเอามาใช้ได้โดยเร็วเนี่ย
0: ต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดทาง Facebook Fanpage พิมพ์ชื่อ Red Line State หรือว่าบริการลูกค้าก็1690
1: ตลอด24ชั่วโมงนะ
0: เราไม่จำเป็นเราไม่ได้ใช้อ่ะครับ
1: ลุงอย่าเราไม่ได้อยู่กรุงเทพเนี่ยนะ
0: ผมยังขึ้นไม่เป็นเลยนี่ซื้อตั๋วไม่เป็นเลย
1: โอ้ผมไปมาแล้วนี่
0: เคยขึ้นยัง
1: อ้าวลูกชายก็พาผมไปนะ
0: มันเคยไปคนเดียวยังอ่ะ
1: คนเดียวไปไม่ถูกก็จะไปซื้อตั๋วยังไม่ถูก
0: ที่สนามบินดอนเมืองครับน้ำท่วมรันเวย์เขาเรียกว่าท่วมแท็กซี่เวย
1: ์
0: นะบริษัทเดินอากาศไทยยังเร่งสูบน้ำบอกว่าสู้ได
1: ้
0: สู้เลยครับยังไม่กระทบเกี่ยวกับเที่ยวบินอย่างนั้นเครื่องบินจอดอยู่ในน้ำเลยเน
1: า
0: ะ
1: สนามบินดอนเมืองใช่ไหม
0: บินดอนเมืองฮะ
1: อืม
0: ใครจะเดินทางไปไหนก็เดินทางไปล่วงหน้าก่อนนะเผื่อเวลาไปด้วยนะครับ
1: เวลาเพราะว่าน้ำมันท่วมการเดินทางด้วยรถก็ลำบากกันนะ
0: สวัสดีครับ4339ครับ
2: ฮัลโหลลุงช้าง
0: จ้า
2: จะสั่งโฟกัสสักสองกล่องค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวสักครู่น้องกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ้า
2: จ้าจ้าจ
0: ้าอยู่ที่ไหนจ้ะเนี่ย
2: อยู่ใกล้ๆวัดพัฒนานี่แหละใกล้ๆร้านหมอจ๋านี่แหละจ้ะ
0: อ๋อคุณหมอจ๋านี่ไม่พูดแต่พูดกลับกันเนี่ยเป็นอะไรจ๋อที
2: ่จ้าจ้า
0: จ้า
1: จ
0: ้า
1: โอ
0: ้วัดพัฒนาธรรมารามนี่ยังไม่คืนงานลิเกนะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอเคครับผมเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: จ้าจ้าจ้า
0: ครับผม
1: ข้างร้านหมอจ๋าไง
0: หมอจ๋าใกล้ๆไปรษณีย์นะ
1: อ
0: ้
1: าวเดี๋ยวโอไปเดี๋ยวโทรไป
0: ร้านคุณจ๋าเป็นแต่ในหลังร้านติดกับไปรษณีย์พัฒนานิคมเนี่ยตรงข้ามกับวัดพัฒนาธรรมารามนะครับใครจะเดินทางไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดโดยสายการบินไทยที่สนามบินดอนเมืองไปเผื่อเวลาหน่อยแล้วกัน
1: ใช่
0: นะครับกรมทรัพยากรทางทะเลหึงกิ๊กสาวแอบคุยกับเจ้าของบ่อนบ่อนไพ่บ่อนไพ่ไปยิงแล้วตายเลยเสียชีวิตเลยนะ
1: คาบ้านเลยเนี่ยนะถึงเหมือนกันเนาะ
0: ชุมพรนี่แหละครับท่าน
1: จังหวัดชุมพรเนี่ย
0: นู่นสภ.ปทิวใกล้ๆท่าแท
1: ้อันตำรวจได้รับแจ้งมีการยิงกันเสียชีวิตเนี่ย
0: บาดเจ็บหลายรายด้วยนะ
1: ที่ไหนอ่ะนะ
0: บริเวณบ้านพักไม่มีเลขที่ซอยเขี้ยมเท่า
1: หมู่สาม
0: ตำบลชุมโคอำเภอปทิว
1: จังหวัดชุมพรเนี่ยนะ
0: รีบรายงานผู้บัญชาทราบตามลำดับครับ
1: กู้ชีพกู้ภัยก็ไปมูลนิธิอะไรก็ไป
0: ที่เกิดเหตุนี่เป็นไง
1: เป็นบ้านปูนชั้นเดียวสร้างใหม่นะ
0: มีห้องติดแอร์กี่ห้องอะนะ
1: หนึ่งห้องปลูกติดกันเนี่ยนะ
0: ปลูกสร้างห่างจากสถานีรถไฟปทิวสถานีคลองวังช้างประมาณ400เมตร
1: แล้วก็ตรวจสอบบริเวณห้องโถงกลางบ้าน
0: พบกองเลือดขนาดใหญ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืนสาหัส2ราย
1: คนแรกคือวันในดำรัสอายุ50ปี
0: เป็นเจ้าของบ้านสภาพนอนจมกองเลือดอยู่ที่หน้าตู้เย็น
1: ส่วนอีกคนนึงชื่ออะไรอะนะ
0: นางคณาวันอายุ60ปี
1: นอนบาดเจ็บจมกองเลือดอยู่ใกล้กัน
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปทิวเป็นการด่วน
1: แต่ว่านายดำรัสทนพิษบาดแผลไม่ไหวเนี่ย
0: เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับเจ้าของบ้านตายไปแล้ว
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: ตรวจสอบบริเวณนอกบ้าน
1: เป็นยังไงอะ
0: ใกล้กับรถกระบะโตโยต้าตอนครึ่งสีน้ำเงินทะเบียนชุมพรเนี่ย
1: เป็นรถของนายดำรัสเนี่ยนะ
0: พบรถกระบะอิตูซูตอนครึ่งสีขาวทะเบียนชุมพร
1: จอดติดเครื่องอยู่ไง
0: ภายในรถฝั่งคนขับพบศพนายนิพนธ์หรือว่าเออ
1: ายุ59ปี
0: เป็นข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
1: ประจำศูนย์บางสะพานเนี่ยนะ
0: สภาพนอนพิงเบาะมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ขมับขวาทะลุขมับซ้าย
1: แล้วก็เลือดสะสมไหลออกทางสมองนู่นน่ะ
0: ครับบริเวณตักพบอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุด38วางอยู่ครับ
1: แล้วก็ในลังเพลิงบรรจุกระสุน4นัด
0: ใช้ไปแล้ว1นัดเหลืออีก3นัดครับ
1: นอกจากนี้ภายในรถยังพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่อีก3ปลอกเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ในกางเกงของผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ครับ
1: พบกระสุนปืนอีกเหมือนกัน
0: ร้านน้ำแข็งสาวธงวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรกลับออกอากาศอยู่นะเจ๊
2: จ้า
0: เปิดวิทยุดังๆเลยฟังร้านสาวธงกันน่ะ เดี๋ยวโทรกลับนะครับผม
1: ตอนนี้เขาก็ตรวจสอบภายในกางเกงของผู้ตายก็พบกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ใช้อีก2นัด
0: โอ้โหเท่าทุนเลย
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน
0: นั่น
1: โอ้โหยิงกันตายเนี่ยนะ
0: จากการสอบสวนนางสาวทิพวรรณผู้อยู่ในเหตุการณ์ให้การว่า
1: ก่อนเกิดเหตุช่วงเวลา10โมงเศษเนี่ย
0: ตนเดินทางมาที่บ้านหลังดังกล่าวเพื่อจะเดินทางมาในบ้านของนายดำรัตกำลังจะลุกขึ้นยืนเก้าอี้ให้ตนนั่งแต่ทันใดนั้นเองครับ
1: เป็นไง
0: ทิพวรรณเอซึ่งยืนรออยู่ด้านในบ้าน
1: ใช้อาวุธปืน
0: ออกมาแล้วจ่อยิงนายดำรัตทันที3นัด
1: ปังปังปังเนี่ยนะ
0: กระสุนส่วนนึงเฉี่ยวไปถูกนางคณาวันล้มลงบาดเจ็บ
1: หลังก่อเหตุแล้ว
0: นิพนธ์ก็ได้วิ่งขึ้นไปที่รถกระบะสีขาวที่จอดอยู่หลังบ้าน
1: หลังจากนั้น
0: ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งปั้งเบาๆนะดังไม่แรง
1: ดังไม่แรงในรถ
0: เขาวิ่งไปดูปุ๊บเห็นนายนิพนธ์ใช้วุฒิปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยยิงเข้ามาตัวเองแล้วก็เสียชีวิตเพื่อหนีความผิดไง
1: โอ้ยิงตัวเองหนีความผิดเนี่ยนะ
0: คิดไว้ก่อนหรือเปล่าด้านนายระยองแต่อยู่ปทุมพรเนี่ยนะ
1: นายระยองอายุ75ปี
0: บ้านชื่อระยองในบ้านอยู่ชุมพรเนี่ยนะ
1: อยู่คนชุมพรเนี่ย
0: อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเล่าว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นของน้ำหลับ
1: สร้างเสร็จแล้ว
0: คนจะสร้างเสร็จใหม่ๆเปิดเป็นบ่อนพนันเล่นไพ
1: ่อ๋อมีการเล่นการพนัน
0: นักพนันหมุนเวียนกันเข้าเล่นตั้งแต่10โมงถึงตีหนึ่งทุกวันแหละ
1: ของรุ่งเช้าประจำทุกวันเลย
0: ก่อนเกิดเหตุการณ์กำลังนั่งกินข้าวกำลังอร่อยใช่
1: ไหมได้ยินเสียงปืนดังติดกัน3นัดเนี่ย
0: โบโบโบปังปังปังเนี่ยนะ
1: ก็มีเสียงผู้หญิงตะโกนขอความช่วยเหลือ
0: ร้องไงผู้หญิงร้องไง
1: Help me, help me!
0: ตอนกำลังจะเดินไปดูก็ได้ยินเสียงดังอีกหนึ่งนัดเบาๆ
1: ปัง
0: พอไปถึงก็พบว่าผู้ก่อเหตุยิงตัวตายในรถไปแล้ว
1: จึงได้รีบช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
0: ขณะที่แหล่งข่าวกล่าวกลุ่มนักพนันเนี่ยนะ
1: ว่าไงนักพนัน
0: เปิดเผยจำนวนเหตุสังหารโหดนายนิพนธ์ที่ผู้ก่อเหตุมีภรรยาเป็นข้าราชการอยู่ที่สุราษฎร์ธานี
1: แต่ว่ามาติดพันนางสาวเปิ้ลเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่เป็นแม่ค้าขายหมูที่ท่าแสอะไร
1: น้องเปิ้ลเนี่ยนะ
0: เออซึ่งเป็นนักเล่นไพ่มือดับหนึ่งของประจำบ่อนนี้เลย
1: ชอบเล่นไพ่
0: ระยะหลังนี้พลเกิดความหึงหวงสงสัยว่าเปิ้ลเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: จะมีอะไรกับดำหลับผู้ตายหรือเปล่า
1: อ๋อแล้วยังไง
0: ขึ้นดำหลับได้ขึ้นชื่อว่าเจ้าชู้อยู่แล้ว
1: ดำหลับเป็นคนเจ้าชู
0: ้มีภรรยาทำงานเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอบันทิวนะ
1: อยู่แล้ว
0: มีเมียอยู่แล้วเจ้าชู้เหมือนพวกลิเกไงไม่รู
1: ้ลิเกไม่เจ้าชู้เดี๋ยวนี้ส่วนมากจะอยู่ที่ดีเจอย่างปิดาอย่างนั้นน่ะ
0: ก็รักเดียวใจเดียว
1: ปิดาเนี่ยนะไม่มีน้ำยา
0: ไม่มีน้ำยาแต่แล้มต้องทำมาตลอด
1: แล้วเมื่อ2วันก่อนเป็นไง
0: นิพนธ์ฝากเตือนผ่านเพื่อนสนิทของเปิ้ลว่า
1: ว่าไง
0: เอออย่ามายุ่งกับแฟนนะถ้าไม่ฟังจะได้จะมายิงให้ตายอย่า
1: จนกระทั่งวันนี้
0: มีพลก็ขับรถกระบะของปั้นมาบุกยิงนายดำหลับเสียชีวิตในบ้านตัวเอง
1: หลังจากนั้นก็ยิงตนเองหนีความผิดไปแล้ว
0: ทีนี้จากการตรวจค้นบริเวณหลังรถยนต์ของนายดำหลับ
1: พบอะไร
0: พบกระสอบปุ๋ยสีขาวซุกซ่อนอยู่ภายในบรรจุสำรับไพ่นับร้อยสำรับเลยนะ
1: โอ้โหเยอะเลยหรือไง
0: ผ้าปูโต๊ะสีน้ำเงินแล้วก็ห่อไพ่ดีใช้และจำนวนมาก
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: ได้ยึดของกลางไว้พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกันมาตรวจ DNA
1: หลักฐานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเนี่ย
0: เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
1: เรื่องของชู้สาวเนี่ยนะ
0: ครับเรื่องของเล่นการพนันนี่ไม่ได้ขออนุญาตคงไม่ได้ขออนุญาตหรอกนะ
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ก็คงไม่ได้ขออนุญาตเล่นเพราะเล่นดึกดึกดื่นขนาดนั้นน่ะ
1: แล้วผู้หญิงก็ชอบไปเล่นกันเนี่ยนะ
0: ใช่
1: บางคนนี่โดนพอผัวจะไปทำงานนี่ทำกับข้าวให้ผัวกินอย่างดีนะ
0: ครับ
1: ผัวกลับมาบ้านก็ได้กินโอ้ตนุเมียดีประวันหนึ่งฝนเมียโดนจับไปเนี่ย
0: เป็นไง
1: ผัวไม่ได้กินข้าวถึงรู้ว่าโอ้เมียที่ชอบเล่นไพ่แล้ว
0: ทำความดีทำกับข้าวอร่อยซะด้วยเลย
1: ถามให้ผัวผัวก็โอ้เมียดีจัง
0: เหมือนข้างบ้านผมอีกแล้วเนี่ย
1: เป็นไงอะน่ะ
0: โอ้ยเป็นถือศีลกินเพนไปปฏิบัติธรรมทุกไปปฏิบัติธรรมทุกๆสัปดาห์เลยไปทิ้ง3วัน5วัน
1: ผู้หญิงผู้ชาย
0: ผู้หญิง
1: ผู้หญิงเนี่ยนะ
0: ไปปฏิบัติธรรมเช้าก็มาก็ไปแล้วนะทำกับข้าวทิ้งให้ผัว
1: ไอ้ผัวได้กินไหมเมียดีจังเลย
0: ดีจังเลยไปปฏิบัติธรรมล่าสุดเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ไปปฏิบัติธรรม3เดือนนะ
1: 3เดือนเนี่ย
0: เออ
1: โอ้ซึ่งในรถประธรรมแล้วมั้งอะนะ
0: ไม่กลับบ้านเลย3เดือนกลับมาถึงบ้านอวกอากไงไม่รู
1: ้เป็นไงอะ
0: ไม่รู้เหมือนกันพาไปหาหมออ
1: ้าวหมอว่าไง
0: ยินดีด้วยนะครับภรรยาคุณตั้งท้อง
1: หัวได้ยินแล้วเป็นยังไง
0: ตั้งท้องมา3เดือนแล้วว่างั้นนะ
1: หัวว่าไง
0: อ้าวไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยท้องได้ไงไว้น่ะ
1: ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน3เดือนเนี่ย
0: เออ
1: แล้วท้องได้ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ไ
0: ม่มีอะไรหรือเปล่า
1: ผ หัวสงสัยแล้ว
0: มีโต๊ะกลมๆอะไรหรือเปล่าน
1: ั่นสิ
0: เฮ้ยอย่าไปโทษพระดิโทษพระไม่ได้
1: บางทีก็เป็นมรรคทายกด้วยกันเนี่ย
0: นานคุณคิดได้ยังไงวะเนี่ย
1: ถ้าดอนหรือว่า
0: ไว้ใช้ลุงดอนไม่ได้แล้วเนี่ย
1: เอาว่ากันไป
0: เอาวันนี้เซ็นท่านเปิดปกตินะครับที่เดอะมอลล์เลื่อนเปิดเป็นเที่ยงวันปิดสาขาบางกะปิชั่วคราวเท่านั้นนะใครอยู่กรุงเทพ
1: ปิดเป็นบางสาขานะ
0: ธนาคารบนห้างปิดนะบางกะปิอะนะหลายธนาคารหลายห้างนะตรวจสอบดูให้ดีนะครับ
1: แล้วก็โรงเรียนบางโรงเรียนพวกนี้ก็ยังไม่เปิดนะ
0: ครับผม
1: ไปก่อนเนี่ย
0: สักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาครับกับเรื่องราวดีๆของข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู

0: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
0: เต็มสูตรมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นในรูปแบบของซับเจลคงคุณค่าของสารที่ให้ประโยชน์มากที่สุดผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานสินค้าคุณภาพมะระขี้นกสกัดมีส่วนผสมของใบชิงดาวดาวอินคาและสารอาหารอันทรงคุณค่ามะระขี้นกสกัดแบบเข้มข้นทันสมัยคุณภาพเข้มเต็มสูตรมะระขี้นกสกัด1ขวด60ซอฟเจลซื้อวันนี้ราคาพิเศษ0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: โฆษณาแป๊บเดียววิทยุไป 3-4 เครื่องแล้ว
1: สั่งซื้อกันนี
0: ่ครับผม
1: บอกตอนนี้ไปไหนไม่ได้อยู่กับบ้านต้องฟังวิทยุแล้ว
0: เชหมูบอกตอนนี้คนนอนฟังวิทยุไม่มาซื้อของเลยลุงช้าง วิทยุขายดีเลยตอนนี้นะ
1: ทำไงได้ฝนมันตกเลยออกไปไหนไม่ได้
0: แล้วก็ขอบคุณร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงนะจ๊ะ
1: สั่งซื้อมาเนี่ย
0: สั่งเอาไปขาย
1: เอาไปขายดิ
0: ไข่ทิพย์โอสดทั้งสองสูตรเลย
1: เดี๋ยวไปส่งให้
0: เดี๋ยวจัดรายการเสร็จเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเจ๊จ๋า
1: แม่ปากหวานซะด้วยนะ
0: อยู่ไม่ไกลไง
1: น่าน
0: อยู่แค่นี้น่าศูนย์การทหารปืนใหญ่เนี่ย
1: โอ้ไม่ไกล
0: ครับเอางานกฐินเนี่ยไม่ได้ประกาศเลยชั่วโมงเนี้ยจะภาพรออยู่เนี่ย
1: ประกาศไง
0: เออเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังพี่กับน้องทะเลาะกันน่ะ
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: ไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องในชักปืนหมายจะยิงกระสุนพลาดไปโดนคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาบาดเจ็บเลยอ่ะ
1: โอ้คนก็ไม่น่าขี่จักรยานยนต์ผ่านเลยเนาะ
0: แม่เนี่ยว่าจะเล่าตอนอ่านข่าวเรื่องกับกฐินแล้วเอาซะเลยเอา
1: เอาอะไรอ่ะ
0: นี่ข่าวนี้ไงที่เพชรบุรีอ่ะ
1: เกิดที่จังหวัดเพชรบุรีนะ
0: ครับ
1: คนถูกยิง1รายเนี่ย
0: รับแจ้งมีคนทะเลาะกันมีคนได้รับบาดเจ็บ1รายที่ซอย4บันไดอิฐตำบลคลองกระแชงอ่ะ
1: อำเภอเมืองจังหวัดก็เพชรบุรี
0: ก็ไปตำรวจตรวจสอบเป็นคนเจ็บเป็นผู้ชายอายุ23ปี
1: ถูกยิงด้วยปืนไทยประดิษฐ์เข้าที่หัวไหล่1นัด
0: นำส่งโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์แล้วล่ะ
1: เอาคนก่อเหตุดีกว่าคนก่อเหตุอ่ะ
0: ชื่อวรวิทย์อายุอนามมา23ปีเท่ากับคนเจ็บเลย
1: ผลสุดท้าย
0: โดนจับ
1: พร้อมด้วยปืนเนี่ย
0: ปืนของกลางเลยนะครับ
1: ผู้ต้องหาว่าไง
0: บอกก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับพี่ชายวัย26มีปากมีเสียงทะเลาะกัน
1: พี่กับน้องทะเลาะกัน
0: ทำมาสู่การชกต่อยเลยน้องทรพี
1: ระหว่างนั้น
0: ตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุไม่ให้ลุกลาม
1: และทางด้านคนก่อเหตุล่ะ
0: ชักปืนที่พกติดตัวมายิงใส่พี่ชาย
1: หวังจะจัดการ
0: กระสุนดันพลาดไปโดนในคนเจ็บขี่จักรยานมาพอดีซวยจริง
1: ๆแกไม่น่าขี่มาเลยเนาะ
0: รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยขับรถผ่านมาแค่ไหน
1: เขาก็ต้องผ่านคุณกันเนาะ
0: จะไปดูเขาทะเลาะกันหรือไง
1: ผ่านไปจะไปธุระอ่ะนะผลสุดท้าย
0: ตำรวจก็จับกลุ่มทั้งสองคนเลยที่ทะเลาะวิวาทกันนะ
1: พร้อมอาวุธปืน
0: แล้วก็ควบคุมตัวไอ้คนยิงไปสอบปากคำเพิ่มเติมพนักงานสอบสวนก็จะมีการแจ้งข้อหา
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะ
0: อ้าวงานกฐินมาเลย
1: เดี๋ยวร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมครท่าวุ้งลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองบ้างตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาให้สระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดข่อยเหนือตำบลบ้านข่อยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสารยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมตำบลบางขยงอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวั

0: พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอปากไข่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางงั้นหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเจริญเดี่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม
1: นะ8มกราคมครับชมลิเกโชเลชาติรักได้ที่โคกตูมนะ
0: บ้านโคกตูมนะลพบุรี
1: ครับ
0: ไปเที่ยวกัน
1: แล้วก็วัดบ้านกล้วยชื่อวัดอะไรนะรำพารามใช่ไหม
0: วัดรำพารามวัดบ้านกล้วยตำบลและอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี13เมษายน
1: แฟนคลับลุงช้างเยอะแถวบ้านกล้วยฮะ
0: นั่นมีแฟนคลับมึงกันเน
1: า
0: ะ
1: ใครท่องปีเกิดไม่ได้กันเนี่ยไปดูที่วัดลำพารามนะครับปากทางเลย
0: ตั้งแต่ซุ้มวัดเข้าไป
1: เออชวดเป็นหมูฉลูเป็นห่านขันเป็นเงาะถออีโก้มาลงอีเก้งอะไรเงี้ยนะ
0: คุณกันเนาะท่องผิดไปหมดเลย
1: เอ้าม ันคืออะไรอะชวดหมูป่ะล่ะ
0: ชวดหนู
1: อ้าวชวดหมูฉลูห่านไหม
0: ไม่ใช่
1: ขานเงาะถออีโก้มาลงอีเก้ง
0: มาเสงอีเก้งคุณกันเนาะ
1: นาทีระทึกครับสาวใหญ่ขับรถตาม GPS ฝ่าคำเตือนนะ
0: ถูกน้ำซัดตีชีวิต
1: เกาะต้นช้างรอดตายวุ่นวิดเลยรถจมน้ำอ่ะ
0: แกไม่
1: ดื้อพวกดื้อไง
0: GPS เนี่ยนะ
1: ครับที่สนามชัยเขตช่วงบ้านคลองยายคลองยายสร้อยหมู่10ตำบลท่ากระดานที่ผมส่งปุ๋ยมาเนี่ย
0: 8ลิ้วเนี่ยนะ
1: เกิดเหตุระทึกหญิงวัย50ปีขับรถส่วนบุคคลมีลูกหลานรวมแล้ว4ชีวิต
0: ฝ่ากระแสน้ำไหลเชี่ยว
1: ก่อนจะถูกพัดตาลอยตามน้ำไป
0: โอ
1: ้ได้รับโดยก่อนเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านได้ตะโกนบอกโอ้ย อย่าไปอย่าไปน้ำมันท่วม
0: ทางนั้นไปไม่ได้
1: แต่รถคันดังกล่าวยังฟื้นกระทั่งถูกน้ำซัดตกลงไป
0: เจ้าหน้าที่ทำไงแล้วนะ
1: เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทำไง
1: ตะโกนให้ผู้ประสบภัยทั้ง4คนพยายามเกาะต้นยางพาราเข้าไว
0: ้พึ่งต้นยางเอาไว
1: ้กลางสายฝนที่กระหน่ำลงมากระแสน้ำก็ไหลเชี่ยว
0: หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทำไง
1: ใช้เชือกโรยตัวแล้วก็ดึงโยงเข้ามาช่วยเหลือทั้ง4คนได้รอดปลอดภัย
0: ออกมาดับทุระทึกกระดา
1: ลุ้นระทึกกว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะช่วยได้อ่ะ
0: รอดตายกันไป
1: เพราะความดื้อความรั้นในตะปูร้านคอมตียังไงก็ไม่ตรง
0: ไม่ตรงแล้ว
1: บอกว่าฉันขับรถมาตาม GPS เนี่ยจากกรุงเทพจะไปจังหวัดสักแก้ว
0: ไม่น่าเลย
1: ระทึกนะ
0: แกไม่น่าไปสักแก้วเลย
1: สถานการณ์น้ำในจังหวัดชายเชิงเซานางสาวฉัตรประออนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชายเชิงเซาพร้อมรองผู้ว่าป้องกันสาธารณภัยจัดเชิงสาวแดนเพลินท่าตะเกียบ
0: เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสาย
1: 3076หมู่23บ้านท่ามะนาวตำบลคลองตะเกร้า
0: อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ย
1: เบื้องต้นพบว่าถนนสายหลักชำรุดน้ำเกิดน้ำซ้อทำให้เส้นทางขาด
0: ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
1: ระหว่างที่กลุ่มของผู้ว่าแล้วก็คณะยืนตรวจสอบอยู่ด้านกระแสน้ำไหลกัดซ้อพื้นดินลงไปในน้ำเป็นระยะทางยาวทำให้ต้องถอยออกมาครับ
0: โอ้โหมันเห็นต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ย
1: ขอสะพานเลยอ่ะ
0: ขอสะพานเลย
1: ทีนี้ผู้ว่าเนี่ย
0: ผู้ว่า
1: บอกว่าขนาดเนี้ยได้ประสานทหารแล้วล่ะทหารช่าง
0: ต้องพึ่งทหารเนี่ยไ
1: ห
0: มล่ะ
1: เออมาช่วยหน่อยที่คุณตำรวจคุณทหารพี่น้องชาวบ้านต้องมาช่วยกันเนี่ยแหละครับ
0: ทหารต้องมาแล้ว
1: โดยเฉพาะอำเภอพนมสารคามบางคลาแปลงยาวราชสารเนี่ยนะ
0: โอ้หลายอำเภอเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ลูกค้าปุ๋ยผมทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: โอ้ปุ๋ยต้องหยุดไว้ก่อนแล้วไปไม่ได้น้ำ
1: ไม่ได้แล
0: ้
1: วเวลาหมดแล้วครับ3ชั่วโมงเรียบร้อย
0: ลากันแล้ว
1: ครับเดี๋ยวกลางคืนตอนกลางคืนก็ไปฟังกันอีกรอบนึง
0: วีรันกัน
1: วัดสปอร์ด้วย
0: 3ทุ่มถึงเที่ยงเน
1: ี่ยแล้วก็ที
0: ่จอดทะเลาะก็เที่ยงคืนถึงตีสาม
1: จอสอนหนึ่งตั้งแต่2ทุ่มครึ่งยันตีห้าเลยนะ
0: ฟังกันยาวเลยนะ
1: ครับอย่าเบื่อกันนะก่อนนะจ๊ะมาตาแม่จ๋าหาลิเกก็โทรหาลุงช้าง
0: ได้เลย หากันได้เนี่ย
1: วันนี้ไปแล้วนะครับโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: กาแฟลิปซ่า M Go ใหม่ใหม่เข้มเต็มปี

0: ด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อกาแฟลิซ่าเอ็มโกโฉมใหม่ผสมคอลลาเจนรสชาติหอมอร่อยเข้มข้น
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
3: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดี
8: จริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงวันละ1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037565-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันส่งให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงค์และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าให้เจ้าสุขอยู่ล้วนคือคอยอยู่ถูกย่ำสบายดีครับมิรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มา0817796319ครับลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการนะครับลุงช้างไทยทิพย์เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการพร้อมด้วยมารวยทีวีครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยคลีนอัพนะครับให้ลุงดอนได้มานั่งจัดรายการเอาเพลงให้ฟังนี่นะเพลงเก่าเล่าความหลังฟังเมื่อไรก็ไพเราะนะโดยเฉพาะคนแก่คนเก่านะแต่เด็กๆวัยรุ่นเขาบอกเขาไม่ค่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขานำเพลงมาโคเวอร์ใหม่คือมาทำใหม่นะเพลงเก่านั่นแหละนะก็ไพเราะไปอีกแบบนะครับแต่เรามันฟังคุ้นหูมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กกันเนาะมันก็เลยติดอกติดใจในเพลงต้นฉบับดั้งเดิมครับนักร้องรุ่นเก่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นสมยศทัศนพันธ์ทูลทองใจปองปรีดาสุรพลสมบัติเจริญผ่องศรีวรนุชวงจันทร์ไพโรจน์นะครับอื่นๆอีกมากมายเยอะนักร้องนะครับเปิดก็มีหมดผมมีหมดแทบทุกคนนักร้องเก็บไว้กันมากมายนะครับขอบคุณแฟนเพลงหลายๆครับมาเข้ารายการใหม่ๆแล้วฟังก่อนนะครับมอบให้กับป๋าจรัญอยู่ในซอยอ่อนนุชนะครับวันนี้จัดสุเทพวงศ์กำแหงให้นะครับเยยฟ้าทาดินและสกุลกาส่งให้กับคุณยายใจดีด้วยให้กับพี่ชายจากตำบลช่องสาริกาด้วยยกคลื่นไปเลยครับ

0: ณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไปนะครับสุเทพวงศ์คำแหงครับเยยฟ้าทาดิน อีกเพลงหนึ่งสกุลกาครับมอบให้กับป๋าจรัญในซอยอ่อนนุชนะครับแล้วก็แฟนเพลงทุกท่านบางคนก็บอกว่าลูกกรุงลูกทุ่งนะผมเปิดให้หมดแหละครับบางคนก็จะพอฟังลูกทุ่งบางคนก็อยากฟังลูกกรุงไม่ใช่ว่าวันนี้ผมจัดลูกทุ่งวันพรุ่งนี้จัดลูกกรุงไม่ใช่ใครขอมาก็เปิดให้หมดนะครับไม่งั้นจะได้ฟังเมื่อไหร่เนาะแล้วแต่ใครชอบก็จัดให้ตามใจแฟนเพลงทุกท่านนะบางคนก็ติดใจอย่างเพลงซอมบี้นี่ของน้องเน่ตอนนี้กำลังดังนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะชั่วโมงสุดท้ายก็มีคนขอมาเหมือนกันจะจัดให้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกท่านนะครับอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถตามที่ลุงดอนโฆษณานะครับยาหญ้าบลิงบำรุงสตางาดำสกัดเย็นบำรุงเข่าบำรุงกระดูกเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายนะครับอยากได้ก็ไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านนะครับหรือโทรศัพท์หาลุงช้าง0812901691081-290-1691ลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนจะมีลูกหลานนะฮะบวชเยอะนะฮะบวชเข้าพรรษาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการก็ดีนะครับลา3เดือนนะเพื่อบวชนะอุปสมบทเข้าพรรษาก็เอา1พรรษานะ3เดือนแป๊บเดียวนั้นเองน่ะไม่ได้มีอะไรมากไม่ใช่บวช7วัน7วันยังไม่ทำอะไรนะตดใส่ผ้าเหลืองแล้วก็ออกไปไม่ได้อะไรเลยนะจริงๆ15วันก็ถือว่าน้อยอยู่นะแต่บางคนเนี่ยบอกโอ้โหใครว่าบวชแล้วสบายไม่ใช่นะครับบวชแล้วไม่สบายกฎข้อห้ามมากมายบิณฑบาตกวาดลานลงอุโบสถเอา3อย่างให้ได้ก็แล้วกันบิณฑบาตเนี่ยต้องไปบิณฑบาตไม่ใช่ว่าให้คนอื่นหาเลี้ยงไม่ใช่พระคนอื่นเขาไปบิณฑบาตแล้วนอนไม่ตื่นไม่ทันไม่ได้นะครับต้องไปบิณฑบาตเดินไปในขณะบิณฑบาตนะบางคนก็ผมเห็นหลายๆที่ไปยืนอยู่แถวหน้าตลาดนั่นนะยืนอยู่นะไม่ได้ไปไหนก็บอกว่าเป็นอันการอนุเคราะห์ให้กับญาติโยมที่มาใส่บาตรที่จริงไม่ได้นะอาบัติต้องเดินนะเดินไปเรื่อยฮะแล้วแต่ใครจะใส่ได้เท่าไรเอาเท่านั้นไม่ต้องเปรตพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนั้นนะหน้าที่ของพระมีทั้งหมดอยู่10อย่างเอาให้ได้ก็เอา3อย่างให้ได้ก็คือบิณฑบาตเนี่ยคนที่ใส่บาตรให้เราพ่อแม่ญาติพี่น้องก็มีทําไมต้องมาใส่บาตรให้พระก่อนนะอาหารดีข้าวร้อนๆใส่ให้พระก่อนนะครับเพื่อเขาต้องการบุญบุญอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผู้มีบุญก็คือผู้ได้ปฏิบัติธรรมผู้ได้บวชนะครับไม่ใช่ว่าบิณฑบาตมาแล้วฉันแล้วก็เช้าก็เอนเพนก็นอนหน้าบัดสีมัวแต่นั่งทางตาหน้าทีวีดึกก็มีมาม่าหน้าละอายนะฮะโบราณว่ากินข้าวของชาวบ้านเรารับทานไร้บุญสูญสลายเมื่อตายไปจะกำเนิดเกิดเป็นควายถูกสนตะพายไถนาหน้ากลัวจังเมื่อตายไปร่างกายที่ยังเหลือเขาแร่เนื้อใส่เกลือถือเอาหนังเอามาทำเพรีตีปังๆเสียงมันดังว่าบอกคุ้มกุ้มราเพรีก็คือกลองบางคนผมถามว่าเพรีคืออะไรรู้ไหมบอกไม่ได้คือกลองครับทุกวัดก็จะมีกลองสมัยก่อนกลองเพลงนั่นแหละตีปังๆแล้วชาวบ้านก็เอาข้าวมาตอนถวายเพลงนั่นก็คือหนังของควายที่ตายจากพระนะไปใช้หนี้ชาวบ้านเขานะครับสองกวาดลานก็ทำให้วัดสะอาดสะอ้านน่าอยู่ใครขึ้นมาวัดก็โอ้ยวัดนี้สะอาดสะอ้านเหลือเกินพุทธเจ้าให้ออกกำลังกายโดยการกวาดลานไม่ใช่ให้พระไปเตะตะกร้อกับเด็กไม่เตะฟุตบอลกับเนนไม่ใช่นะครับกวาดลาน สามลงทำวัดเช้าวัดเย็นอุโบสถเช้าเย็นก็คือสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นวัดเวฬุวันเนี่ยตื่นตีสามครึ่งนะส่งน้ำเสร็จตีสี่ลงมาอุโบสถแล้วสวดมนต์เช้าทำวัดเช้าครับเลิกตีห้านะลงไปปูหอฉันอาสนะต่างๆดูน้ำดูอะไรเสร็จแล้วก็ลงไปบิณฑบาตนะครับเจ็ดโมงก็ขึ้นมานะฉันเช้านะบางที่เนี่ยผมเห็นหลายวัดนะไม่ได้นั่นเนาะขึ้นกุฏิใครกุฏิมันบางทีข้าวปลาอาหารก็เน่าอยู่นั่นนะไม่ค่อยได้แทนถ้าไม่ทานไม่ฉันก็แจกญาติโยมไปก็ไม่เอาอ้าวใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเลยเด้อผมบอกไว้ก่อนเอามาฟังเพลงครับม่อเมกับพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดครับขาดการติดต่อนะครับเสียงร้องของทาดินอินทรเทพและเพียงพิษศิริวิไลครับม่อเมกับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีนดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ครับจบไป2เพลงครับขาดการติดต่อนะฮะธานินทร์อินทรเทพอีกเพลงหนึ่งก็เสียงร้องของเพียงพิษศิริวิไลว่าไปกับพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดนะครับอย่าลืมไซเลียมจอยนะครับทานอาหารเข้าไปแม่ขับแม่ถ่ายต้องไซเลียมจอยโปรมิกอยบำรุงไตฟื้นฟูไตรักษาไตมระกีนกสกัดเย็นก็บำรุงร่างกายครับอยากได้ก็โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับมอบไปกับแฟนเพลงจากค่ายเอราวัณครับวันนี้บอกว่าขอชรินทร์ธนากรหน่อยผมจัดให้ครับ2เพลงครับยังคอยและรักแท้มอบไปกับแฟนเพลงด้วยทุกท่านเชิญแซบครับ

0: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พลิตมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พลิตสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไป2เพลงครับยังคอยและรักแท้เสียงร้องของศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปครับชรินทร์นันทนาคอนครับมอบไว้กับแฟนเพลงจากเอราวัณและทุกท่านนะครับอย่าลืมปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือนะครับแล้วก็มารวยกรีนอัพเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งรากอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจพระอาจารย์พรพิรมครับอีก2เพลงครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านโดยเฉพาะพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดครับน้ำท่วมปากครับมอบให้กับทุกท่านจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีเชิญแซบครับ

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: หลังจากกินอาหารที่หนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
3: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืน

แผ่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงค์และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงค์และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย
1: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกรองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193และ035-391-194ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ตี 5 ถึง 7 โมงเช้าวสป. 711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงษ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนั่งร้องเพลงมา3เพลงแล้วเนี่ยนะคะเสียงมาแค่นี้นะดูสิแหบแห้งเหลือเกินค่ะไม่รู้ทำไมนะคะสงสัยเมื่อวานจะกรีดเยอะไปนิดหนึ่งเมื่อวานนี้บอกกับคุณผู้ฟังว่าเดี๋ยวจบรายการแล้วต้องไปลุยกับดอทนะคะโอ้โหสนุกสนานแต่ก็สามารถใส่ตะขออะไรใส่ตะขอที่ข้อเท้าได้ง่ายกว่าที่คิดค่ะเพราะว่ามีมุกเด็ดมีของชอบไปหลอกดอทสงสารก็สงสารนะคะกลัวจะโกรธก็กลัวคุณผู้ฟังโอ้โหอยากจะถ่ายคลิปไปดูเหลือเกินต้องเอาผ้าขนหนูผืนใหญ่หนาเลยนะคะหุ้มดอทไว้พื้นปกติที่คิดว่าหนาแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่นะคะดอทมุดหัวโผล่จะงับผ้านะคะซึ่งผ้าใต้ผ้ามันก็เป็นนิ้วแอนใช่ไหมล่ะนะคะต้องเอา2ชั้นนะคะแล้วก็พยายามดันไม่ให้ดอทเนี่ยสามารถมุดหัวออกมาได้จนในที่สุดก็ทำสำเร็จแล้วก็เอ็นดูดอทตรงที่แบบว่าพอเงยหน้าออกมาได้แบบเอาหัวโผล่มาสำเร็จหุ้ยโมโหนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าโมโหผ้ากัดผ้าใหญ่เลยเอาปากเนี่ยจิกผ้าใหญ่แบบนะไม่ได้โมโหแม่นะโมโหผ้าแต่ไม่รู้หรอกว่าไอ้ใต้ผ้านะคือนิ้วแม่ล็อกเอาไว้อย่างดีเลยทีเดียวแต่ก็ทำได้สำเร็จก็เรียบร้อยกันไปโอ้ยเนาะกว่าจะได้แต่ละอย่างนะคะทำกับตัวอื่นเขาง่ายกว่านี้นะคะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าง่ายกว่านี้ไอ้ตัวเล็กแค่เนี้ยโอ้โหยากเย็นจังเลยแล้วก็ใช้เสียงขู่ไงคะลอดเสียงดังอ่ะเราก็ตกใจกันทั้งแอนทั้งผู้จัดการช่วยกันจับ2คนนะคิดดูไม่ใช่ว่าทำคนเดียวนะทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนนะคะดอทร้องทีเราก็ตกใจอะไรเงี้ยทั้งคู่เลยขำนะคะตอนทำก็โอ้ยตายแล้วนะชุลมุนชุลเกพอทำได้สำเร็จโอเคเรียบร้อยคือว่าปกติแล้วไอ้ข้อเท้าเนี่ยเขาก็จะต้องใส่กันตั้งแต่เล็กใช่ไหมคะของดอทก็ใส่ตั้งแต่เด็กแต่ว่าดอทเนี่ยแทะนะคะแทะทุกวันเป็นอลูมิเนียมนะจนเบี้ยวนี่แอนยังไม่รู้เลยว่าจะมันอาจจะเหมือนกับมันดูอ่อนๆไปแล้วไม่รู้ว่ามันจะยังใช้การได้นานไหมอะไรไหมอย่างอื่นก็ใช้ไม่ได้นะคะต้องเป็นแบบนี้ไอ้แบบที่แบบเป็นแบบล็อกอย่างที่นกตัวอื่นเขาใช้อะดอทกัดพังไปหมดไม่รู้กี่อันต่อกี่อันต้องใช้แบบเนี้ยนะคะอาจจะไม่สวยปกติแล้วแหมแอนมีสลักชื่อให้เบอร์โทรของแม่นั่นแหละสั่งมากี่อันหักหมดนะคะดอทกัดแป๊บเดียวหลุดเลยนะคะต้องใช้แบบนี้ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถที่จะสลักชื่อสลักเบอร์โทรอะไรได้ถ้าเผื่อหายนะคะเพราะว่าปากคมเหลือเกิน ก็สนุกสนานแต่ว่าผลงานเรียบร้อยดีนะคะเล่าสู่กันฟังเนาะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมีหลายท่านที่พอจบรายการปั๊บโทรกันเข้ามาเยอะเลยแต่แอนไม่ได้รับสายเลยก็มาทยอยโทรกลับไปนะคะนะเดี๋ยวจะทำไมเพิ่งเลิกนะคะเสร็จงานปั๊บเนี่ยก็ไม่รับสายแล้วอะไรแบบเนี้ยต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีก็ติดธุระอะไรพวกนี้แหละค่ะแต่แอนก็โทรศัพท์กลับไปเนาะมีตกหล่นยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะบางทีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ตาลายสายไหนโทรแล้วสายไหนยังไม่โทรอะไรแบบนี้เนาะและสำหรับวันนี้วันที่28นะคะ28 29 30โปรโมชั่นของเราหมดแล้วนะแอนข่าวแอนข่าวเช้านะคะวันช่วงนี้คือแอนข่าวเช้าถ้าบ่ายโมงก็แอนข่าวบ่ายโปรโมชั่นของเราหมดวันที่30นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคือบางท่านเนี่ยฟังช่วงเช้าบางท่านก็ฟังช่วงบ่ายมีท่านที่บอกว่าตอนเช้านะคะฟังโปรโมชั่นเนี่ยนะคะคือโปรโมชั่นเหมือนกันนะแอนก็ยังงงอยู่ว่าแอนพูดผิดหรือเปล่าคือถ้าแอนพูดผิดขออภัยนะคะแต่โปรโมชั่นของเราเนี่ยมันก็คืออย่างนี้นะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวร์ระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เนี่ยนะคะ12ตัวนี้นะคะมีโปรทั้งหมด3โปรโปรที่1ซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีนะคะแถม4 e covid โปรที่2ซื้อรวมกันถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID คู่กับคอลลาเจนเปปไทด์และโปรที่3นะคะซื้อ4แถม1นะคะอันนี้โปรที่3เนี่ย
หมายถึงซื้อสินค้าตัวเดียวกันแอนจะใช้คำว่า4แถม1นะคะถ้าแถมอะไรแบบเจาะจงแอนก็จะเอ่ยไปเลยแต่อันนี้คือ4แถม1หมายถึงว่าคุณซื้ออะไรก็แถมอันนั้นนะคะแอนก็ไม่แน่ใจว่าแอนพูดผิดหรือเปล่าบางท่านบอกว่าทำไมเช้าพูดอย่างบ่ายพูดอย่างอะถามจริงโปรโมชั่นเนี่ยนะเอแอนก็งงนะแอนก็ไม่รู้ตัวนะคะขออภัยนะถ้าแอนพูดผิดไปแต่แอนก็มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้พูดผิดนะกติกาเนาะอาจจะผิดช่วงวันแรกเพราะว่ามันยังไม่คุ้นแต่นี่มันจะสิ้นเดือนแล้วนะถ้าแอนพูดผิดไปขออภัยแต่ว่าเมื่อกี้นะคะคือโปรโมชั่นของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นเช้าเป็นบ่ายโปรโมชั่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังอย่างเดียวกันแล้วก็หมดเขตเหมือนกันคือวันที่30กันยายนเนี่ยก็เหลือเวลาแค่ถ้ารวมวันนี้ก็อีก3วันนะคะรวมวันนี้ด้วยเป็น3วัน28 29 30เพราะฉะนั้นถ้าชอบโปรนี้ก็แจ้งได้เลยเนาะส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่เหมือนเดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงซื้อขั้นต่ํา4กล่อง4กล่องนะคะขั้นต่ํากาแฟอย่างเดียวซื้อ4กล่องนะคะแล้วก็โปรโมชั่นทุกๆ10กล่องจะแถม1กล่อง10แถม1 20แถม2อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ราคาพิเศษจะอยู่ที่1ลังนะคะ1ลังบรรจุ60กล่องลังนึง 8,000 บาทนะคะก็จะหารออกมาแล้วเหลือกล่องละ133บาทส่งฟรีนะคะส่งฟรีแบบ EMS ค่ะนะอ่ะตามนี้เลยโทรหาแอนที่เบอร์0819474708 0819474708นะคะเบอร์โทรศัพท์ของแอนบางทีแอนรับบางทีฝากผู้จัดการรับให้น้องตินตินช่วยรับนะคะโทรถ้ามีเนี่ยแอนน้องตินตินผู้จัดการเนี่ยนะคะรับสายก็แจ้งได้เลยนะคะแจ้งได้เลยนะคะบางท่านตกใจเสียงผู้จัดการวางหูไปอะไรไปไม่ต้องนะคะไม่ต้องขนาดนั้น ผู้จัดการรับออเดอร์ได้เหมือนกันค่ะนะโทรแจ้งได้เลยว่าอยากจะได้อะไรมาที่เรื่องของข่าวกันเนาะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะคมชัดลึกก็มีค่ะมาเริ่มต้นกันที่ไทยรัฐก่อนก็แล้วกันเหมือนเดิมไล่เรียงกันไปตามภาพข่าวนะคะชาวบ้านลุ้นค่ะโอ้โหชาวบ้านลุ้นการเคลื่อนย้ายน้องเนื้อทองค่ะหนีน้ำท่วมนะคะย้ายจากวัดโพทองปราจีนบุรีออกจากพื้นที่น้ำท่วมค่ะโดยนางสาวจุธามาศในอำเภอศรีมหาโพธิ์ได้รับการประสานจากวัดโพทองจังหวัดปราจีนบุรีขอกำลังเจ้าหน้าที่ทำการเคลื่อนย้ายน้องเนื้อทองนะคะน้ำหนัก400กว่ากิโลออกจากพื้นที่น้ำท่วมภายในวัดด้วยลืมบอกไปว่าน้องเนื้อทองนั้นคือจระเข้ค่ะน้ำหนัก400กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะจำมั่มเหลือเกิน น้องเนื้อทองโอ้ยนะคะจำมั่มจริงๆนะคะเนื้อที่คอเนี่ยเป็นก้อนเลยตัวนี่แน่นปักเลย400กิโลค่ะนี่นั่งเทียบกับหนุ่มชะกันที่เป็นผู้ที่ควบคุมตัวมาเนี่ยหนุ่มชะกันของเราตัวเล็กไปเลยนะคะโอ้โห400กว่ากิโลแม่คุณนะคะน้องเนื้อทองค่ะก็ต้องช่วยกันขนหลายคนเลยทีเดียวนะคะใช้ตัวช่วยเป็นผ้าด้วยเป็นคนด้วยน่าสงสารเนาะเวลาเขาจับสัตว์พวกเนี้ยเขาจะต้องมัดขามันขึ้นไปไว้ข้างบนนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีความเร็วนะไม่ใช่เขาตั้งใจทรมานมันนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเอาขาลงได้เนี่ยมันโอ้โหสุดฤทธิ์สุดเดชนะสัตว์พวกนี้เจ้าหน้าที่เอาเชือกมัดขามัดปากมัดแขนนะคะน้องเนื้อทองเนี่ยอายุ27ปีแล้วนะคะก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณบ่อเลี้ยงของวัดน้ำท่วมขังสูงตั้ง1เมตร30เซนขณะที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายน้องเนื้อทองนะคะความยาว4เมตรกว่าค่ะลำเลียงกันขึ้นมาบนถนนต้องใช้รถเหยียบยกขึ้นไปไว้บนรถแล้วก็นำไปพักเลี้ยงซึ่งอยู่ห่างจากห่างไปอีกตำบลหนึ่งประมาณ20กิโลเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะเหตุการณ์นี้ก็สร้างความโล่งใจให้กับเจ้าอาวาสแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลังจากนำน้องเนื้อทองออกจากพื้นที่น้ำท่วมใหญ่นะคะที่อำเภอศรีมหาโพธิ์นะคะเพราะว่า
หากยังไม่นำออกไปก็กลัวว่าจะหลุดออกไปในแม่น้ำปราจีนบุรีทีนี้แล้วก็อยู่กันไม่เป็นสุขอะเนาะน้องเนื้อทองเหลืองอารามเลยนะคะตัวเขาจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆ นะคุณผู้ฟังดูดีใช่นะแล้วก็จะไอแต่ว่าไอลายความเป็นจระเข้ของเขาก็มีตามสันหลังและไอส่วนแต่ว่าไอส่วนท้องส่วนอะไรเขาเนี่ยสีเขาเป็นสีเหลืองเลยเนาะนะคะเขาก็เหมาะกับชื่อเนื้อทองเขานี่แหละโอ้โหมัดป่งมัดปากนะแน่นหนามากๆเลยทีเดียวนะคะล็อกแบบดิ้นไม่หลุดเลยเนื้อทองอ่ะตัวใหญ่จังเนาะอ่ะโอเคย้ายชั่วคราวนะน้องนะฝนเริ่มเบาค่ะฝนเริ่มเบาที่ไหนเบานะคะกรุงเทพบอกว่าเร่งระบายน้ำกันเต็มกำลังฝนเริ่มเบาสถานการณ์ทยอยดีขึ้นพร้อมเดินหน้าดูแลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะคะก็เครื่องสูบน้ำก็เต็มกำลังแล้วก็จัดการคลองสายหลักคลองสายรองรวมถึงใช้อุโมงค์ระบายน้ำนะคะผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็จะได้ เร่งลดระดับคลองสายหลักเพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ถนนแล้วก็ชุมชนลงสู่ระบบคลองได้มากขึ้นคลองแสนแสบก็เริ่มมีระดับลดลงในบางพื้นที่นะคะแล้วก็ส่วนพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจะเป็นแนวคลองแสนแสบตั้งแต่คลองตันผ่านเทพลีลาบางกะปิคลองจันรวมไปถึงพื้นที่ตามแนวคลองประเวศบุรีรมนะคะพวกลาดกระบังประเวศสวนหลวงหมู่บ้านนักกีฬาคลองหัวหมากเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองยังสูงกรุงเทพเขาก็กทมนะเขาก็เร่งบริหารจัดการระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อทยอยระบายออกจากพื้นที่นะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าทุกแห่งทุกที่ก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะคะตอนนี้นะคะฝนฟ้ามันเบาลงไอ้ส่วนไหนที่มันระบายออกไปได้มันก็ระบายส่วนไหนที่ยังไม่ได้มันก็ทรงอยู่ก่อนมันยังไม่มีฝนมาเติมนะคะก็ถือว่าดีบ้านแอนก็มีฝนตกพรำๆนะคะเอาแค่พรำๆนะคะพอชุ่มฉ่ำนิดๆพรำจริงๆนะคะแต่ไม่ใช่ถึงขั้นว่าเปาะแปะเปาะแปะนะพรำจริงๆก็รู้สึกว่าค่อยยังชั่วนะคะเบาๆสบายๆหูกันไปนิดนึงเนาะแล้วก็สำหรับเช้านี้ยังไงสภาพอากาศเดี๋ยวดูหน่อยสิโล่งอุ้ยยังแฮยังเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยบ้านแอร์เนี่ยหน้าจอบอกมาแล้วนะคะตอนนี้25องศามีฝนนะคะโปรยปลายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้วันนี้ยังคงมีอยู่นะคะยังคงมีอยู่แต่ว่าคงจะไม่หนักหนาใดๆก็เว้นช่วงเช้านี่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วงเย็นนะคะหลังจากนั้นก็หมดอาจจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปนะคะคงต่อให้มีฝนก็คงจะไม่หนักแล้วล่ะโปรยคงจะโปรยปลายกันทั่วไปเนาะนอกจากนี้ที่อยุธยานะคะกำนันเขาบอกหยุดดราม่าได้แล้วแผ่นโฟมชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้จริงก็อยู่ที่ว่าจะนำไปใช้ทำอะไรนะคะก็บอกว่าแม่น้ำน้อยทะลักท่วมอำเภอบางบานอยุธยากำนันตำบลตะกูบอกว่าสังคมเลิกดราม่าแผ่นโฟมมีประโยชน์จริงอยู่ที่ว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรนะคะก็ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่นะคะไปดูการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะคะอยู่ที่หมู่9ซึ่งบ้านอยู่ซึ่งมีอยู่9หมู่บ้านนะคะช่วยเหลือประชาชนที่น้ำท่วมในตำบลมีอยู่9หมู่บ้านที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำน้อยทุกหมู่บ้านไม่สามารถสัญจรบนถนนได้ต้องใช้เรือทางตำบลตะกูมีเรือของตำบลและอำเภอจังหวัดมาช่วยอำนวยความสะดวกอยู่4ลำวัดตะกูถูกน้ำท่วมชาวบ้านต้องนำข้าวอาหารไปถวายตอนเช้าบางวันพระอาจจะต้องหุงหาอาหารเองเพราะว่าบิณฑบาตลำบากฝนก็ตกต่อเนื่องเป็นวันที่3ที่4ทำให้ระดับน้ำเนี่ยขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญท่วมสถานีอนามัยวัดตะกูจนไม่สามารถให้บริการได้แล้วทางด้านนายทรงพลสุขสมบูรณ์นะคะส.ส.
เขาก็นำตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงมาติดตั้งริมถนนเตรียมให้เป็นสถานีอนามัยชั่วคราวแล้วก็ยังมีสุขาลอยน้ำแล้วก็ที่จอดรถริมถนนชาวบ้านก็ผัดเปลี่ยนมาเฝ้านะคะมาเฝ้าเวรยามกันนางวาสนากำนันตำบลตะกูก็บอกว่ามีกรณีที่ไม่เข้าใจนะคะว่าอบจ.เนี่ยแจกจ่ายโฟมให้ชาวบ้านในช่วงน้ำท่วมก็แจกทุกปีนะคะแจกโดยสจ.ในพื้นที่ไม่เกี่ยวกับสส.ไม่เกี่ยวกับนักการเมืองเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นคนไม่เข้าใจไม่ทราบก็ดราม่าว่าแจกทำไมปีที่ผ่านมาตนก็ได้รับโฟมจากอบจ.และพ่อป่วยก็ต้องพาพ่อออกจากบ้านไปสถานีอนามัยก็ลอยมากับโฟมนี่แหละและหลานก็ยังนั่งโฟมนะคะนั่งไปโรงเรียนซึ่งบังคับไม่ยากด้วยแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีบางบ้านเอาไปลอยของในบ้านที่น้ำไม่ท่วมสูงนะคะเป็นที่นอนต่อกันก็อยากจะให้หันมาช่วยเหลือชาวบ้านจะดีกว่าแผ่นโฟมมีประโยชน์เยอะนะอยากให้มาถามคนที่เขาใช้จริงว่าเขาจะเอาไปใช้อยู่ที่ว่าเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะนะคะในช่วงน้ำท่วมเนี่ยโฟมมีประโยชน์จริงๆค่ะเพียงแต่ว่าเราจะใช้ทำยังไงเนาะอย่างเมื่อวานแม่ค้าเห็นไหมเขาก็เอาใส่ผักใส่อะไรลอยนะคะเดินจุงนะจุงกล่องโฟมแล้วในนั้นนะมีผักมีเนื้อมีหมูใดๆเขาก็ลอยไปอย่างนั้นแล้วก็เอาไปขายก็มีประโยชน์นะคะอย่างที่บอกแหละแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปใช้แบบไหนเนาะนอกจากนี้นะคะไฟดูดอีกรายหนึ่งแล้วค่ะเป็นหญิงชรานะคะบ้านน้ำท่วมค่ะในซอยนวมิน11เสียชีวิตแล้วก็พบว่าแขนข้างขวาเนี่ยมีรอยไหม้นะคะตำรวจสน.ลาดพร้าวค่ะได้ไปตรวจสอบที่บ้านพักหลังหนึ่งน้ำท่วมสูงประมาณครึ่งเมตรในซอยนวมิน11แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพซึ่งในที่เกิดเหตุพบศพนางนันทการรัฐทิตินันวัย80ปีค่ะแขนขวามีรอยไหม้สันนิษฐานว่าคุณยายน่าจะถูกไฟดูดอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูก็นำส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจหาสาเหตุการตายที่แท้จริงแล้วก็ให้ญาติเนี่ยประสานรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะก็อ่านข่าวไฟดูดกันหลายข่าวแล้วเนาะเนี่ยในช่วงที่น้ำท่วมอย่างเงี้ยนะคะก็ระมัดระวังกันเนาะเมื่อวันก่อนก็ยังมีนะคะเรื่องของเมื่อวานนี่ไหมไฟดูดเนี่ยค่ะเนี่ยตำรวจควบคุมฝูงชนก็ช่วยยื้อชีวิตเด็กที่ถูกไฟช็อตหมดสติกลางสายฝนเลยนะคะเด็กชายวัย15ค่ะถูกไฟดูดในบ้านที่ซอยวัดเวลุวนารามเขตดอนเมืองหลังจากฝนตกน้ำท่วมบ้านน้องเนี่ยหมดสตินะคะตอนนั้นน่ะ10ตำรวจโทวันเฉลิมผลพัฒนาผบ.หมู่ควบคุมฝูงชนนะคะแล้วก็เรืออากาศเอกหญิงหทัยชนกอ่อนฉายสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศเดินทางผ่านมาพอดีเลยนะคะก็เลยช่วยเหลือผลัดกันทำ CPR แล้วก็เอาเครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED มาทำการช็อกไฟฟ้าหัวใจของน้องตามขั้นตอน7ครั้งแล้วก็สลับกับการทำ CPR หลังจากนั้นก็เอาขึ้นท้ายรถกระบะขับฝ่าสายฝนและน้ำที่ท่วมสูงเอาไปส่งโรงพยาบาลสีกันถึงมือแพทย์ได้อย่างปลอดภัยนะคะหวังว่าน้องก็จะอาการดีขึ้นตามลำดับนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยที่10ตำรวจโทวันเฉลิมนะคะกับเรืออากาศเอกหญิงหทัยชนกเนี่ยได้มาเจอเข้าพอดีช่วยเหลือกันแบบทันท่วงทีไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะอ้าวก็ขวัญเอ้ยขวัญมาคุณพ่อคุณแม่ใจคอตกไปอยู่ที่ตะตุ่มหมดระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องของไฟกับน้ำเนาะหน้าหวาดเสียวมากๆค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกก็เป็นภาพข่าวจากสถานการณ์น้ำท่วมต่างๆนะคะกบิลบุรีเมื่อวานก็อ่วมหนักเนาะน้ำทะลักท่วมถนนสาย304ต้องปิดการจราจรชั่วคราวทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะปิดตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นมาบอกว่าจนกว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดลงค่ะ
ก็เป็นช่วงแยกกบิลบุรีวังน้ำเขียวนะคะทั้งขาเข้าและขาออกค่ะแจ้งปิดกันชั่วคราวรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้นะคะน้ำทะลักท่วมกบิลบุรีอ่วมหนักพอสมควรเลยทีเดียวค่ะมีคลิปมีภาพให้ดูนะคะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐค่ะแล้วเมื่อวานนี้เขาก็มีการเตือนประกาศฉบับที่16นะคะเผลอแป๊บเดียวไปถึงฉบับที่16นะคะเป็นฉบับที่16แล้วก็เตือน16จังหวัดให้ระวังฝนตกหนักมากอันนี้เป็นคำเตือนมาตอนประมาณ1ทุ่มของเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าฝนลดแต่ก็ยังคงตกต่อเนื่องนะคะคือตกแต่ว่าตกไม่แรงนะเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27ก็คือเมื่อวานเป็นฉบับที่16บอกว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคแล้วก็ตะวันเหนือตอนล่างนะคะแล้วก็ตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพและปริมณฑลฝนลดแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบางพื้นที่นะคะอันนี้ก็เป็นคำเตือนเนาะสรุปนะคะ16จังหวัดที่จะต้องระวังฝนตกหนักมากก็จะมีตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทราเพชรบุรีประจวบระนองและพังงาส่วนกรุงเทพและปริมณฑลอย่างที่บอกว่าฝนยังตกต่อเนื่องแต่ว่าจะไม่ตกหนักนะคะอาจจะมีบางพื้นที่นะคะซึ่งพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่แล้วก็ระวังฝนตกเพิ่มที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำจุดที่น้ำท่วมบ่อยนะคะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนงดออกฝั่งจนถึงวันที่28ก็คือวันนี้นั่นเองนะคะตอนนี้ก็สถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะคะเหลือหนักๆอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะก็เดี๋ยวรอพยากรณ์อากาศต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรที่ต้องน่ากังวลใจอีกไหมเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้เห็นภาพนะคะประตูเขื่อนขุนด่านเมื่อวานนี้โอ้โหเห็นน้ำพุ่งกำลังจะไปเที่ยวอยู่ยังนึกเอ๊ะเราไปเที่ยวตอนนั้นน้ำมันคงจะไม่ได้พุ่งขนาดนี้เมื่อวานพุ่งอย่างกับน้ำตกแองกาล่าของต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเขาก็มท.2เขาก็นำประชุมแก้ปัญหาน้ำท่วมนครนายกได้ข้อสรุปว่าปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนชั่วคราวลดปริมาณน้ำที่จะส่งผลกระทบเพิ่มบอกว่าต้องทำงานแข่งกับเวลาของธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคุมนะคะลดปริมาณน้ำไหลเพิ่มเข้าท่วมตัวเมืองนครนายกด้วยการปิดประตูเขื่อนขุนด่านชั่วคราวค่ะอันนี้นะคะก็เจ้าหน้าที่นะคะทุกหน่วยงานของจังหวัดก็ทำงานเป็นหนึ่งเดียวนำหลักการคำนวณของกรมอุตุนิยมวิทยาสภาพอากาศปริมาณฝนที่จะตกทั้งในพื้นที่และเหนือเขื่อนแล้วก็ปริมาณฝนของวันนี้แล้วก็วันข้างหน้ารวมถึงการบริหารจัดการน้ำเปิดปิดประตูเขื่อนและการผลักดันระบายน้ำของกรมชลประทานมาให้คำตอบกับประชาชนอย่างเข้าใจและสามารถคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าได้นะคะบอกว่าการทำงานของเราในวันนี้ต้องแข่งเวลากับธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคุมแต่รัฐบาลและจังหวัดจะร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นปกติสุขได้อย่างรวดเร็วนะคะเอาอยู่ใช่ไหมขอให้เอาอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบกันอยู่ตอนนี้นะคะทางด้านนนทบุรีค่ะประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยเพิ่มนะเมื่อวานนี้ก็ตอนแรกก็ที่เท่าไหร่นะตอนแรกที่อำเภอเมืองกับปากเกร็ดนะต่อมาก็เพิ่มไปอีก2อำเภอคือบางใหญ่แล้วก็ไซน้อยรวมเป็น4อำเภอนะคะที่ประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยของจังหวัดนนทบุรีค่ะ
คะก็เห็นภาพข่าวบางภาพนี่น่าตกใจนะน้ำท่วมหลังคารถเลยนะคะอย่างอำเภอเมืองนนทบุรีเนี่ยก็นะคะที่ต้องเป็นห่วงอยู่คือตำบลบางสีเมืองบางกลางไซม้าบางรักน้อยบางไผ่ปากเกร็ดนี่ก็จะเป็นที่ตำบลเกาะเกร็ดบางพรับท่าอิดคลองคอยบางตันในคลองพระอุดมแล้วก็อ้อมเกร็ดที่อำเภอบางใหญ่จะอยู่ที่ตำบลบางแม่นางตำบลเสาธงหินบ้านใหม่บางใหญ่บางม่วงแล้วก็ตำบลบางเลนส่วนที่อำเภอไซน้อยนะคะก็จะอยู่ที่หมู่1ถึง11ของตำบลไซน้อยหมู่1ถึง11ของตำบลไซใหญ่หมู่1ถึง10คลองขวางหมู่1ถึง8ทวีวัฒนาหมู่1ถึง8ตำบลขุนศรีหมู่1ถึง12ตำบลหนองเพรางายและหมู่1ถึงหมู่8ตำบลราชนิยมนะคะก็ทั้งหมดนี้ค่ะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติอุทกภัยเพิ่มเติมนะคะทั้งหมดตอนนี้4อำเภอแล้วที่จังหวัดนนทบุรีค่ะน้ำท่วมเรือนจำที่กบินบุรีเนี่ยเขาก็เจ้าหน้าที่เข้ามาชี้แจงว่าไอ้ที่จะต้องย้ายผู้ต้องขังเนี่ยก็เฉพาะผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ป่วยย้ายไปเรือนจำสักแก้วนะคะก็จากที่มีกระแสข่าวว่าน้ำท่วมเรือนจำกบินบุรีแล้วต้องย้ายผู้ต้องขัง350รายขออภัยนะคะกระแอมกระไอนิดหนึ่งนายยุทธนารองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็เปิดเผยผ่านไทยรัฐออนไลน์บอกว่าเมื่อตอนเช้าอ่ะน้ำเพิ่มสูงขึ้นทางผู้บัญชาการก็อยากจะอพยพผู้ต้องขังเพื่อความปลอดภัยก็ประสานไปยังค่ายทหารนำรถ GMC มารับซึ่งรถก็ถูกส่งมาแต่เนื่องจากระดับน้ำค่อนข้างสูงทำให้เครื่องดับไปต่อไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนแผนจะอพยพทางเรือแทนซึ่งเมื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่าต้องมีการนำเรือออกไปช่วยผู้ประสบภัยดังนั้นก็เลยทำการย้ายเฉพาะผู้ต้องขังหญิง60คนแล้วก็ผู้ต้องขังที่ป่วยอีก1คนออกมาก่อนย้ายไปอยู่ที่เรือนจำจังหวัดสระแก้วเมื่อถามถึงสถานการณ์น้ำในเรือนจำรวมถึงผู้ต้องขังที่ยังอยู่นายยุทธนาก็บอกว่าเรือนจำน่ะมีกำแพงล้อมรอบและก่อนหน้าที่น้ำจะท่วมทางเรือนจำก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเอาไว้แล้วดังนั้นน้ำด้านในเนี่ยท่วมไม่เยอะประมาณ20เซนแล้วก็ด้านในเป็นเรือนนอน2ชั้นก็มีการย้ายผู้ต้องขังทั้งหมดขึ้นไปอยู่ชั้น2ส่วนเรื่องอาหารน้ำดื่มปัจจัย4ทั้งหลายยังปกติแค่ลงมาเดินเล่นในแดนไม่ได้ซึ่งถ้าปริมาณน้ำสูงขึ้นอีกสัก2เมตรก็จะพิจารณาย้ายผู้ต้องขังชายต่อไปแล้วก็ย้ำว่าตอนนี้ผู้ต้องขังในเรือนจำรวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็ใช้ชีวิตตามปกติโดยมีเจ้าหน้าที่จากเรือนจำจังหวัดสระแก้วเอาอาหารมาส่งให้วันละประมาณ300กล่องแล้วก็บอกว่าเรือนจำที่ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้ในกลุ่มคลองเปรมสามารถบริหารจัดการได้ดีเรือนจำกรุงเทพพิเศษเรือนจำพิเศษกรุงเทพน้ำด้านในเรือนจำท่วม20เซนเรือนจำคลองเปรมระดับน้ำลดลงแล้วเรือนจำพิเศษมีนบุรีน้ำก็เริ่มลดแต่ยังไม่อนุญาตให้ญาติเยี่ยมส่วน เรือนจำที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็จะได้นำผู้ต้องขังไปช่วยเป็นจิตอาสาป้องกันน้ำท่วมอีกด้วยนะคะตอนนี้ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายก็หวังว่าจะนะลำบากกันน้อยลงแหละนะคะส่วนที่ระยองค่ะน้ำท่วมโรงพยาบาลแกลงนะคะร้องขอกระสอบทรายอาหารสำหรับผู้ป่วยบอกสต็อกเหลืออยู่แค่3วันเท่านั้นเองค่ะเมื่อวานตอนบ่าย 2:30 นนะที่จังหวัดระยองผู้สื่อข่าวบอกว่านายไตรภพผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่โรงพยาบาลแกลงนะคะในแพทย์วิชัยผอ.โรงพยาบาลก็นำตรวจสภาพน้ำท่วมรอบโรงพยาบาลเลยน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลประมาณ10เซนแล้วก็โรงประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยจำนวน200รายแต่ว่ายังไม่ท่วมอาคารผู้ป่วยนอกทางผอ.ก็
บอกว่าขอกระสอบทรายหลังปริมาณน้ำที่ท่วมถนนสุขุมวิทหน้าโรงพยาบาลมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและขอเข้ากล่องสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ญาติหลังน้ำท่วมโรงประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยซึ่งอยู่ในที่ลุ่มต่ำนอกจากนี้ก็พบว่าสต็อกวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยเนี่ยเหลืออีกแค่3วันเท่านั้นเองก็เลยจำเป็นต้องร้องขอเข้ากล่องประกอบกับตลาดจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับทำอาหารก็ถูกน้ำท่วมจึงจำเป็นต้องเร่งหาแหล่งวัตถุดิบใหม่จนกระทั่งช่วงเที่ยงทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแกลงนะคะโดยทางท่านผู้ว่าก็เรียกประชุมฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแหละเนาะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ช่วยเหลืออพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปลายน้ำรับทราบอย่างทั่วถึงว่าเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมนะคะน้ำก็ท่วมฝนก็ตกตลอดเวลานะคะในภาพข่าวนี้ก็โอ้โหนะพ่อแม่ลูกนะคะกระเตงกันอุ้มกันเนาะไหนจะขนของไหนจะลูกอยู่บนหลังเป็นภาพที่แบบเห็นแล้วโอ้โหน่าเป็นห่วงนะคะไหนจะสุขภาพร่างกายเนาะเดินตากฝนตากฝนอะไรกันโอ้อ่างเก็บน้ำประแสที่จังหวัดระยองน้ำในอ่างล้นสปินเวย์4บานแล้วนะคะตั้งแต่8โมงตั้งแต่8โมงเมื่อวานทำให้มีน้ำไหลลงสู่ด้านล่างที่อำเภอแกลงเนื่องจากว่ามวลน้ำเกินความจุกักเก็บต้องระบายออกวันละ4ลูกบาท4ล้าน4ลูกบาทเมตรนะคะรวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองละโอกนะคะก็ต้องพร่องน้ำออก 25%ก็แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือปริมาณน้ำจำนวนมากดังกล่าวด้วยอำเภอแกลงตอนนี้ก็ท่วมไปแล้ว8จุดนะคะตำบลบ้านนานี่ทุกหมู่บ้านเลยเนาะราษฎรก็ได้รับผลกระทบกันทั่วถึงเลยค่ะตำบลทุ่งควายกินนะคะก็ได้รับผลกระทบไป300เรือนตำบลทางเกวียนนะคะระดับน้ำก็อีก300เรือนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ประกาศพื้นที่อำเภอแกลงประสบภัยพิบัติไป15ตำบลแล้วก็ยังมีอำเภอเมืองระยองอีก1ตำบลด้วยนะคะก็ได้รับผลกระทบกันเรียกว่าหลายร้อยหลังคาเรือนเลยทีเดียวค่ะในอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะทั่วถึงนะคะท่วมกันทั่วถึงไปหมดแล้วก็ภาพข่าวแต่ละภาพก็มีแต่น้ำท่วมเขื่อนพระราม6ก็ขึ้นธงแดงระดับน้ำวิกฤตเตือนภัยแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้แม่น้ำน้อยที่อ่างทองก็ล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ188หลังคาเรือนนะคะเห็นภาพมีแต่น้ำนะคะภาพถ่ายจากมุมสูงแล้วน้ำก็แบบสีแบบชากาแฟเย็นมากๆนะคะนี่ในกรุงเทพภาพนี้ก็แฟลตคลองจันเคหะร่มเกล้าหมู่บ้านนักกีฬาน้ำก็ยังท่วมสูงมีหนำซ้ำยังขาดอาหารและเครื่องดื่มสิ่งของที่จำเป็นอีกด้วยนอกจากนี้คนก็ยังติดอยู่ภายในที่พักอาศัยนะคะหลายจุดน้ำท่วมสูงแล้วระดับน้ำเนี่ยสูงมากรถยนต์ที่ชาวบ้านจอดเอาไว้ในลานจอดรถจอดเอาไว้ที่สนามบาสหน้าแฟลตมิดคันค่ะบางคันเนี่ยไฟฟ้าลัดวงจรเสียงแตรก็ดังลั่นอยู่แบบนั้นทั้งคืนเลยนะคะโอ้ยเนาะตำรวจก็เอารถกระบะจราจรสน.ลาดพร้าวออกอำนวยความสะดวกนะคะที่ถนนเสรีไทยคลองจันทร์เพลสช่วยรับส่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมออกไปซื้อสินค้าและสิ่งของที่จำเป็นก่อนจะนำกลับมาส่งที่พักอย่างปลอดภัยซึ่งบางคนหลังจากลงจากรถแล้วก็ต้องลุยน้ำที่ท่วมสูงเพื่อเข้าไปยังที่พักของตัวเองนะคะอุ้ยรถจอดกันอันนี้น่าจะเป็นลานจอดรถของเขาอะน้ำท่วมกันแบบคือมิดบ้างไม่มิดบ้างแต่ไอ้ที่ไม่มิดก็เกือบมิดนะคะคุณผู้ฟังเลยขอบกระจกมาน่ะน่าจะเป็นพวกรถปิกอัพที่แบบว่าพอจะเห็นกระจกบ้างนะคะถ้าเป็นรถเก๋งนี่ก็เลยขอบกระจกมาแล้วคือเลยขอบประตูมาแล้ว
แล้วก็บรรยากาศที่แฟลตคลองจันตึก30พบว่ามีประชาชนมายืนรอหวังว่าจะมีข้าวปลาอาหารน้ำดื่มจากเจ้าหน้าที่อาสามาส่งกันบ้างมายืนรอกันเยอะเลยนะคะสุภกิจอายุ60กับเมธากุลอายุ45เขาพักอยู่ชั้น3มารับน้ำกับอาหารบอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนน่ะคนในแฟลตออกไปข้างนอกไม่ได้เลยเพราะว่าระดับน้ำมันสูงขึ้นจนถึงหลังคารถแล้วแล้วก็ไม่มีข้าวปลาอาหารกินเลยน้ำไฟก็ไม่มีค่ะเมื่อคืนอยู่กันอย่างยากลำบากมากหลักๆเลยอยากได้อาหารอยากได้น้ำเพราะระดับน้ำที่ท่วมอยู่ตอนเนี้ยคงต้องรอเป็นอาทิตย์น่ะน้ำมันถึงจะลดลงได้บอกอยากสะท้อนไปถึงหน่วยงานรัฐบาลว่าพอถึงเวลาไม่เห็นมีใครมาเหลียวแลชาวแฟลตคลองจันเลยไม่เหมือนตอนที่มาหาเสียงเลือกตั้งเข้ามาหาเสียงได้ถึงที่แต่พอถึงเวลาที่ประชาชนที่เคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะจะเกิดความเดือดร้อนทำไมไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือโอ้โหนะคะส่วนที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังประชาชนอาศัยอยู่ที่นั่นคุณผู้ฟัง 30,000 คนนะระดับน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่สูงกว่าระดับเอวค่ะบางจุดอยู่ที่หน้าอกแล้วนะคะบางคนนี่แทบจะลอยคอแล้วนะถ้าเตี้ยๆหน่อยนี่ถึงคอเลยนะกู้ภัยก็ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือ

ก็คือดูแลคนที่ตกค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่หลักหมื่นคนต้องดูแลเรื่องอาหารการกินรวมถึงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้เอาออกมาได้ประมาณ50คนแต่ยังมีตกค้างอยู่อีกก็ต้องรีบดำเนินการส่วนที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองกรุงเทพกรีฑาระดับน้ำก็ยังสูงอยู่โลกโซเชียลก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือเพราะว่ามีคนติดค้างอยู่ในพื้นที่เนื่องจากหลายบ้านตามซอยเนี่ยไม่สามารถออกมาที่ศูนย์อพยพได้ความช่วยเหลือก็ไปกระจุกอยู่แค่ที่ศูนย์สิ่งของที่ต้องการก็คืออาหารน้ำดื่มและของใช้สำหรับเด็กและผู้ป่วยที่ไม่สามารถอพยพได้ทางด้านกทม.เมื่อตอนบ่ายสองของเมื่อวานก็มียังคงมีฝนตกอยู่นะคะตกเล็กน้อยสลับกับตกปานกลางกระจายทั่วไปเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโค้งแนวโน้มว่าจะคงที่นะคะศูนย์รวมสูงสุดอยู่ที่เขตมีนบุรีค่ะฟังข่าวนะคะอ่านข่าวแล้วเราก็ได้แต่สะท้อนใจเนาะขอให้ความช่วยเหลือไปถึงพวกเขาอย่างไวอย่างเต็มที่สักทีเถอะโอ้โหข้าวปลาอาหารก็ไม่ได้กินนะคะน้ำไฟก็ไม่มีอยู่กันอย่างยากลำบากแล้วไม่ใช่น้อยๆเป็นหลักหมื่นคนทีเดียวนะคะที่แฟลตนะคะที่แฟลตคลองจันแล้วก็การเคหะเนาะแฟลตคลองจันเคหะร่มกล้าวแล้วก็หมู่บ้านนักกีฬานะคะอาหารการกินน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นขอให้ไปถึงมือพวกเขาอย่างไวเนาะนอกจากนี้มีที่ไหนอีกคะเนี่ยสมุทรปราการก็ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะคะครบ6อำเภอแล้วค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนริมคลองนะคะซึ่งน้ำท่วมหนักเหมือนกันค่ะ6อำเภอแล้วนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพข่าวนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนนะคะ16จังหวัดที่จะต้องระวังฝนตกหนักมากนะคะแจ้งให้ทราบแล้วเนาะที่พนัสนิคมก็ยังคงอ่วมนะคะเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าฝนเทต่อเนื่องน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางจุดเนี่ยเมตรกว่าเข้าไปแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือนะคะแล้วน้ำมันขึ้นน้ำขึ้นมันเหมือนไม่ค่อยได้ไม่ใช่ว่าค่อยๆขึ้นนะเขาบอกว่ามันขึ้นหวบหาบเลยนะแป๊บเดียว30เซนแป๊บเดียวไป60เซนแป๊บเดียวไปจนถึง100เซนแล้วในบางจุดเนี่ยกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวอีกด้วยค่ะสถานที่ราชการบ้านเรือนประชาชนหลายคนบอกโอ้โหสถานการณ์ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมากนะไม่สามารถตั้งรับได้ทันทำได้เพียงเร่งยกของแล้วก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงเท่านั้นเองค่ะวิกฤตครั้งนี้นำมาซึ่งความเดือดร้อนกันในหลายด้านเศรษฐกิจการค้าขายตลาดจักสานของอำเภอพนัสนิคมที่เขามีชื่อเสียงและเป็นหัวใจทางเศรษฐกิจน้ำท่วมไปเป็นเมตรแล้วตอนนี้ร้านค้าต้องปิดให้บริการหยุดชะงักทันทีการเดินทางการคมนาคมยากลำบากนะครับประชาชนไม่สามารถออกมาภายนอกได้ทรัพย์สินเสียหายชีวิตประจำวันบ้านเรือนอาคารพาณิชย์ทุกอย่างเสียหายจากน้ำที่มาเร็วนะคะโรงเรียนเอกชนก็ต้องประกาศปิดกันชั่วคราวอย่างน้อยก็ถึงสิ้นเดือนโรงเรียนอื่นก็คงจะเช่นกันนะคะเดือดร้อนแต่ยังคงมีนะคะคนที่มีรอยยิ้มอย่างคุณพี่สองท่านนี่เอาเก้าอี้มาตั้งหน้าบ้านนะคะแล้วก็นั่งกินข้าวกล่องกันแต่ว่าน้ำเนี่ยท่วมถึงก็คือท่วมถึงที่นั่งเก้าอี้เนี่ยแหละค่ะก็นั่งเหมือนนั่งอยู่ในน้ำนะแต่ว่าเอาเก้าอี้มาวางนะคะไขว่ห้างนั่งกินข้าวกล่องนะคะดูชิลมากเลยเนาะอ่ะนะคะก็
เป็นกำลังใจให้นะคะอ่านข่าวแล้วก็รับรู้ถึงความลำบากจริงๆเนาะจะกินจะอยู่จะหลับจะนอนสัตว์มีพิษนะคะจะเข้าส้วมเข้าห้องน้ำนะคะไม่มีไฟไม่มีน้ำอะไรโอ้นะหลายอย่างทีเดียวนะคะข้าวของเสียหายไม่ได้ทำงานทำการทุกอย่างหยุดชะงักกันไปหมดแล้วยังต้องระวังสุขภาพร่างกายกันอีกด้วยขอให้

0: ทุกอย่างผ่านพ้นไวๆเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะฟังสปอตแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7โมงเช้าค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: บลูมิโน่ไลน์07
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
4: พร้อมใครชายใดชาย
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมาอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
7: ใช่
8: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปี
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6 นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับ กรมชลประทานเผยตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงยืนยันอย่างปกติไม่พบเขื่อนแตกหรือพังและ28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
16: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
17: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัว

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โครงการชลประทานสระแก้วลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงหลังมีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ระบุว่าอ่างเก็บน้ำแตกพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวังสถานการณ์โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าตัวเขื่อนยังอยู่ในสภาพปกติไม่พบการพังทลายหรือการแตกตัวของเขื่อนตามที่มีการเผยแพร่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้มีปริมาณน้ำและระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นโครงการชลประทานสระแก้วจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำระดับน้ำและสภาพอาคารชลประทานอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยงและรายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่องหากพบความผิดปกติหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงโครงการชลประทานสระแก้วจะดำเนินการแจ้งเตือนและรายงานข้อมูลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีเพื่อให้การติดตามสถานการณ์และการดูแลพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการและช่องทางของทางการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบสร้างความตื่นตระหนกในพื้นที่ธงไตรรงค์ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติแต่คือสิ่งที่สะท้อนรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของไทยมาอย่างยาวนานติดตามจากรายงานพิเศษครับ28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยวันที่คนไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงไตรรงค์ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ของชาติแต่ยังสะท้อนรากฐานสำคัญของสังคมไทยผ่านความหมายของ3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ทั้ง3สีจึงเปรียบเสมือนองค์ประกอบที่เชื่อมโยงผู้คนประวัติศาสตร์และสถาบันสำคัญของประเทศเข้าด้วยกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความเห็นต่างในสังคมไทยปัจจุบันความหมายของธงชาติยิ่งสะท้อนความสำคัญของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างการเคารพความคิดเห็นที่หลากหลายรับฟังซึ่งกันและกันและร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศวันพระราชทานธงชาติไทยจึงเป็นโอกาสให้คนไทยได้ร่วมกันรำลึกถึงประวัติศาสตร์และตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองต่อสังคมและประเทศชาติเพราะธงชาติไทยไม่ได้มีเพียง3สีแต่สะท้อนถึงเรื่องราวความเสียสละและความผูกพันของผู้คนที่ร่วมกันสร้างประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้อิตครินบุญประเสริฐเรียบเรียงและมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
5: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐสูงข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปุ่งชนสวัสดีครับ

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะกับแอนข่าวเช้าค่ะวสป711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจค่ะผู้สนับสนุนรายการของเรายากระสายชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการสอว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระสายชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าชนิดสเปรย์แล้วก็แคปปิครีมด้วยนะคะก็มียาสมุนไพรหลายขนาดค่ะของหมออนันต์นะคะโทรไปสอบถามได้เลย0991846665 0991846665นะคะโทรศัพท์ไปสอบถามว่าตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้มียาของหมอจำหน่ายที่ร้านไหนนะคะเดี๋ยวคุณหมอบอกให้หรือว่าขอคำแนะนำก็ได้สำหรับท่านที่ชอบในเรื่องของสมุนไพรโบราณนะคะก็ถามคุณหมอได้เลยว่ามีอาการแบบไหนยังไงให้คุณหมอแนะนำให้ก็ได้นะคะคุณหมอใจดีมากๆนะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถค่ะ0991846665นะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะเขาดีดยังคงแน่นตึบประกันบอกนะคะแล้วก็คนสั่งตัวย่อยเขาดีดก็แน่นตึบเหมือนกันทั้งลูกค้าเก่าทั้งลูกค้าใหม่ประกันก็บอกว่ายินดีมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวย่อยเข้าดีดของประกันบอกกันปากต่อปากเลยค่ะรับสั่งเนี่ยช่วยแจ้งล่วงหน้าสัก7วันก็ดีนะคะหรือว่าก่อนเกี่ยวแจ้งก่อนเกี่ยวเดี๋ยวประกันจัดส่งไปให้เก็บเงินปลายทางก็ได้ก่อนเกี่ยวสัก7วันนะโทรมาได้เลยนะคะแล้วพอคุณเกี่ยวเสร็จแล้วไม่ต้องตีเทือกนะคะวิทน้ำเลยวิทน้ำหลังจากนั้นก็หมักได้เลยนะคะ10วันเท่านั้นค่ะตัวย่อยเขาดีดหมัก10วันไม่ต้องรีบไปขัดทุนนะคะหมักซะก่อน10วันเพราะว่าผลมันคุ้มค่ามากๆนะคะก็คือตัวเขาดีดเนี่ยนะคะหมดไป 90% นะเขาดีดยุบ 90-80-90% เลยแล้วก็ทำให้ดินดีอย่างมากนะคะดีมากๆค่ะดินดีแบบประหยัดปุ๋ยไปได้ถึง 50% น่ะปุ๋ยแพงๆอย่างเงี้ยนะประหยัดไปถึง 50% ต้นทุนลดแต่ว่าผลผลิตเพิ่มเพราะว่าดินมันดีมากนะคะก็สอบถามได้นะคะจะให้ประกันจัดส่งแบบไหนสำหรับตัวย่อยเข้าดีดเนาะแจ้งได้เลยต้องการใช้ขนาดไหนอย่างไรก็โทรปรึกษาหารือกับประกันนะคะบางท่านบอกโทรมาปรึกษาแอนแอนต้องขออภัยนะคะถ้าเกี่ยวกับการเกษตรพวกนี้ต้องประกันเท่านั้นค่ะ CEO ท้องทุ่งของเราของแอนเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรเรียกว่าแทบว่าไม่มีความรู้เลยล่ะแต่ว่าประกันเนี่ยนะคะเขาก็ฝากแอนประชาสัมพันธ์แล้วก็เล่าให้แอนฟังสั้นๆทำนองนี้นะคะแอนก็ว่าไปตามประกันแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยโทรหาประกันได้เลยรู้เรื่องนะคะ0806264419 0806264419และ0879934626 0879934626นะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ค่ะทักทายกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับแฟนๆรายการเป็นไงกันบ้างน้ำท่าลดกันแล้วใช่ไหมนะคะโอ้คุณเข้ากันมาเยอะเลยนะคะโอ้คุณสุชาดานะคะรับโดราอิ2ไบโออีพลัสอีก1นะคะที่อยู่เดิมเนาะอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวแอนสรุปให้นะคะเดี๋ยวแอนสรุปให้นะคะตามนี้ก่อนแล้วก็ชี้แจงไปตามโปรโมชั่นนะคะก็ลองดูสำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะโปรโมชั่นตามนี้นะคะเดี๋ยวแอนจัดให้แล้วก็คุณรุจิราค่ะ คุณรุจิราเป็นยังไงกันบ้างแล้วไหนดูซิมาเป็นคลิปค่ะ
1: หน
0: ักมากเลยดูซิตี 3:59 สนั่นหวั่นไหวไม่ต้องหลับต้องนอน
1: แต่มันเก็บไม่ได้เลยเนี่ย
0: นะคะได้ยินเสียงดังสนั่นเลยค่ะ
1: ทางนู้นเป็นไงบ้างโอ้ย
0: ทางนู้นทางถ้าเวลาตี 3:59 ตี 3:59 ทางนู้นเป็นไงทางแอนเนี่ยใช่มั้ยหลับสบายเลยโอ้ยคุณรุจิราสู้ๆนะน้ำเยอะจริงๆเดี๋ยวแอนปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเสียงฝนดังมากแล้วน้ำเลยเนาะหยุดหรือยังครับป่านนี้คงจะหยุดแล้วเนาะน้ำก็เยอะนะคะฝนก็แรงทั้งเก่าทั้งใหม่กะละมังเริ่มลอยแล้วค่ะบ้านคุณรุจิราจากในภาพนี้นะเอาสู้ๆนะคะหญิงเหล็กของเราคุณพงจันทร์สวัสดียามเช้ากทมน้ำท่วมค่ะเห็นแล้วค่ะคุณพงจันทร์คุณพงจันทร์อยู่ส่วนไหนของกทมแล้วคะ50เขตนั่นน่ะ เอ้ยนะคะอ่ะสู้ๆกันต่อไปเนาะสถานการณ์เริ่มดีฮึบๆๆคุณทวินค่ะวันจันทร์สีเหลืองกุหลาบมาช่อใหญ่สวยมากคุณวิโรจน์ด้วยนะคะลุงทับด้วยค่ะอรุณสวัสดีหนูแอนสุพรรณบ้านลุงเป็นไงคะเช้านี้นะคุณกนกวรรณค่ะนะคะคุณกนกวรรณนะคะจากฉะเชิงเทราแล้วเป็นยังไงเช้านี้ที่ฉะเชิงเทราแม่ใสสวัสดียามเช้าค่ะคุณเล็กด้วยนะคะแล้วก็คุณอารีนะคุณพันนิตานะคะคุณวิทย์ค่ะสวัสดีครับฝนตกรินรินนะคะพอให้ชุ่มฉ่ำเนาะบ้านแอนเช้านี้รู้สึกว่าจะเป็นลมอะค่ะลมที่แบบหนาวนิดๆน่ะอากาศดีกว่าอยู่ในห้องอีกนะอยู่ในห้องไม่เย็นสบายเท่าข้างนอกเดินออกมาแล้วแหมสดชื่นเลยลมหนาวเหมือนจะมาแล้วปีนี้จะหนาวเยอะเปล่าเว้ยน้ำเยอะนี่จะหนาวเยอะหรือเปล่านะระมัดระวังสุขภาพนะคะอากาศเย็นนะคะฝนฟ้าจะหมดอากาศเย็นก็เข้ามาแทนที่เริ่มจะหนาวๆกันแล้วในบางจุดเนาะคุณธนโชตค่ะคุณธนโชตบ้านหมี่เป็นไงบ้างคะเช้านี้คุณภาวนาสวัสดีมีความสุขนะคุณแอนเช่นเดียวกันค่ะคุณสำเนียงบอก711ชัดเจนแล้วก็บอกมาใหม่ๆเสียงสั่นฟังไปก็เสียงปกติบอกมโนภาพตอนจับดอทน่าจะขำดีถ้าเห็นภาพตอนนั้นนะคะก็ขำๆแล้วค่ะแต่ตอนนั้นก็หวาดเสียวเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะดอทน่ะต่อให้เขากัดเล่นๆก็ถึงเลือดถึงเนื้อเลยนะคะเนื่องจากปากของเขาคมมากแล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณผู้ฟังคอกคาทูนะคะบ้านเราเรียกว่านกกระตั้วภาษาอังกฤษคือคอกคาทูซึ่งแปลว่าครีมเหล็กคิดดูก็แล้วกันว่าเปรียบเทียบปากนกกระตั้วขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะงัดแงะได้ทุกอย่างอ่ะต้นไม้เนี่ยนะคะคืออย่างต้นสาทรเนี่ยมันก็อาจจะมีความเปราะหน่อยแต่ว่าดอทแทะเป็นกิ่งเป็นแท่งนะคะทุกวันนะคะร่วงหล่นตกลงมาเนี่ยแล้วก็ไอ้กิ่งไหนใหญ่ๆก็ที่แอนตัดเอาไว้เนี่ยนะดอทก็แทะสมนหมดเลยนะเป็นกิ่งมนๆหมดเลยบางทีก็ลอกทั้งเปลือกเลยอะไรแบบนี้นะคะพังหมดอะไรอยู่ใกล้ดอทเนาะขอนินทาอีกหน่อยนะ ไอตัวแสบคุณกล้วยไม้สีฟ้าบอกสีราชาฝนยังตกไม่หยุดเลยค่ะแหมนะคะสีราชาก็หนักหนาอยู่นะมีพี่แอนอ่านข่าวเนาะแล้วก็คุณพวงเพชรนะคะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรู้สึกดีๆให้กันขอบคุณค่ะคุณออนอนงสวัสดียามเช้าค่ะพี่แอนฝนยังตกอยู่เลยที่นครนายกแบบเต็มๆเลยค่ะนั่นน่ะสิเขาว่าวันนี้จะเบาแล้วนะจะเบาจริงไหมแต่ว่าเขาก็บอกว่าจะเบาแต่ว่ายกเว้นบางจังหวัดที่จะยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะคะรู้สึกว่าจะ16จังหวัดด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราทบทวนกันอีกทีว่าเช้าเนี้ยมันยังไงนะก็ส่งกำลังใจให้นะคะเห็นความลำบากแล้วก็เฮ้ยถอนหายใจเฮือกๆนะคะอย่างน้อยในจังหวัดที่ลำบากถ้าความช่วยเหลือมันไปได้ทันท่วงทีเนาะมันคงจะรู้สึกเบาใจหน่อยแต่ว่าอย่างบางแห่งที่อ่านเนี่ยความช่วยเหลือไม่ไปถึงเลยอะไรเงี้ยนะน่าเห็นใจมาก ก็สำหรับคุณนิชกรนะคะคุณเฮียอ้วนนะคะแล้วก็คุณเตี้ยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะอาจจะตอบล่าช้านิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะคุณอ้อนสวัสดีค่ะคุณปัญญาด้วยนะคะคุณเบญจาค่ะสวัสดียามเช้ากุหลาบสวยมากคุณหน่อยด้วยนะคะดอกไม้น่ารักคุณภาวนาแล้วก็น้องหมวยบอกว่าพี่แอนตกแต่เช้าตรู่เลยค่ะไม่เลือกวันไม่เลือกเวลาใดๆนะคะมากันแต่เช้าคุณสนั่นค่ะพี่มานะค่ะกุหลาบสีเหลืองสวยมากๆบอกว่า711ชัดเจนนะคะบอกว่าขอให้น้องแอนและแฟนรายการแข็งแรงโชคดีผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะบอกว่าขอให้ทุกคนสู้ๆนะโอเคขอบคุณมากนะคะพี่มานะนะเป็นกำลังใจให้กับแฟนๆรายการทุกวันคุณวิเชียนสวัสดียามเช้าค่ะแล้วก็คุณจิราพรนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะน่ารักจังเลยนะคะแล้วก็คุณน้องชวีกับแม่สังวานนะคะคุณชมด้วยค่ะคุณมาลีนะคะคุณศรีรัตน์สวัสดียามเช้าค่ะคุณลำพึงแหมมาคุณลำพึงมาพร้อมกับหมูสเต๊ะแต่เช้าแหมเห็นแล้วอยากกินเลยนะคะหมูสเต๊ะคุณจำเป็นค่ะแล้วก็ลุงช้อยด้วยนะคะบอกว่าลูกหลานอยู่กรุงเทพไปหาก็ไปไม่ได้มาก็มาไม่ได้เราก็เป็นห่วงโอ้ค่ะลุงก็เชื่อว่าเขาก็ห่วงลุงเหมือนกันนะลุงก็ห่วงเขาเขาก็ห่วงลุงตอนนี้ก็ใจถึงใจกันก่อนโทรศัพท์พูดคุยสอบถามกันนะคะไปมันก็ลำบากนะคะนึกถึงว่าเอ้ยลูกหลานจะมาหาเราถ้าเกิดเขาฝืนมาเราก็เป็นห่วงเขาอีกนะคะที่เขาเดินทางมาเราจะไปหาเขาเขาก็ห่วงเราอีกเพราะฉะนั้นปักหลักก่อนแล้วโทรอย่างเดียวลุง กระหน่ำโทรของแอนก็โทรเอ่ยไลน์เอ่ยสารพัดนะคะสอบถามคนนั่นคนนู้นคนนี้นะคะก็หายห่วงกันไปน้องชายที่เมื่อวานบอกว่าอยู่ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรีนะคะไปโทรไปวันแรกก็ถามว่าท่วมไหมอะไรเงี้ยไม่ท่วมนะคะไม่ท่วมเลยแต่ว่าวันถัดมาอ้าวเขาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติกันแล้วก็ ยังถามต่อว่าคือท่วมหรือเปล่าสรุปหรือว่าพอหลังจากคุยกันแล้วไม่ท่วมลุงขึ้นท่วมก็ยังไม่ท่วมอยู่ก็ยังหายห่วงบ้านไม่ท่วมแต่ถามว่าถนนนอกๆที่จะออกไปทำธุระปะปังมันท่วมก็อย่างนั้นอีกก็ลำบากอีกอยู่ดีนะคะมันก็ไม่โล่งเนาะก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปไวๆส่งกำลังใจให้กับลุงช้อยด้วยนะคะลูกหลานของลุงที่อยู่กรุงเทพด้วยอยู่เขตไหนท่วมกันเยอะแยะไหมยังไงเนาะคุณนพดลนะคะแหมคุณนพดลโอ้ยถูกใจพี่แอนมาก เหลืองอารามมาเลยข้าวเหนียวมะม่วง แหมไม่ได้กินนานนะคะปีนี้ก็ได้กินมะม่วงฉ่ำๆนะคะจากบ้านพี่มานะค่ะอกร่องชื่นใจพี่มานะส่งมาให้นี่แบบเหมือนส่งร้านค้านะคะมีตะกงตะกร้าใส่มาแบบบรรจุมาอย่างสวยงามเหมือนสั่งซื้อจากร้านค้าพี่มานะส่งมาขนาดนั้นเลยแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะหวานหอมนะพี่มานะบอกว่าเป็นอะไรนะมะม่วงแบบมะม่วงอกร่องแบบโบราณเลยใช่ไหมคะนะคะต้นเก่าต้นแก่อะไรแบบนี้เนาะคุณสายพินสวัสดีค่ะคุณยุพินด้วยนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์เมื่อคืนน้องฝนไม่มาคงจะเหนื่อยให้น้องกลับไปพักผ่อนเล่นบ้างนะคะให้น้องกลับไปพักผ่อนบ้างเล่นเอาทุกๆจังหวัดเขาแย่เลยนั่นนะสิคะเนาะคุณแป้นสวัสดีค่ะแล้วก็คุณพรทิพย์นะคะคุณสำอางด้วยค่ะดอกไม้สวยๆนะคะเป็นกำลังใจส่งให้กันคุณระเบียบนะคะคุณไผ่ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะทุกท่านน้องอ้อมว่าไงคะจะสั่งกาแฟ30กล่องโอ้เดี๋ยวพี่แอนต้องไปดูราคานิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งค่ะจำไม่ได้นะ30ก็แถม3นะคะเดี๋ยวพี่แอนดูราคาให้แป๊บหนึ่งจบข่าวก่อนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะ คุณอ้อมรอก่อนนะคุณสมชายนะคะคุณสมชายบางปะอินนี่ส่งอะไรมาคะเนี่ยเมนูอาหารต้มยำทำแกงนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้แอนสะดวกเลยเดี๋ยวแอนดูอีกทีหนึ่งเนาะนะคะมีใครที่ยังไม่ได้ตอบรับกันไหมแม่ใหญ่สวัสดีค่ะแม่ใหญ่บอกฝนมาอีกแล้วนะคะโอ้โหไวเวอร์แต่เช้าเหมือนกันบ้านแม่ใหญ่แรงไหมคะแม่ใหญ่แล้วก็คุณวิลาวันบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะฟัง855ชัดเจนดีค่ะคุณวิลาวันนี่ฟังอยู่จังหวัดไหนนะคะแอนลืมละนะของคุณวิลาวันเดี๋ยวแอนดูก่อนคุณวิลาวันอ๋อก็อยู่ที่ปราจีนบุรีนะคะอำเภอศรีมหาโพธิ์แล้วเป็นไงคะฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างที่บ้านคุณวิลาวันโอเคไหมคุณกุ้งนางกับน้องมีโอมาแล้วบอกน้ำยังไม่ลดเลยค่ะแม่ต้องลาพักร้อน2วันเลยโอ้นะอยู่กับที่ก่อนนะคุณกุ้งนางเนาะเห็นสถานการณ์ถนนหนทางน้ำท่าแล้วแม่มีโอสบายเลยแม่อยู่เป็นเพื่อน2วันมีโอนอนรับลมชมวิวยามเช้าเหรอลูกเหรอมันเขี้ยวจังเลยนะคะก็พักร้อนซะ2วันก็คิดอย่างนั้นนะคะแต่ที่จริงไม่ร้อนเนาะนะแต่ที่จริงไม่ได้พักร้อนแต่ก็ต้องพักร้อนนะคุณกุ้งนางนะคะอ่ะโอเค2วันนี้ก็ขอให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะฝากจุ๊บเหม่งมีโอด้วยนะขอสัก3ฟอดหูเหม่งนะคะแล้วก็ตรงคอนิดนึงนะแล้วก็ท้องอีกหน่อยตรงพุงกะทิแน่นๆนะโอ้ยหมั่นเคี้ยวจังเลยนะคะก็สำหรับทุกท่านนะคะแอนก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณสุนันกุหลาบสีเหลืองคุณสิริพรนะคะแล้วก็คุณขุนเป็นไงบ้างคะฝนเริ่มหยุดตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้ก็เริ่มสูบน้ำออกตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันเอาน้ำออกจากบ้านได้แล้วแต่ยังไม่หมดเพราะว่ารอบบ้านมันก็ยังรอการระบายอยู่หวังว่าฝนคงไม่ตกซ้ำไม่ตกหนักซ้ำอีกนะคะท้องฟ้าขมุกขมัวตอนนี้ว่าแล้วนะคะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะคุณขุนว่าแล้วไม่รอช้าเราไปดูสภาพอากาศวันนี้สิเขาพยากรณ์กันว่าอะไรยังไงกันบ้างนะหลังจากที่นำเสนอกันไปมาแล้วนะคะมาดูกันสิสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศวันนี้6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ค่ะตกหนักบางแห่งเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์แล้วก็ตกหนักมากที่จังหวัดตากกับกำแพงเพชรนะคะส่วนอีสานบ้านเฮาฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักแถวชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์เท่านั้นค่ะส่วนภาคกลางร้อยละ80แม่ชนะเลิศอีกแล้วนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ80นะคะภาคกลางของเราตกหนักบางแห่งชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและตกหนักมากที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะคะหนักและหนักมากค่ะภาคกลางบ้านเราส่วนภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักแถวปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราตกหนักมากที่นครนายกชลบุรีระยองจันทราดค่ะคลื่นเนี่ยจะสูงประมาณ3เมตรแต่ถ้าฝนฟ้าคะนองก็สูงเกินกว่า3เมตรไปอีกนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ร้อยละ60ค่ะตกหนักบางแห่งแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีตกหนักมากที่เพชรบุรีกับประจวบนะคะแล้วก็คลื่นเนี่ยสูงประมาณ2เมตรแต่ถ้าเกิดฝนฟ้าคะนองก็3เมตรกว่าเลยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักแถวๆภูเก็ตกระบี่ตกหนักมากที่ระนองพังงาคลื่นสูง3เมตรค่ะถ้าฝนฟ้าคะนองก็เกินกว่า3เมตรไปอีกกรุงเทพและปริมณฑลก็เหมือนภาคกลางนะคะร้อยละ80และยังคงตกหนักบางแห่งค่ะเนาะ รุงเทพและปริมณฑลนะคะภาคกลางนะคะ80%มีตกหนักและตกหนักมากกันอย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นวันนี้จากที่เขาแจ้งมาเนาะเราก็ยังคงต้องระมัดระวังกันต่อไปนะคะมีอะไรเพิ่มเติมคืบหน้ากันอีกบ้างในเรื่องของข่าวเราลองย้อนไปดูที่ข่าวสดกันนิดนึงนะคะทางด้านข่าวสดนะคะในคอลัมน์ทุกทิศทั่วไทยค่ะอ่ะขอเริ่มต้นกันที่ข่าวของลูกสาวแห่งชาติน้องเนเน่ชาวภูเก็ตและแฟนคลับก็ไปต้อนรับกันอย่างเนืองแน่นอบอุ่นนะคะก็ร่วมขบวนแห่รอบเมืองเก่ากันแบบว่าคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นน้องเนเน่ก็ขึ้นเวทีบรรเลงเพลงร็อกกันเลยนะไม่ให้แฟนคลับรอนานนะคะอืมเนาะก็แหมมันสะใจนะคะก็เป็นอะไรที่นะมันเป็นเรื่องปกติที่ครอบครัวก็อิ่มเอมเปรมใจนะคะคนภูเก็ตก็นะคะปลื้มใจเนาะคือแฟนคลับทุกคนนะคะก็มีความปลื้มใจไปกับน้องเนเน่นะปลื้มใจแล้วก็ในก็ไปต้อนรับถือป้องถือป้ายส่งเสียงเชียร์บันทึกภาพมันก็เป็นห่วงเวลาที่น่าประทับใจมากๆนะคะน้องเนเน่ก็ยิ้มแฉ่งน่ารักนะคะแล้วก็คือมันเต็มไปด้วยรอยยิ้มอ่ะนะไม่รู้ว่านะในบรรยากาศนั้นมันเป็นรอยยิ้มล้วนๆเลยรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็ทุกคนดวงตาเป็นประกายอะไรเงี้ยมันดูดีเนาะ นะอย่างน้อยเราก็เห็นคนมีความสุขบ้างเห็นแต่คนมีทุกข์ก็ใจคอห่อเหี่ยวนะคะเห็นคนมีความสุขก็มีสุขมีทุกข์แบบว่าก็เคล้ากันไปนะคะเห็นภาพนี้การต้อนรับที่อบอุ่นชื่นมื่นแล้วก็ลีลาของน้องเนเน่บนเวทีระดับคือเป็นเวทีระดับโลกผ่านมาแล้วแล้วก็มาอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยตอนเนี้ยนะคะโอ้โหคนก็เข้าไปดูกันแบบว่าล้นหลามจริงๆนะลีลาแอคชั่นของน้องเนเน่นะคะความมันสะใจในขณะที่บรรเลงเพลงนี่ก็นะแต่ละภาพนี่เท่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะนะคะเป็นความสุขความชื่นมื่นดูแต่ภาพข่าวน้ำท่วมมาดูภาพข่าวน้องเนเน่หน่อยก็ค่อยหายเศร้าขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะเพราะว่าภาพข่าวของผู้ที่ได้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมยังมีอีกเยอะนี่ก็เมืองทองนะคะสภาพของเมืองทองรถก็จอดนะคะแต่ว่าเมืองทองเนี่ยปกติเขาท่วมเร็วนะเพราะว่ามีเพื่อนแอนอยู่ที่เมืองทองนะคะบ่นทุกปีแต่ว่าสำหรับปีนี้ก็นะคะที่เมืองทองธานีหลังจากที่เขาประกาศเป็นเขตอุทกภัยไปแล้วเนี่ย4อำเภอมีทั้งหมด6อำเภอประกาศเป็นเขตประสบอุทกภัยพิบัติเนี่ยไปแล้ว4อำเภอนะคะทางด้านเมืองทองธานีถนนป๊อปปูล่าทางเข้าอ่ะน้ำก็ท่วมสูงอยู่เหมือนกันรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ร้านค้าบนถนนป๊อปปูล่าซึ่งถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของอำเภอปากเกร็ดก็เดือดร้อนต้องพากันปิดร้านปิดมา2วันแล้วนะคะอาจจะต้องปิดต่อหรือเปล่าเนื่องจากว่าน้ำท่วมเนี่ยไม่คลี่คลายเลยนะคะไม่มีรถราวิ่งมีน้อยนะคะรถวิ่งคันหนึ่งก็โอ้โหน้ำเป็นคลื่นเลยทีเดียวนะนายอิงควัตเจ้าของร้านทองเอกจิวเวลรี่ที่รู้จักกันในนามทองเสมือนจริงเขาบอกว่าร้านค้าในย่านเนี้ยถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจของเมืองทองเป็นย่านเศรษฐกิจแบบสำคัญเลยนะได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงมา2วันและร้านค้าปิดร้านกันแทบทุกร้านน่ะเนื่องจากว่าลูกค้าเข้ามาที่ร้านไม่ได้ก่อนหน้านี้แม้จะเจอปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ยังเปิดร้านค้ากันได้บ้างแต่พอมาเจอน้ำท่วมซ้ำเข้าไปเนี่ยต้องปิดเพราะว่าพนักงานก็มาทำงานไม่ได้ลูกค้าก็มาซื้อของไม่ได้แต่ยังโชคดีที่ร้านเรามีหลายสาขาทำให้พนักงานขายสาขาอื่นก็ตอบแชทขายของแล้วก็ยังส่งของสินค้าได้ตามปกตินะคะบอกหลังจากถูกน้ำท่วมปิดร้านมา2วันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าวันที่3ก็คือ ในวันที่บอกว่าจะมีฝนตกลงมาน้อยกว่าแต่ทำไมปริมาณน้ำที่ท่วมขังเนี่ยมันไม่เห็นลดเลยฝนตกน้อยลงแต่น้ำไม่ลดอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาหาทางระบายน้ำออกให้หน่อยเอาให้เร็วที่สุดให้ผู้ประกอบการเขาได้รับผลกระทบน้อยหน่อยนะคะแบบนั้นเนาะอ้าวก็เป็นกำลังใจให้นะคนค้าคนขายนะคะปิดร้านไป2วันมันก็ขาดรายได้เนาะอะไรแบบนี้นะคะคนอยากทำมาหากินสภาพเศรษฐกิจก็นะคะถดถอยนะคะสภาพอากาศก็ย่ำแย่ชี้ช้ำเลยเนาะอันนี้ก็มีภาพข่าวของรอดอจิตอาสาของมทบ21ลุยน้ำช่วยชาวปากช่องแจกเข้ากล่องน้ำดื่มบรรเทาทุกชาวบ้านนะคะน้องๆรอดอนะคะก็แจกกัน500ชุดน้ำดื่มอีก100แพ็คค่ะใส่เรือไปนะคะแล้วก็เดินลากจุงกันไปเอาไปแจกกันถึงที่นะคะเข้ากล่อง500กล่องน้ำอีก100แพ็คค่ะทำกันไปนี่ก็ตำรวจทางหลวงปากช่องนะคะก็ลุยฝากกระแสน้ำเนี่ยค่ะน้ำเชี่ยวด้วยนะตั้งเมตรกว่านะเอาไปส่งข้าวส่งน้ำให้ถึงมือชาวบ้านตำรวจทหารรอดออาสงอาสาใดๆไปกันนะคะแหมก็คือของเนี่ยเขาก็เอาไว้ในเรือใช่ไหมคนก็อยู่ในเรือก็มีอยู่แค่คน2คนแต่ว่านอกนั้นก็ต้องมาดันเรือเพื่อที่จะเอาเรือเนี่ยซึ่งบรรทุกอาหารการกินเอาไปให้ถึงมือผู้ที่ประสบภัยกันอยู่นะคะทุลักทุเลพอสมควรนะน้ำมันแรงอะค่ะเรือมันก็คอยจะเป๋เนาะคนก็คงต้องมาช่วยกันพยุงเอาไว้นะคะน้ำสูงประมาณ1เมตรแล้วก็แต่ว่าเป็นน้ำที่ไหลแรงอ้าวลุยหุยเล่หุยนะคะบอกว่ายึดทุกของชาวบ้านเป็นที่ตั้งยังไงตำรวจทางหลวงก็ต้องไปตำรวจทางหลวงปากช่องนะคะขอให้ทุกท่านนะภารกิจสำเร็จลุล่วงดังหวังแล้วก็ปลอดภัยกันทั่วหน้านะคะนอกจากนี้ตำรวจบางเสาธงก็ลุยน้ำตรวจพื้นที่ติดตามน้ำท่วมมอบน้ำดื่มให้กับที่ชาวบ้านที่ตำบลศรีสะจระเข้น้อยและใหญ่นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นภาพข่าวนะคะคุณผู้ฟังนะตำรวจเขาก็ตำรวจสายตรวจมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่น้ำท่วมขังมอบน้ำดงน้ำดื่มกันไปช่วยเหลืออะไรได้ในจุดนั้นก็ทำกันไปนะคะถ้าใครเดือดร้อนก็แจ้ง1567สายด่วนนิรภัย1784ก็ได้สายด่วน1567สายด่วนนิรภัย1784นะคะแล้วนี่หนุ่มคนนี้ขับรถเก๋งตามกระบะเพื่อนฝ่ากระแสน้ำป่าเชี่ยวถูกน้ำซัดตกถนนอ้าวจมคลองเลยดูสิคะเนี่ยเป็นรถเก๋งแต่พยายามขับตามรถกระบะเพื่อที่จะฝ่ากระแสน้ำป่าเชี่ยวคิดได้ไงแล้วเนาะดูสิโชคดีที่เพื่อนขับรถกระบะไหวตัวทันนะคะรีบจอดรถแล้วก็ลงไปช่วยคือลงไปอยู่ในน้ำแล้วมันไม่ใช่เป็นถ้าปกติตะแคงลงไปอะค่ะตะแคงลงไปเลยนะคะรถอยู่ในท่าตะแคงแล้วก็จมน้ำด้วยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของอำเภอแกลงของตำบลแกลงอำเภอเมืองระยองฝนมันตกหนักนะคะแล้วก็น้ำป่าไหลหลากซัดรถเก๋งคันนี้ตกถนนจมลงไปในคลองริมทางอย่างที่บอกว่าจมลงไปในท่าตะแคงแบบเกือบหงายท้องอะค่ะเพราะว่าล้อชี้ฟ้าขึ้นมาข้างหนึ่งนะโอ้ตะน่ากลัวเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปช่วยแต่ว่าในรถเนี่ยไม่มีคนขับแล้วก็ช่วยกันผลักดันตัวรถขึ้นมาเพื่อให้ดูแน่ใจว่าไม่มีคนติดอยู่ข้างในทางด้านนายวุฒิพงศ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่า10โมงเช้าเมื่อวานเนี่ยรถเก๋งตกลงไปในคลองใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมก็รีบนำกำลังไปช่วยเหลือมาเจอนักท่องเที่ยวชาวจีน3คนยืนรออยู่ด้วยความตกใจสอบถามก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมถนนสูงรถกระบะของเพื่อนขับนำหน้าตัวเองขับตามหลังมาคนเดียว พอมาถึงจุดเกิดเหตุอ่ะกระแสน้ำป่าไหลเชี่ยวซัดรถเก๋งเสียหลักตกคลองโชคดีที่เพื่อนขับรถกระบะไหวตัวทันรีบลงไปช่วยงัดประตูดึงตัวตนออกมาได้อย่างปลอดภัยในนาทีชีวิตก่อนที่รถจะจมน้ำลึกไปกว่านี้นะคะแล้วไอ้คลองที่จมลงไปคุณผู้ฟังน้ำนี่แหมเป็นสีกาแฟเย็นเลยนะคะแล้วลักษณะที่จมไม่ใช่ว่าจมแบบคว่ำๆจมตะแคงแต่ตะแคงเอาล้อขึ้นน่ะไอ้ส่วนหลังคารถอะไรใดๆก็จมอยู่ในน้ำหมดแหมประมาทเหลือเกินนะคะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะทำนองนี้เลยแล้วก็มีภาพข่าวอะไรอีกนะคะก็ภาพข่าวน้ำท่วมทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังเนาะสารพัดแห่งสารพัดที่เยอะแยะมากมายตอนนี้6:37นะคะ6:37มาที่ข่าวอื่นๆกันสักนิดหนึ่งค่ะเว้นวรรคเรื่องของน้ำท่วมกันนิดหนึ่งนะคะก็เอาข่าวใจฟูซะหน่อยแล้วกันครูบอมทำไมคะเนี่ยครูบอมมอบใบประกาศความดีให้นักเรียนป.2ชื่นชมความสามารถไม่เน้นแค่เรียนเก่งค่ะโอ้ยชูใบประกาศตัวเองกันใหญ่เลยนะคะป.2นะคะนะคะที่อุดรธานีโรงเรียนบ้านคอปัญญานุสรตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือค่ะนายราชวัฒน์หรือครูบอมเป็นครูป.2สร้างรอยยิ้มความสุขให้กับลูกศิษย์มอบใบประกาศคุณความดีให้กับเด็กนักเรียนทุกคนในชั้นโดยไม่ได้วัดจากผลการเรียนแต่เป็นการมองเห็นแล้วก็ชื่นชมความสามารถเอกลักษณ์แล้วก็สิ่งดีๆที่เด็กแต่ละคนมีนะคะใบประกาศพวกนี้เด็กๆได้รับโอ้ยดีใจยิ้มกันแก้มปรินะคะถ่ายรูปนี่ชูเลยโชว์เลยภูมิใจไปกับความสามารถเฉพาะของตัวนะคะที่คุณครูมองเห็นเพราะว่าใบประกาศแต่ละใบเนี่ยคุณครูเขาไม่ได้เขียนเหมือนกันนะอย่างเช่นว่าสิ่งที่เด็กๆ เขาถนัดอย่างเช่นเด็กหญิงพัทรธิดาได้รับใบประกาศความสามารถชอบต้มมาม่าให้เพื่อนกินแล้วก็หุงข้าวได้ด้วยป.2 คุณผู้ฟังน่ารักเนาะเด็กชายรัชชานนท์มีความสามารถคล้องกระป๋อมไปก้อยจับกบหาปูและเรียนเสียงสัตว์ได้นะคะแล้วก็เด็กชายอภิชาติมีความชอบด้านการแต่งหน้านะคะโดยคุณครูระบุว่าชอบเล่นแต่งหน้าอนาคตเป็นช่างแต่งหน้าแน่นอนนะคะนี่แล้วก็ครูบอมบอกว่าการมอบใบประกาศคุณความดีให้กับเด็กๆเป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องมาหลายปีปีนี้ก็จะทำต่อไปเพราะเชื่อว่าสิ่งเล็กๆที่ครูมองเห็นและนำมาชื่นชมสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้โดยเฉพาะเด็กที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นด้านวิชาการแต่ทุกคนล้วนมีข้อดีและความสามารถในแบบของตนเองโอ้โหน่ารักจังเลยคุณครูนะการมอบใบประกาศคุณความดีแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆแต่ถือว่าเป็นการสร้างกำลังใจให้กับเด็กๆได้เด็กบางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่เขามีดีอยู่ในเรื่องของเขาอะนะคะเป็นความโดดเด่นเฉพาะตัวส่วน เราก็เลือกส่วนดีของเขามาทำเป็นประกาศให้นะคะโดยคุณครูก็ให้กำลังใจบอกผมในฐานะครูก็อยากให้สังคมรับรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเน้นเรื่องวิชาการสิ่งที่เด็กๆทำอยู่และสิ่งที่ดีสามารถนำมาชื่นชมได้โอ้โหอันนี้จริงเลยนะคะคุณครูเนาะบางคนเรื่องการเรียนอาจจะไม่โดดเด่นแต่ว่าในเรื่องอื่นเขาทำได้ดีและโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กที่มีน้ำใจนะคะมีน้ำใจมีจิตอาสาอะไรใดๆแบบเนี้ยเนาะเด็กๆพวกนี้น่ารักนะคะคุณครูก็น่ารักมากเลยอ่ะครูบอมบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าอนาคตของเด็กแต่ละคนจะเป็นยังไงแต่การได้ค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบและได้รับกำลังใจตั้งแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีโดยแนวคิดดังกล่าวเนี่ยคุณครูเองก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุนะคะบอกว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดู ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยครูบอมน่ารักมากครูบอมบอกว่าทิ้งท้ายข้อแง่คิดก็คือการมองหาคนที่ดีโดยส่วนเดียวอาจจะเป็นเรื่องยากแต่หากเราฝึกมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวผู้คนก็จะช่วยให้เด็กๆเติบโตอย่างมีคุณค่าและมีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะครูบอมเนาะเด็กชายสรายุทธขันธรักษ์ขออภัยไม่ใช่เตะเดาะฟุตบอลได้8ครั้งนี่ความเก่งของน้องสรายุทธขันธรักษ์นะคะเด็กชายสรายุทธขันธรักษ์เด็กๆทุกคนนะคะแหมนะคะถ่ายรูปนี้เตะจุ้ยกันเลยมีใบประกาศคุณความดีไม่เหมือนกันนะคะน่ารักมากอ่ะน้องๆป.2และคุณครูก็น่าชื่นชมนะคะคุณครูราชวัฒน์ป้องนางชัยหรือครูบอมค่ะนี่เป็นคุณครูที่น่ารักน่าเคารพของลูกศิษย์นะคะได้ฟังข่าวดีๆก็มีรอยยิ้มเนาะจากนี้ไปมันก็จะเป็นข่าวร้ายแล้วก็เป็นข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับเด็กเหมือนกันค่ะต่างกันคนละขั้วเลยเพราะว่าเด็กคนนี้อายุ6ขวบนะคะถูกยิงหัวตายคาบ้านพร้อมกับศพชายหญิงอีกคู่หนึ่งนะเด็กก็ไม่เว้น6ขวบนะคะคุณผู้ฟังดูสิเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สามชุกสุพรรณบุรีค่ะเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณทุ่มครึ่งนะคะตำรวจสภ.สามชุกได้รับแจ้งว่าพบศพคนตาย3รายอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่หมู่3ตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกสุพรรณบุรีก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วก็รุดไปยังที่เกิดเหตุนะคะท่านผู้ว่าก็ไปด้วยนะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะในบ้านเนี่ยมีผู้ตาย3รายรายแรกเป็นเด็ก6ขวบรายที่2เป็นน่าจะเป็นแม่ของเด็กอายุ45อยู่ที่ห้องน้ำถูกยิงที่หัวอีกรายเป็นผู้ชายอายุ42ถูกยิงเข้าที่หัวอยู่ในบ้านเหมือนกันนะคะ3รายค่ะหลานผู้ตายให้ข้อมูลว่า บ้านอยู่หลังบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงดังปังปัง 3-4 ครั้งคิดว่าคนเอาค้อนมาตีกับไม้ก็ไม่ได้เอะใจจากนั้นจะออกไปข้างนอกนะคะจากนั้นก็ได้ออกไปข้างนอกพอกลับมาเห็นวัวไม่มีหญ้ากินก็เลยเอาหญ้าไปให้วัวแล้วบอกให้ลูกสาวเปิดประตูเข้าไปดูซิว่าเขาอยู่บ้านกันหรือเปล่าพอเปิดเข้าไปเท่านั้นน่ะกลายเป็นว่าทั้ง3คนที่อยู่ในบ้านน่ะเป็นศพไปหมดแล้วก็เลยโทรแจ้งตำรวจนะคะทางด้านเมียผู้ตายบอกว่าไม่ทราบเลยว่าทำไมผัวตนมาอยู่ที่นี่แล้วทำไมผัวตนมาถูกยิงตายอยู่ที่บ้านนี้บอกที่ผ่านมาเนี่ยผัวหายออกจากบ้านไปทีนึงก็3วัน4วันจนกระทั่งวันนี้มีคนไปบอกก็รีบมาดูเบื้องต้นเพราะว่าศพเด็กชายวัย6ขวบเนี่ยไม่มีบาดแผลถูกยิงโดยนำศพทั้ง3เนี่ยมาชันสูตรอย่างละเอียดแล้วก็นำคนใกล้ชิดมาสอบสวนหาชนวนเหตุความขัดแย้งเร่งสืบสวนหาเบาะแสคลี่คลายคดีโดยตั้งประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวเอาไว้นะคะยังไงกันนะคะตายทั้งหมด3คนนะคะแต่ว่าคนที่ถูกยิงเนี่ยก็คือผู้ชายกับผู้หญิงแต่เด็กเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกยิงแต่ก็เสียชีวิตนะคะแล้วผู้ชายที่ตายเนี่ยปรากฏว่ามีบ้านอยู่ต่างหากนะคะไม่ใช่สามีของบ้านหลังนี้นะเป็นสามีของอีกบ้านหนึ่งแต่ทำไมมาถูกยิงตายที่บ้านสองแม่ลูกนี้ก็ไม่รู้นะคะความขัดแย้งส่วนตัวความขัดแย้งแบบไหนยังไงรอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะเดี๋ยวมีก็จะนำเสนอให้ได้รับทราบเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังอ่ะล่าสุดค่ะกรมอุตุนะคะบอกว่ามี40จังหวัดนะที่ฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะก็คงจะเมื่อกี้แหละที่แจ้งให้ทราบนะคะกรมอุตุบอกว่าคือฝนที่จะตกหนักและหนักมากเนี่ยมี40จังหวัดนะคะแล้วก็เตือนว่าฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะอีกวันหนึ่งจากที่บอกว่าจะแค่วันที่27สรุปแล้ววันนี้อีกวันหนึ่งย้ำนะคะที่ว่าจะต้องตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ตกสะสมวันนี้อีกหนึ่งวันนี่ก็ประกาศนี้ก็เพิ่งจะเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะ เป็นฉบับสุดท้ายแล้วนะของเหตุการณ์นี้เป็นประกาศเตือนฉบับที่18ฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้ขอให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมสะสมด้วยนะคะยังไม่หมดวันนี้อีก1ฮึบนะคะคุณผู้ฟังนะหลายที่อาจจะคลี่คลายเนาะแต่ว่าอีก40จังหวัดที่เขาเตือนเมื่อสักครู่เนี้ยนะก็ยังต้องระวังกันต่อไปรวมทั้งลพบุรีด้วยเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะเรื่องของเมื่อวานนี้ก็รถกระบะนะคะรถกระบะน้ำซัดเจอน้ำป่าซัดนะคะ18ล้อจอดขวางกระแสน้ำเอาไว้ให้ค่ะโอ้นะคะ18ล้อจอดขวางกระแสน้ำให้กู้ภัยก็เสี่ยงตายว่ายไปเอาเชือกดึงขึ้นหลังคาตู้ค่ะแหมดูสิคะเนี่ยนะน้ำป่าไหลหลากซัดรถยนต์กระบะครอบครัวแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวติดหล่มกลางถนนสุขุมวิทที่จังหวัดระยองดีว่าโชเฟอร์รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขับผ่านมาเห็นเหตุการณ์รีบจอดรถขวางกระแสน้ำเอาไว้กู้ภัยก็เสี่ยงตายว่ายน้ำเอาเชือกเข้าไปช่วยเหลือปลอดภัยได้ทั้ง5ชีวิตทีเดียวนะคะโอ้เป็นเหตุการณ์ระทึกค่ะแม่ค้าบอกว่ามากัน5ชีวิตจะกลับบ้านนะคะบ้านผ่านขับผ่านสุขุมวิทจะไปอำเภอแกลงสถานการณ์ก็ตอนนั้นน้ำท่วมขังบนผิวถนนแต่จู่ๆมวลน้ำป่าก็พัดกระหน่ำมาอย่างแรงจนรถกระบะเสียหลักไปติดลมกลางถนนโชคดีที่สิทธิศักดิ์ขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ตามหลังมาพอดีตัดสินใจจอดรถขวางมวลน้ำป่าเอาไว้ให้เพื่อไม่ให้กระแสน้ำเนี่ยซัดรถกระบะนะคะตกลงไปที่ร่องกลางถนนอาจจะจมน้ำหมดทั้งคันซึ่งหลังเกิดเหตุนางบังเอิญและครอบครัวหนีตายขึ้นมานั่งกันอยู่บนหลังคารถกระบะค่ะเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยนะคะเขาก็รีบช่วยเหลือเอาเชือกติดตัวไป2เส้นแล้วก็โดดว่ายน้ำฝ่ากระแสน้ำป่าที่เชี่ยวกรากปีนขึ้นไปบนรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วก็โยนเชือกให้ภารกิจช่วยเหลือด้วยการให้นายดนุพลนะผูกเอวสมาชิกในครอบครัวทีละคนแล้วก็ดึงขึ้นมาบนหลังคารถตู้ดึงขึ้นมาบนตู้คอนเทนเนอร์นะคะจนครบทั้ง5คนอย่างปลอดภัยเพราะว่ากระแสน้ำบอกโอ้โหไหลเชี่ยวแรงตาให้ขอบคุณมากๆเลยนะตู้คอนเทนเนอร์นะคะรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คันนี้มีประโยชน์มากตามหลังมาแบบพอดิบพอดีขวางทางน้ำแล้วก็ยังใช้เป็นที่ช่วยเหลือนะคะปีนกันขึ้นมาเพราะว่าน้ำแรงนะคะกระแสน้ำเนี่ยพัดรถปิกอัพเนี่ยนะคะไปต่อแน่นอนอาจจะตกลงไปข้างทางซึ่งก็มีแต่น้ำนะคะอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตกันได้เหตุการณ์นี้ที่ช่วยเหลือกันอยู่ใช้เวลานานนะคะทั้งหมดติดค้างกันอยู่บนหลังตู้คอนเทนเนอร์บ่าย3จนถึงค่ำนะ3ชั่วโมงกว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายทั้งหมดก็เลยตัดสินใจใช้เชือกโรยตัวลงจากตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เดินเกาะราวสะพานกาดเลนฝากกระแสน้ำมายังจุดปลอดภัยนะทั้งกู้ภัยทั้งรถบรรทุกคอนตู้คอนเทนเนอร์นะคะมาช่วยเหลือกันอย่างพอดิบพอดีทันเวลารอดไปอีก5ชีวิตค่ะขวัญเอ้ยขวัญมานะคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็นี่ขาน้ำเขาท่วมกันสนั่นหวั่นไหวไม่รู้ว่าสนุกอะไรนะคะบอกว่าจะสร้างคอนเทนต์คิดว่ารอคอนเทนต์นี้จะเป็นตัวสร้างรอยยิ้มหนุ่มคนนี้นะคะบอกว่าจบนอกมาก็เลยไม่รู้วัฒนธรรมนะคะผู้ชายขับเจ็ตสกีบริเวณถนนเพชรบุรีที่น้ำท่วมขังอ่ะทั้งที่ตอนนั้นฝนก็ตกหนักน้ำก็ท่วมนะคะก็มีคนใช้เฟซบุ๊กเอาไปแชร์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันทางด้านตำรวจเขาก็เลยติดตามตัวคนขับแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องชื่อว่านายสกรขออภัยชื่อนายสอนนะคะอายุ28ปีของกลางเป็นเจ็ตส

0: ต่อผู้อื่นเป็นการกระทำที่ทำให้ได้รับความอับอายเดือดร้อนรำคาญกีดขวางการจราจรส่วนในแพรวก็นะคะโดนข้อหาเดียวกันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็บอกว่าเขาก็บอกว่าไม่เห็นจะเท่เลยนะคะไม่เห็นจะเท่เลยเจ็ตสกีซิ่งฝ่าน้ำท่วมชาวบ้านนึกว่ามาช่วยที่แท้มาถ่ายคอนเทนต์แล้วล่าสุดนี่เห็นว่าจะริบนะคะจะริบเจ็ตสกีเลยนะคะเนี่ยนะสนับสนุนให้ริบเจ็ตสกีค่ะนะแต่ไม่รู้ว่าจะริบหรือเปล่ายังไงนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพข่าวคร่าวๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมนะคะทั่วๆไปนะคะคุณผู้ฟังเนาะเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะคะไม่รู้จะออกข่าวไหนถูกค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังประสบภัยพิบัติอยู่ตอนนี้อีกสักหนึ่งฮึบสองฮึบนะคะขอให้ไหวเนาะมีภาพข่าวอะไรเพิ่มเติมกันอีกนะคะก็เป็นภาพข่าวของน้ำท่าที่ท่วมขังกันอยู่เนี่ยแหละค่ะเป็นภาพของน้ำท่วมเป็นภาพของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวแอนขอดูนิดนึงนะมีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้หรือเปล่าในคอลัมน์ข่าวเด่นออนไลน์ข่าวเด่นออนไลน์ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะไปกันที่คอลัมน์อะไรอีกอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องของดาราก็บ้านน้ำท่วมกันเยอะนะคะคุณผู้ฟังเนาะคิมเบอร์รี่กับหมากนะคะกับหมากปรินชาวเรียบด่วนไม่รอดนะคะฝนถล่มกรุงอ้ําพัชราภาก็ไม่รอดนะคะแล้วก็ยังมีช็อกวงการบันเทิงหลังคู่รักชื่อดังประกาศลดระดับความสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นคู่ที่ไม่มีใครคาดคิดนะเพราะว่าเขาดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะกับตันภูทะเนศกับเอกบุตรสกรนะคะลดระดับกันลงมาว่าอย่างนั้นแล้วก็มีอะไรอีกก็จากภาพข่าวนะคะอ่ะว่ากันไปเวลาในรายการก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะค่ะข่าวดาราก็ไม่ค่อยสันทัดนะคะ ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ชอบดูหนังแต่ว่าบางทีไม่ค่อยได้ติดตามข่าวดาราใดๆนะคะแล้วก็ทางด้านคุณนิชากรสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทักทายกันเป็นประจำเลยทีเดียวเนาะก็ขออภัยนะคะบางทีตอบล่าช้าบ้างอะไรบ้างคุณประดับด้วยนะคะเวลาในรายการใกล้จะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแอนขออนุญาตลาไปก่อนเนาะอาหารเสริมทั้ง7พลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันบำรุงต่อมลูกหมากโดราอิบำรุงดวงตาไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดฟื้นฟูสุขภาพคอลลาเจนคิวเทนชนิดผงชงดื่มคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดแคปซูลคอลลาเจนมีหน้าที่บำรุงผิวข้อต่อกระดูกผมเล็บโดชิดีท็อกระบายล้างลำไส้ซีอีโควิดต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันอันนี้คือหมวดอาหารเสริมชุดดูแลผิวหน้าก็จะมีเจลล้างหน้าน้ำผึ้งผสมโสมนะคะมีเซรั่มแอสตาเซนทีนพลัสมีกันแดดเนื้อโฟมแล้วก็มีครีมอัลฟาอาบูตินนะคะมีตินนาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ประการมณีซับพันหมออนันต์สุวรรณโอสถนะคะทั้งหมดนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราเดี๋ยวบ่ายโมงเรากลับมาเจอกันใหม่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้น้องตินสอบเดี๋ยวต้องไปดูแลอาหารการกินบำรุงสมองลูกซะหน่อยก่อนนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ
1: บำรุงสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่ม

0: อาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิมจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริง
4: ๆขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676502211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: กี่ลุยน้ำท่วมสร้างคอนเทนต์สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พารา